0: 12เนี่ย
1: รู้ไหมตอนนี้รัสเซียสั่งซื้อแล้วนะ
0: สั่งซื้ออีโบเนี่ยนะ
1: อีโบนี่นะอีโบไทยประดิษฐ์นี่แหละ
0: เออไปทำไมอ่ะ
1: เอาไปยิงโดน
0: โดน
1: บินมันบ้องแล้วไปยิงแรงมันจะไปทำให้โดนล่วงได้ไงไม่รู
0: ้ไม่รู้
1: แต่โดนมันสูงอะเนาะ
0: โดนไม่
1: ชัดเบอร์9เบอร์12มันต้องถูกอะเดี๋ยวนี้ก็มีลูกซองเป็นแมกกาซีนแล้วนะใส่ได้หลายนัดเลยนะ
0: ลูกซองเนี่ยนะ
1: แต่มันยิงได้ไม่ไกลแต่ว่าอัตราการกระจายลูกกระแรงแรงปะทะมันแรงนะแต่ว่ามันยิงไม่ได้ไม่ไกลไกลมันก็บาน
0: โอ้บัตทะโลโทเนี่ยนะไม่ดีอะปืนก็ผิดกฎหมายเน
1: ี่
0: ยก
1: ็
0: ไม่ได้แล้วนะ
1: แต่เห็นว่าออกกฎหมายจะขอปืนคืนไม่ให้ตังค์อ่ะ
0: อ้าว
1: เขาคิดอะไรอยู่
0: ซื้อกันมา
1: ถ้าคุณไม่คืนผมนะผิดกฎหมาย
0: นาน
1: เพราะปืนเถื่อนอีกแล้ว
0: อ้าว
1: ใครมีปืนเถื่อนอีกแล้ว
0: อืม
1: แหมจริงๆนะสนุกจริงๆเน
0: า
1: ะกฎหมายเนี่ยนึกอยากจะออกอะไรก็ออกกันสนุกดี
0: อืม
1: ครับ
0: อืม
1: บ้านคุณมีไม่เล่าบ้านผมมี
0: ผมไม่เล่นอยู่ไม่ยิงยังไม่เป็นเลย
1: ครับ
0: ผมคนใจดี
1: ใจดีใช่ไหม
0: ใจร้ายเนี่ย
1: อย่าลืมนะดูแลสุขภาพกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลไตด้วยโปรมิกออยดูแลร่างกายด้วยไบโอดี
0: ไบโอดี
1: ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นตลอดทั้งวันต้องดื่มกาแฟลิต้าเอ็มและ
0: กาแฟลิต้าเอ็มโก
1: ้เป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลสามารถรับประทานมาลักคินกของลุงช้างนี่ได้
0: รับประทานควบคู่ตามกันไปเนี่ยนะ
1: เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเต้นรับประทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิ
0: ม
1: ไม่เนื้อไม่ตัวปลดเส้นเอ็นตึงไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูลทั้ง2สูตรอย่าลืมดูรูปลุงช้าง
0: เบอร์โทรลุงช้าง
1: และคำว่าลุงช้าง 100% นะครับ
0: ซื้อได้
1: บางคนไม่ให้ลูกให้หลานสั่งซื้อในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วไม่ตรงปกก็โทรมาต่อว่าลุงช้างลุงช้างบอกแล้วในแพลตฟอร์มอะไรต่างๆนานาลุงช้างไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: อยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายโทรมาที่
0: 0892901691
1: หรือโทรหาโชเล่081924437
0: นะ
1: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได
0: ้ได้
1: วันนี้ก็ตลาดนัดไห4หูครับ
0: อำเภอบาราจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: เดี๋ยวคืนเวลาให้ชั่วโมงนี้ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราไปเจอกันต่ออีก1ชั่วโมง
0: ฟังกันนะ
1: สถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีนะครับ
0: ใช่
1: ส่วนที่ปราจีนบุรีเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลง
0: มีเพลง
1: แล้วก็ทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะ
0: นะ
1: นอกนั้นชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหมิงจือเกากี้สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาตอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญย้ายอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0

0: 1-290-1691จอยมิสฟู้ดช่วยได้จริงๆค่ะอืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหา
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเรื่องแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691
2: สูงรับเพียงพอสักครู่มาติดตามค่ะ
3: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
5: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
6: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
8: ยาอมผสมกิเก้ตราใสทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความทางสื่อออนไลน์โดยมีการอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าครอน XBC ที่อัตราอันตรายกว่าเดิม3เท่านั้นรัฐบาลขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่เคยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2565เพื่อสร้างความตื่นตระหนกและเป็นการนำข้อความบิดเบือนเก่ามาวนซ้ำส่งต่อในปัจจุบันทั้งนี้จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคระบุว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลซึ่งระบบสาธารณสุขของไทยมีความพร้อมทั้งยาและเวชภัณฑ์รองรับผู้ป่วยเพียงพออีกทั้งยังมีความจำเป็นยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่มีการข่าวลือขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังและพบในประเทศไทยขณะนี้คือสายพันธุ์โอไมครอน NB.1.8.1 ซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าครอน XBC ตามที่มีการกล่าวอ้างและส่งต่อกันในสื่อออนไลน์ทั้งนี้ยืนยันว่าโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 ไม่ได้ทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายต่ำมากเพียงร้อยละ 0.01 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปส่วนกรณีอาการรุนแรงยังคงพบเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง608เท่านั้นคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำในการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ช่วงฝนตกต่อเนื่องพร้อมการป้องกันจากกรมควบคุมโรคเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
9: คู่มือสุขภาพ
10: โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยซึ่งมักพบการระบาดง่ายในสถานที่ที่มีคนรวมตัวจำนวนมากเช่นสถานศึกษาที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะโดยอาการสำคัญของโรคไข้หวัดได้แก่ไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนในการป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยยึดหลักสุขภาพอนามัยได้แก่1สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือมีอาการป่วย2ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์3หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย4หากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น5กลุ่มเสี่ยงควรเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนตัวอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคหวัดควรรีบปรึกษาแพทย์และหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการระบาดของโรคชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินาหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ

0: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับมาพบกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะครับว่าถ้าเรามีศีลนะครับแล้วก็มีทานแล้วก็ภาวนาด้วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้เรานำพาให้มีความสุขมากนะครับแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงอย่างแน่นอนนะครับลองทำกันดูนะครับเพราะว่าถ้าเราได้ฝึกทำฝึกปฏิบัตินะครับก็จะเกิดผลอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าใครได้ทำในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้เนี่ยนะครับก็จะนำพาให้เรามีความสุขมากจะเหลือความทุกข์แค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นนะครับแต่ความสุขเนี่ยจะมีมากเปรียบเทียบกับดินมหาปัตตภีนะครับเทียบกันไม่ได้แต่ฉะนั้นที่เรายังไม่มีความสุขมากนั้นเราได้ทำแล้วหรือยังนะครับพระพุทธสอนจึงมาเชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับได้มาทำกันแล้วก็มาปฏิบัติกันนะครับทานศีลภาวนาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับสร้างบุญนะครับบุญกิริยาที่มันจะเกิดนะครับกับเรานะครับแต่ถ้าเรายังไม่ก้าวทำไม่ก้าวเดินนะครับยังคิดว่ายังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังเชื่อว่านรกไม่มีจริงหรอกสวรรค์ไม่มีบาปบุญก็ไม่มีจริงนะครับทำกรรมอย่างไรก็ไม่ได้รับไม่ได้ส่งผลหรอกเห็นทั่วไปเลยคนทำดีก็ยังไม่เห็นได้ดีเลยคนทำชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเห็นที่ผิดนะครับฉะนั้นทำไมวันเมื่อวานมีแล้ววันนี้มีปัจจุบันมีวันพรุ่งนี้ก็มีฉะนั้นชาติหน้าก็มีจริงครับชาติที่แล้วก็มีจริงไม่งั้นเรามาจากไหนปัจจุบันนี้ตัวเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อย่างไรกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือทายาทนะครับกรรมคือที่พึ่งอาศัยอย่างแน่นอนนะครับเราต้องปรับความคิดของเราก่อนนะครับวันนี้พระที่สอนอยากจะมานำสิ่งที่คุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะยังคิดเครือบแคลงใจไม่แปลกอะไรครับเพราะว่าในอดีตเพชรอดิสรก็มีความคิดเหมือนกับใครหลายๆคนเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะมีจริงเหรอนรกเนี่ยสวรรค์เนี่ยมีจริงเหรอบาปบุญมีจริงไหมกรรมคือทายาทกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยจริงหรือเปล่าทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นจริงหรือไม่ฉะนั้นถ้าเรามีความคิดเห็นที่มันเห็นผิดแบบนี้แสดงว่าเราก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ฉะนั้นเราจะต้องปรับเคลียร์ความเห็นผิดก่อนนะครับในโลกใบนี้ว่าเราเกิดมาเราดูได้นะครับว่าทำไมมีสัตว์เดรัจฉานทำไมบางตัวแหมหมาสุนัขอยู่บ้านเศรษฐีมีกินดีอยู่อาศัยอย่างดีบางตัวหมาขี้เรื้อนต้องนอนข้างทางตายข้างถนนแมวก็บางบ้านก็เลี้ยงอย่างดีอยู่ในกรงทองติดแอร์ให้นอนสบายมีอาหารให้กินอิ่มหนำสำราญแต่บางทีแมวต้องเร่ร่อนพเนจรอยู่ไปโดนปล่อยวัดบ้างอยู่ตามธรรมาต้องหากินด้วยตัวเองบ้างโดนหมาสุนัขไล่กัดเสียชีวิตบ้างพิการก็มีคนก็เหมือนกันครับมนุษย์ก็เหมือนกันลำบากส่งกรรมส่งผลไปเกิดในดินแดนที่คับแค้นยากไร้หากินยากอาหารไม่ค่อยจะมีกินนะอย่างประเทศที่ยังด้อยพัฒนาใช่ไหมครับนั่นแหละฮะก็เป็นปัจจัยที่มันส่งผลทุกสิ่งเป็นเหตุและเป็นปัจจัยทั้งนั้นนะครับที่จะทำให้เราเกิดในแดนไหนเขาเรียกว่ากรรมคือทายาทกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นทำไมคนเราเกิดมารูปหล่อขี้เลรูปสวยไม่สวยพิกลพิการผิวพรรณสะอาดหมดจดขาวนวลชวนชมแม่บางคนผิวดูไม่สะอาดเลยดูซกมกดูสกปรกอย่างไรก็ไม่รู้นะครับ เหมือนกันครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยส่งผลทั้งนั้นนะครับบางคนตาบอดหูหนวกแขนขาขาดนะครับปัญญาอ่อนบ้างก็เพราะว่าเป็นเหตุปัจจัยทั้งนั้นครับทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นเราต้องเริ่มมองให้เห็นก่อนใช่ไหมครับและทำไมเราต้องเจอปัญหาชีวิตเข้ามารุมเร้าในครอบครัวบางทีเจอปัญหาเศรษฐกิจบางทีเจอปัญหาครอบครัวมีปัญหานะครับต่างๆนานาบางทีทำไมเกิดอัคคีภัยบ้านเราโดนไฟไหม้บางทีทำไมสามีของเราไปมีชู้บางทีภรรยาของเราไปมีกิ๊กนี่นะครับมีเป็นเหตุและปัจจัยทั้งนั้นว่าทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นนะครับและทำไมลูกติดยาเสพติดบางคนลูกคนอื่นเขาไม่เห็นติดยาเสพติดเลยทำไมลูกเราติดยาเสพติดทำไมลูกคนอื่นเขาดีจังเลยขนาดเขาไม่ได้อยู่ด้วยทำไมลูกเขาดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุและปัจจัยทั้งนั้นนะครับมาส่งผลหมดนะครับเราเคยทำกรรมมาอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นนะครับบางทีเนี่ยอาจจะเป็นลูกเราเคยเกิดมาอยู่ในอดีตเคยเป็นคนที่เคยผูกเวรผูกกรรมกันมาก็กลับมาเกิดมาเป็นลูกเราแล้วทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจก็เป็นไปได้นะครับพระพุทธองค์บอกว่ากรรมที่ส่งผลน้อยที่สุดนะครับที่เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับทำให้เราอายุสั้นนะครับอันนี้คือผลน้อยที่สุดนะครับแต่ผลใหญ่นั้นคือส่งผลให้เราตกไปอยู่อบายภูมิทุกขติวิบัตินรกเป็นสัตว์นรกต้องไปรับผลกรรมอย่างยิ่งเลยนะครับและกรรมที่เราเนี่ยลักทรัพย์บ่อยๆนะครับเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของเราเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยส่งผลให้เราได้รับกรรมเป็นส่วนน้อยที่สุดในปัจจุบันชาติเนี่ยก็จะคือทำให้เราเนี่ยเสียทรัพย์ครับแต่กรรมที่หนักส่งผลก็คือทุกขติวิบัตินรกลงนรกอยู่แล้วนะครับและกรรมของการประพฤติผิดในกามเนี่ยส่งผลน้อยที่สุดอยู่ในเหตุปัจจุบันก็คือทำให้เราเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีใครเชื่อนะครับแล้วก็มีศัตรูเยอะนะครับแต่ถ้ากรรมส่งผลหนักก็ลงสู่อบายทุกขติวิบัตินรกนะครับและกรรมที่เราได้ชอบพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนะครับยุแยงตะแคงด้วยเขาทะเลาะกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันที่จะทำเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยมีคนเชื่อถือพูดอะไรก็ไม่มีคนฟังเราแต่กรรมที่ส่งผลมากก็นะสู่อบายถ้าเรายิ่งโกหกเป็นประจำทุกเมื่อเชื่อวันทุกนาทีอะไรชีวิตนี้ก็มีแต่โกหกไปหมดมันก็จะทำให้เราลงนรกได้เช่นกันนะครับและกรรมที่ทำให้เราดื่มสุราเมรัยติดยาเสพติดนี่ก็จะทำให้เราเนี่ยส่งผลในน้อยที่สุดในปัจจุบันของเราก็จะทำให้เราเสียสตินะครับมีสติไม่ดีมีมันสมองที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสติปัญญาได้ด้วยเช่นกันแต่กรรมที่ส่งผลหนักก็ลงสู่อบายทุกขติวิบัตินรกนั่นเองนะครับเนี่ยแหละนะครับฉะนั้นวันนี้เราต้องเริ่มเคลียร์ความเห็นผิดของปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอานะครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังดำเนินชีวิตกันพระพุทธองค์บอกว่าเราอย่าประมาทนะครับเราต้องรีบเร่งเรียนรู้อริยสัจ4แล้วก็ธรรมะของพุทธองค์เนี่ยนะครับเป็นธรรมะที่เป็นอากาลิโกนะครับถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดด้วยการเวลานะครับไม่ว่าจะผ่านมา 2,500 กว่าปีแล้วคำสอนของพุทธองค์ยังสามารถที่จะฟังแล้วก็เข้าไปศึกษาเข้าไปใส่ใจแล้วก็ไปพิสูจน์เพ่งพิสูจน์ดูนะครับเมื่อปฏิบัติแล้วค่อยเชื่อนะครับว่าเห็นผลแล้วหรือยังพอเห็นผลแล้วเราค่อยศรัทธาเราค่อยเชื่อว่าเนี่ยมันจะเกิดจริงๆแต่ทุกๆครั้งเนี่ยเราเนี่ยเกิดอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยบางทีเราอาจจะ ไม่ได้ลึกซึ้งเราอาจจะเกิดมาอยู่อ่ะเห็นพ่อเห็นแม่เข้าวัดเข้าว่าเอาไปถึงทำบุญใส่บาตรเสร็จก็รับพรปะพรมน้ำมนต์กลับแล้วแต่เราไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเนี่ยและพระพุทธองค์เนี่ยทรงบำเพ็ญเพียรบารมีมาเนี่ย4อสงไขย 100,000 มหากัปเนี่ยเพื่ออะไรพระพุทธองค์เห็นหมดทั้ง3โลกธาตุเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องเห็นหมดนะครับนรกสวรรค์สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยอสุรกายมนุษย์เทวดาพรหมต่างๆเห็นไปถึง3โลกธาตุหมดว่าการเกิดเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะครับในสังสารวัฏเนี่ยไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเนี่ยมันยาวนานไกลเหลือเกินนะครับฉะนั้นเราต้องรีบเรียนรู้ในสิ่งที่พุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าถ้าเรายังอยู่ในวัฏฏสงสารเนี่ยเราก็จะยังอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดไปเป็นมนุษย์บ้างสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างหรือจะเป็นถ้าทำสร้างกุศลดีก็ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์นะครับก็ยังไม่หลุดพ้นจากวัฏฏสงสารแต่สิ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสและอยากให้ทุกคนเนี่ยออกจากสังสารวัฏหรือว่านำสัตว์เนี่ยออกจากกองทุกข์นี่คือเหตุปัจจัยเลยนะครับทำไมพระภิกษุนะครับถึงไปบวชก็มีมากมายนะครับที่ไปบวชไปเพื่อฝึกสติฝึกสมาธิต่างๆนะครับแต่ก็ยังอาจที่จะไม่รู้ว่าบวชเพื่ออะไรนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยพระพุทธองค์เนี่ยทรงอยากให้การบวชหรือว่าการเป็นสาวกสมณะสักยะพุทธิยะของพระภิกษุหรือว่าผู้เรียนรู้ใฝ่ธรรมเนี่ยนะครับอยากให้เดินออกจากกองทุกข์กันนะครับแต่ถ้าเราเดินออกจากกองทุกข์ยังไม่ได้อย่างน้อยก็ยังมีติดนะครับทรัพย์สมบัตินี้สติปัญญานี้ก็จะติดของเราไปนะครับทำไมถึงบางคนเกิดมาเห็นไหมฮะตั้งแต่เด็กเลยก็เริ่มใฝ่ธรรมอยากเรียนรู้อยากศึกษาในธรรมบวชเป็นสมณเณรบวชเป็นภิกษุแล้วก็บวชไปตลอดชีวิตเลยเพราะจิตเขาปรารถนามาตั้งแต่อดีตนะครับเป็นการปรารถนานะครับบางคนปรารถนาที่จะสำเร็จเป็นพุทธภูมินะครับเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปบางคนก็ปรารถนาที่จะสำเร็จพระอรหันต์ปรินิพานนะครับไม่กลับมาเกิดอีกแล้วก็มากมายแล้วแต่เจตนาแต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นนะครับที่จะส่งผลให้เราเกิดเป็นอะไรนะครับและทำให้เราพบเจออะไรทำไมเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยบางคนยากจนยากแค้นต้องไปเป็นโจรปล้นจี้เขานะครับก็ส่งผลทั้งนั้นที่เราเคยกระทำมาทั้งนั้นในการกระทำมันส่งผลนะครับวันนี้เพชรอดิศรจึงอยากให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาต่างๆเนี่ยเริ่มเคลียร์ก่อนเคลียร์ความเห็นผิดก่อนว่าเราเกิดมาเนี่ยทั้งทีเนี่ยเราอย่าทิ้งโอกาสเราอย่าทิ้งโอกาสที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วมันยากเหลือเกินที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์และมันยากเหลือเกินที่จะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอุบัติขึ้นแล้วก็มันยากเหลือเกินครับกว่าศาสนาพุทธจะเจริญนะครับไปทั่วโลกแบบนี้เนี่ยแหละนะครับความยากของ3อย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะครับ 1. ยากที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคนที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากมากมายเหลือเกินนะครับแล้วก็ยากที่2ก็คือยากที่จะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยมาอุบัติและประกาศศาสนานะครับยากที่3เนี่ยก็คือศาสนาพุทธเนี่ยมันเจริญนะครับไปทั่วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยวันนี้เราได้เจออยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วแล้วเราจะทิ้งความยากนี้ไปทำไมล่ะครับเราต้องเอาความยากเนี้ยสักคนสักส่วนหนึ่งที่เราจะไปอยู่ในความยากนี้ให้ไ เราเริ่มเคลียร์ความเห็นผิดก่อนเราจะไม่เกิดมาแค่ในนามว่าเราเกิดอยู่ในเป็นนับถือศาสนาพุทธในสัมมโนครัวในบัญชีสัมมโนครัวเท่านั้นเราจะต้องเป็นพุทธศาสนิกชนผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับผู้เห็นธรรมของพุทธองค์ซึ่งตรัสไว้แล้วเราจะมีโอกาสแบบนี้อีกเมื่อไหร่เมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเราจะมีโอกาสอีกไหมที่เราจะมาเจอพระพุทธศาสนาแบบนี้เพราะยากยิ่งนักการที่เราจะเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้เกิดว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมาถึงเราแล้วเราได้มาฟังธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แบบนี้ฉะนั้นวันนี้รีบคว้าไว้ครับรีบจับรีบต้องรีบเอาทรัพย์เนี่ยอริยทรัพย์อันประเสริฐเนี่ยพุทธองค์บอกว่าเป็นอริยทรัพย์ที่เราจะต้องรีบขวนขวายรีบนำติดตัวให้ได้มากที่สุดนะครับการสร้างบุญก็ต้องรีบทำนะครับการสร้างกรรมดีก็ต้องรีบสร้างรีบทำนะครับเพราะว่าสิ่งนี้คือการที่เราจะเดินทางออกจากสังสารวัฏนี้เมื่อไหร่เราเห็นทุกข์เราก็เห็นธรรมเห็นคำสอนของพุทธองค์ก็คือเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สามารถที่จะปรินิพพานได้นะครับฉะนั้นเราต้องรีบเรียนรู้ให้มากเจริญให้มากนะครับแล้ววันนี้พระที่สอนอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังเนี่ยเคลียร์ความเห็นผิดกันก่อนนะครับในเรื่องของยังไม่เชื่อว่านรกมีจริงเหรอสวรรค์มีจริงหรือเปล่าไม่มีหรอกมั้งแบบนี้ไม่ตัดไปเลยครับเชื่อไปเลยและศรัทธาพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวอย่างลงมั่นเหมือนเสา16ศอกปักลงในดิน8ศอกสูงขึ้นมาบนฟ้าอีก8ศอกแม้กระทั่งพายุลมแรงใดๆมาพัดโหมกระหน่ำเสาต้นนี้ก็จะปักหลักมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวและจะไม่ศรัทธาสิ่งอื่นใดเพราะเราเห็นแล้วว่าสิ่งอื่นใดนั้นไม่เห็นมีคำสอนอะไรเลยครับมีแต่เขาเล่าว่าแหมเห็นเขาเล่าว่าเทพองค์นั้นเนี่ยแสดงปฏิหาริย์ทำให้คนนั้นรวยทำให้คนนั้นหายโรคภัยไข้เจ็บทำให้คนนั้นมั่งมีสีสุขเป็นเพียงเขาเล่าว่าเท่านั้นเพชรอดิศรบอกอย่างนั้นลองเอาคนร้อยคนไปเลยครับไปนั่งเรียงตรงเทพที่คุณบอกว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเอาไปนั่งเรียงแล้วไปกราบไหว้เลยได้ทุกคนไหมครับร้อยคนเป็นไปไม่ได้กล้าท้ากล้าพิสูจน์แล้วก็กล้าแล้วก็ท้าเชิญเพชรอดิศรไปด้วยนะเพชรอดิศรจะได้ไปขอ1ใน100คนนั้นเหมือนกันว่าตรงไหนในโลกใบเนี้ยที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มหาเทพมหาพรหมอินพรหมยมยักษ์ต่างๆนะครับเขาบอกว่าตรงไหนเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เอาเพชรสอนไปด้วยนะครับแล้วก็1ใน100เนี่ยเอามา100คนเลยครับแล้วบอกว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเราเชื่อมาแบบนี้ในรุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่เราบอกว่านั่นแหละพอไปไหว้พระภูมิก็เอาข้าวแกงไปไหว้แล้วอ่ะเอาไปดิเอาไปไหว้เช้ามาเอาข้าวไปถวายหน่อยก็ไปกันสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นการสะสมผูกจิตผูกใจมาแต่เราไม่เคยได้รับฟังคำสอนไหนแล้วครับความจริงอยู่ตรงไหนแต่ความจริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีให้เพ่งพิสูจน์เพราะเป็นธรรมะเป็นพระสูตรเป็นพระไตรปิฎกซึ่งให้เราได้สดับฟังแล้วพิจารณาธรรมว่าเนี่ยแหละเป็นคำสอนจริงและถูกต้องตรงจริงเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องเห็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างชัดเจนอย่างแจ่มแจ้งชัดแจ๋วเลยครับว่าคำสอนของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่น่าศรัทธาอย่างยิ่งแล้วพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราอยากจะสมปรารถนาอะไรนะครับ ก็ให้สร้างเหตุปัจจัยแบบนี้พระพุทธองค์บอกลองมาทำกันดูนะครับใครอยากได้สมความปรารถนาอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ความร่ำรวยพระพุทธองค์บอกว่าให้ทำแบบนี้ครับหนึ่งเลยให้ศรัทธาพระพุทธองค์อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวนี่ต้องศรัทธาก่อนนะครับศรัทธาเชื่อในคำสอนของพระองค์อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวนะครับมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับศรัทธาแล้วใช่ไหมครับและพระพุทธองค์ข้อที่สองให้เราไปรักษาศีลศีล5ข้อเท่านั้นครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกแล้วก็ไม่ดื่มสุรายาเสพติดเนี่ยแหละครับ5ข้อเนี่ยศีล5นี่พระพุทธองค์บอกผ่านมาแล้วใช่ไหมครับรับรองว่าสมปรารถนาแน่นอนทำไม่เกิน1ปี2ปี3ปีรับรองว่าเริ่มทำเมื่อไหร่ก็จะเริ่มเห็นผลสังเกตนะครับว่าใครที่จะทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวมีสิ่งดีๆจะปรากฏเกิดขึ้นนะครับและ3สุตตะครับสะสมสุตตะก็คืออาวุธติดอาวุธทางปัญญาเราเนี่ยแหละก็คือคำสอนของพุทธองค์เนี่ยพระสูตรต่างๆที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างเช่นพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหรือจะเป็นสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานะครับตามเห็นกายในกายตามเห็นเวทนาในเวทนาตามเห็นจิตในจิตตามเห็นธรรมในธรรมหรือจะเป็นปฏิจจสมุปบาทหรือจะเป็นบทอิทัปปัจจยตานะครับพระสูตรต่างๆเนี่ยเราก็สะสมนะครับให้มากๆนะครับเรียนรู้ให้เยอะๆรักละสัญโยชน์5เบื้องต่ำสัญโยชน์5เบื้องสูงนะครับทั้งหมดละสัญโยชน์ให้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบทสัมโพชฌงค์7นะครับต่างๆเนี่ยก็สะสมพระสูตรเป็นคำสอนของพระองค์ซึ่งตรัสไว้นะครับพระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสไว้แล้วพูดผิดไม่ได้นะครับพระพุทธองค์เนี่ยทรงกำหนดสมาธิทุกคำพูดฉะนั้นพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้เป็นคำสอนซึ่งเป็นอากาลิโกแล้วเพ่งพิสูจน์ได้ถูกต้องตรงจริงนะครับใครฟังแล้วนำไปใครควรนำไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วเห็นผลถึงเชื่อพระพุทธองค์ครับพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องนะครับมีพระมหากรุณาธิคุณปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ธิคุณและเป็นมหาบุรุษนะครับเป็นมหาบรมครูฝึกบุรุษให้รู้และฝึกบุรุษให้ออกจากสังสารวัฏนะครับขนสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเดินออกจากกองทุกนี้โดยที่ให้เห็นอริยสัจ4มรรคมีองค์8หนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือครับนี่แหละนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องควรเรียนรู้กันนะครับก็คือสุตตะสะสมสุตตะยิ่งสะสมมากก็ยิ่งทำให้เรารอบรู้ในคำสอนของพระพุทธองค์และจะเห็นเลยว่าพระพุทธองค์นั้นเก่งจริงๆนะครับเก่งมากๆนะครับมีบุคคลที่เป็นศาสดาเอกในโลกนี้ซึ่งนำพาให้เราได้รู้ถึงการเดินทางออกจากสังสารวัฏนี้ได้เป็นอมตะธรรมได้นะครับและ4ก็คือจาคะจาคะเนี่ยก็คือการที่ให้ทานโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ขี้ตนีทีเหนียวละความตนีทีเหนียวในใจของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทำทานแล้วคิดว่าทำทานแล้วดีนะทำทานแล้วทำตามประเพณีผู้ใหญ่ทำทานแล้วจะได้ผลตอบแทนนะครับมากมายคิดว่าทานเนี้ยทำแล้วเนี่ยจะส่งผลให้เรามีสุขเนี่ยแหละนะครับก็คือหวังผลในทานฉะนั้นเราต้องคิดแบบนี้เลยว่าไม่หวังผลละความตนีขี้เหนียวในใจละออกไปโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอันนี้ก็เรียกว่าจาคะสัมปทาเป็นทานที่ เป็นมหาทานเป็นอย่างยิ่งอันนี้ได้ผลมากนะครับได้อานิสงส์ใหญ่ด้วยนะครับเป็นอริยบุคคลได้ด้วยถ้าทำจาคะสัมปทานสามารถบรรลุโสดาบันได้ด้วยเช่นกันนะครับและ5นี่ข้อที่5นะครับก็คือปัญญาต้องเรียนรู้อริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็ให้เล็งเห็นถึงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่ของเรานั้นไม่ใช่เป็นเรานั้นไม่ใช่ตัวตนของเราครับทุกสิ่งทุกอย่างจะนำพาให้เราเกิดเหตุสมปรารถนาอย่างแน่นอนจะได้ทำอันสี่ประการทำอันน่ารักใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาทำอันหาได้ยากจะเกิดขึ้นกับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องแน่นอนอย่าลืมทำกันนะครับใน5ข้อนี้นะครับรับรองว่าถ้าทำแล้วจะเกิดส่งผลที่ดีและได้เอกราชปัจจัย1ได้ทรัพย์สินเงินทองโภคทรัพย์มากมาย2มีกัลยาณมิตรมีเกียรติยศอำนาจวาสนาเฟื่องฟู3จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืน4จะมีสุคติสวรรค์เป็นที่ไปอย่างแน่นอนครับนี่อะไรนะครับรีบทำรีบสร้างแล้วพอเราเล็งเห็นเคลียร์ความเห็นผิดของเราแล้วพอเราได้สร้างเอกราชปัจจัยแล้วเราก็เดินมรรคครับรู้อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคหนทางแห่งการดับทุกข์เมื่อไหร่เรายังไม่อยากออกจากกองทุกข์เราก็ยังเดินไปไม่สุดทางแต่เรายังคิดว่าเรายังมีกิเลสตัณหาอุปาทานเราก็ยังต้องตายจากโลกนั้นสู่โลกนี้ตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอยู่ถ้าลาดเอียงเทเอียงโน้มไปทางฝั่งกุศลก็ไปเป็นมนุษย์เทวดาถ้าลาดเอียงเทเอียงโน้มไปทางอกุศลก็เป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเราก็ยังไม่พ้นอยู่ในสังสารวัฏแบบนี้แต่ถ้าเรารู้ทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เมื่อไหร่เราเบื่อจากการที่เราอยู่และเห็นว่ามันเป็นความทุกข์จริงๆแล้วเราก็จะต้องการดับทุกข์ก็คือนิโรธเราก็ต้องหาสิ่งที่จะมาดับทุกข์ได้ก็คือวิชาก็คือมรรคมีองค์8หนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณฟังนะครับที่ติดตามรับฟังรายการความสุขมากนะครับความทุกข์น้อยเนี่ยนะครับถ้าเราปฏิบัติเจริญนะครับเราก็จะมีความสุขที่มากแล้วก็จะมีความทุกข์ที่น้อยนะครับด้วยเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยกับผลิตภัณฑ์ดีๆครับสิ่งตรงนี้สนับสนุนของเรานะครับขอขอบพระคุณน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกครับผสมผสานทั้งวิตามินและสมุนไพรมากมายนานาชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีเห็ดลิ้นจื้อแดงจากประเทศจีนนะครับตังถังเช่าจากทิเบตนะครับแล้วก็จะเป็นชะเอมเทศจากประเทศอินเดียนะครับหรือว่าจะเป็นนี่เลยครับผมโกจิเบอร์รี่นะครับจากประเทศจีนหรือว่าจะเป็นประเทศไทยก็มีขมิ้นชันนะครับแล้วก็กระชายดำแล้วก็สารสกัดจากภูคาวนะครับแล้วก็สารสกัดจากมะขามป้อมสมอพิเภกนะครับสมอไทยนะครับแล้วก็มีสารสกัดจากอัญชันใบบบกอีกมากมายจริงๆนะครับที่รวบรวมอยู่ในน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกและแคปซูลพลังชีวิตครับ1ชุดเราขายเพียงแค่800บาทเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษสั่ง2ชุดครับ 1,500 บาทคุณจะได้น้ำสมุนไพรวิตามินชีวโกเนี่ย2ขวดแคปซูลพลังชีวิตอีก2กระปุกแล้วผมแถมฟรีอีก1ชุดครับเป็น3ชุดเลย 1,500 บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำวิตามินสมุนไพรชีวโก3ขวดและแคปซูลพลังชีวิตอีก3กระปุกไปเลยครับนี่เลยครับซื้อ2ชุด 1,500 บาทแถมฟรีอีก1ชุดครับเป็น3ชุดทันทีคุ้มแบบนี้ไม่สั่งไม่ได้แล้วนะครับแล้วถ้าสั่งซื้อนะครับนี่เลยครับ3ชุดครับ3ชุดวันนี้นะครับ3ชุดกับโปรโมชั่นใหญ่ไปเลยครับผมแถมฟรีอีก2ชุดในราคา 1,999 บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด5ชุดไปเลยครับเต็มๆได้น้ำสมุนไพรวิตามินชีวโกเนี่ย5ขวดและแคปซูลพลังชีวิตอีก 5กระปุกไปรับประทานครับใครที่มีปัญหาเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตภูมิแพ้หอบหืดเกาต์ไมเกรนมะเร็งกระเพาะสามารถรับประทานได้เลยนะครับไม่ใช่ยาเป็นอาหารเสริมไปลดทอนในส่วนที่เกินไปเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดครับในราคาแค่800บาทแต่วันนี้คุณสั่ง2ชุดนะครับผมแถมฟรีอีก1ชุดเป็น3ชุดในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้ครับสั่งโปรใหญ่ไฟกระพริบไปเลย5ชุดครับ5ชุดไปเลย 1,999 บาทเพิ่มอีกแค่499บาทคุณได้ไปเลยถึง5ขวดและแคปซูลพลังชีวิตอีก5กระปุกครับแล้ววันนี้ครับบำรุงสายตาด้วยดีสตาร์ครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อๆยักใหญ่วุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินรับประทานดีสตาร์2แคปซูลก่อนนอนวันนี้คุณกำลังมีปัญหาเรื่องสายตาหรือเปล่าครับถ้ามีรีบเอาดีสตาร์ไปดูแลและวันนี้มีคำตอบอย่างมากมายเพราะคนใช้จริงรับประทานจริงสายตาเห็นชัดแจ่มแจ้งจริงและปกป้องเพราะมีสารสกัดจากมาริโกสารสกัดจากดอกดาวเรืองวิตามิน A เบต้าแคโรทีนนะครับแล้วก็สารสกัดจากบิวเบอรี่ซึ่งเป็นราชาสมุนไพรของดวงตาไปช่วยปกป้องฟื้นฟูต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินจอภาพประสาทตาเสื่อมเวลาขับรถยามกลางคืนมองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็นแต่เดี๋ยวนี้กลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะอย่างลุงแป๊วแพงเดี๋ยวนี้มองชัดขึ้นมองเห็นหน้าคนอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นต้องดีสตาร์ครับ1กระปุก650บาทสั่งซื้อวันนี้1กระปุก650บาทแถมฟรีอีก1กระปุกแต่ถ้าสั่งซื้อ2กระปุกผมลดไปเลยครับ 1,200 บาทแถมฟรีอีก2กระปุกวันนี้โปรใหญ่ไฟกระพริบไปเลยครับจัดหนักเต็ม7กระปุกครับ7กระปุก 1,999 บาทกระปุก1มี30แคปซูลนะครับและวันนี้น้องชายของคุณดื้อหรือเปล่าครับแหมไม่ว่านอนสอนง่ายเลยเดี๋ยวนี้ต้องรับประทานตัวนี้ครับเคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายให้น้องชายของเรากลับมาเป็นเด็กดีเป็นน้องชายที่ดีที่แสนน่ารักแน่ถ้าคิดจะทำอะไรก็ทำได้สั่งได้แบบนี้ต้องคืนความสุขปลุกความเป็นชายให้น้องชายของเรากลับมาแข็งแรงด้วยเคลุกดี1กระปุก650บาท2กระปุก1,200แถมฟรีอีก2กระปุกเป็น4กระปุกแต่วันนี้โปรใหญ่ครับราคาเดียวโปรเดียวกับดีสตาร์7กระปุกก็ 1,999 บาทครับจะเป็นอาหารเสริมของลูเซียคืนความสาวผิวขาวอมชมพูหน้าอกตึงๆภายในกระชับก็ต้องรับประทานลูเซียราคาเดียวโปรเดียวกันนะครับและวันนี้กาแฟที่หลงไหลกันไปแล้วไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจประทับใจกันไปแล้วนะครับอยู่ในความประทับใจนะครับเป็นเรียกว่าเป็น FC ของกาแฟเทวโดของเบสสอนไปเรียบร้อยเพราะว่าเป็นกาแฟที่หลงรักไปเรียบร้อยรับประทานและอร่อยสดชื่นจริงๆต้องกาแฟเทวโดนะครับ1ห่อใหญ่50ซอง550บาทแล้วก็100ซองครับ2ห่อใหญ่ลดทันทีเหลือ999บาทครับช้าช้าชัดชัดกับผลิตภัณฑ์ของพี่สอนนะครับเบอร์โทรนี้เลยนะครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับ0894181818ครับย้ำอีกครั้งนะครับกับหมายเลขนี้โทรได้เลยทุกวันทุกเวลาไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์เราก็มาหยุดตลอด24ชั่วโมงว่างเวลาไหนสะดวกตอนใดโทรได้เลยนะครับเพชรศรรอรับสายตรงนี้ครับ0894131313ครับ0894131313ครับ0894131313ครับย้ำนะครับ0894131313อยากจะมีสุขภาพดีโทรมาสั่งได้ที่2หมายเลขนี้นะครับ สวัสดีครับป้า
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับอันนี้ป้าบุญเสริมใช่ไหมครับ
1: ใช่จ
0: ้
1: า
0: อ๋อป้าบุญเสริมนามสกุลอะไรนะครับ
1: อุดมผลจ้า
0: อุดมผลอายุเท่าไหร่แล้วครับป้าครับ
1: ปีนี้75ค่ะ
0: 75ปีแล้วเนาะครับอยู่จังหวัดอะไรจ้าป้า
1: สมุทรปราการ
0: สมุทรปราการอำเภออะไรครับ
1: บางบ่ออ
0: ำเภอบางบ่อนะครับผมและเป็นคนสมุทรปราการตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือเปล่าครับ
1: จ้าจ้า
0: จ้าอยู่ตำบลอะไรอะครับป้า
1: ตำบลคลองด่านจ้ะ
0: ครับทราบว่าคุณป้านี่โอ้โหเป็นอาการเจ็บป่วยมาตอนนั้นเดินไม่ไหวเลยเหรอจ้าป้าสมัยก่อน
1: จ้าตอนก่อนเนี่ยมันเดินไม่ไหวมันตันหัวเข่า
0: อืม
1: แล้วก็กินยาคุณเพชรแล้วก็เลยหายดิ่งเรื่อยมาเลยอะ
0: มันเป็นอะไรนะป้ามันเป็นอะไรที่ว่ามันตันมันคุกเข่ายังไงครับ
1: มันปวดแล้วมันตำเดินแล้วก็มันเสียวไม่มีแรงเดิน
0: อ๋อมันปวดมากเลยเหรอตรงหัวเข่าเนี่ยเหรอครับผม
1: จ้าแล้วจังกะกินของคุณเพชรก็หายเรื่อยมาแล้วก็มาเป็นอีกตอนที่ไปฉีดโควิดแล้วโดนข้างเคียง
0: อืม
1: โดนข้างเคียงโควิดมาไปนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนให้น้ำเกลือไปจนบวมหมดก็ไม่ได้กินยาคุณเพชรช่วงนั้นหยุด
0: ครับ
1: ก็มันก็เลยเดินไม่ได้พอหายมาแล้วขามันเลยไม่มีแรง
0: อ๋อขาไม่มีแรงนะครับ
1: ย่าแล้วก็มันก็ขามันก็บวมใช่ไหม
0: ครับ
1: ขามันบวมแล้วทีนี้พอหายดีแล้วค่อยชั่วแล้วฉันก็รวมตังสั่งซื้อคุณเพชรมากินอีก
0: ครับ
1: ขามก็เลยหายบวมแล้วก็ดีขึ้นแต่ทีนี้แบบกระดูกหลังตอนนี้มันเสื่อมอ่ะมันจะเป็นที่หลังเข่าขาดีหมดแล้วอ่ะ
0: ขาเขอดีเลยโหแต่ก่อนนี่เดินกันไม่ไหวเลยนะป้าเนาะเสียวแป๊บ
1: ใช่ๆเดินร้องไห้เลยอ่ะ
0: ที่ว่าคุณป้าเหมือนมีอะไรมาตำเลยเหรอจ๊ะป้า
1: ใช่ๆเหมือนมีอะไรมาตำเลยตอนนั้น
0: โอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมป้าที่ว่าตำแป๊บเสียวแป๊บ
1: มันไม่ตำแล้วมันไม่ปวดเข่าหรอกแต่มาเป็นที่หลังอ่ะเพราะกระดูกหลังมันทรุดเสื่อม
0: พอเลิก
1: อายุ
0: เริ่มมากขึ้นนะเนาะป้าเนาะแต่โหตอนนั้นที่จากฉีดวัคซีนมาหลังจากนั้นก็เข้าโรงพยาบาลมาแล้วก็ขาไม่มีแรงเลยนะป้านะ
1: ใช่ใช
0: ่อ๋อตอนนี้ก็กลับมากินต่อแล้วก็มีเลี้ยวมีแรงเนี่ยเหรอครับ
1: พอกินแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วก็มันดีตรงไหนไหมคุมไอ้เนี่ยไตดีมาก
0: อ๋อไตไปเจาะเลือดมาเหรอจ้าป้า
1: เจาะเลือดในระยะ3
0: โอ้
1: ว่าไปตอนนั้นหยุดใช่ไหมหยุดมันไประยะ4
0: โอ้ไประยะ4เลย
1: แล้วเขาบอกว่าจะล้างไตฉันบอกว่าฉันไม่ล้างฉันไม่ฉีดเงินล้างก็ตายไม่ล้างตายหมอก็ยอมตายบอกยอมตายแล้วฉันมากินยาคุณเพชรอีก
0: ครับ
1: กินยาคุณเพชรก็เลยไม่ต้องล้างแล้วตาย
0: โอ้โหดีจังเลยครับดีใจด้วยจริงๆครับเนี่ยแหละครับเพราะว่าบางคนเนาะก็อาจจะฟังดูเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยมีภาวะมีปัญหาในเรื่องไตแต่ก็ว่ากลัวกินแล้วมีส่งผลเรื่องไตแต่คุณป้ากินแล้วไตดีขึ้นเลยนะครับผมจากที่คุณหมอสั่งให
1: ้
0: คุณหมอสั่ง
1: ให้ดีนะแค่ร้อยเดียวอ่ะ
0: คุณหมอสั่งให้ล้างไตเนาะแต่ตอนนี้ไม่ต้องล้างแล้วนะป้านะ
1: ไม่ต้องแล้ว
0: โอ้ดีใจด้วยครับผมแล้วก็เบาหวานเท่าไหร่นะป้าตอนนี้คุมเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเบาหวานเหลือเท่าไหร่นะครับ
1: ร้อยเดียว
0: ร้อยเดียว
1: มันสองปีแล้วนะ
0: โอ้โหคุมดีมากๆเลยนะป้าเนาะดี
1: ฉันกินทุกอย่างแต่มันดีที่ยาคุณเพชรหรอก
0: จ้ะดีมากเลยนะครับผมป้ากินตัวน้ำสมุนไพรเนาะแล้วก็กินตัวแคปซูลพลังชีวิตคู่ด้วยนะครับครับผมกินคู่กันเนี่ยดีมากๆเลย
1: คนที่อยู่ปทุมที่บอกคุณเพชรนะ
0: ครับ
1: เขาไอ้เนี่ยตอนนี้ตาลเขากินก่อนนอนด้วยกินเขาอยากกินแล้วก็กินมากไป
0: ครับ
1: เหลือน้ำตาล70
0: โอ้โห
1: ยาเบาหวานแล้ว
0: โอ้โหคุมเบาหวานด้วยแบบดีเยี่ยมเลยนะครับผมดีมากมากเลย
1: เขามาบอกเขาหมอไม่ให้กินยาเบาหวานแล้วเพราะว่าน้ำตาล
0: ดีใจด้วยกันจริงๆเลยครับเนี่ยก็ทานดีบอกต่อนะแต่แนะนำให้ทานเป็นชุดเนาะมีน้ำด้วยแล้วก็มีแคปซูลเหมือนป้าเนี่ยเนาะ แล้ววันนี้ไปที่สอนเนี่ยจัดโปรโมชั่น1ชุด800สั่งซื้อ2ชุด 1,500 เนี่ยแถมฟรีอีก1ชุดด้วยได้น้ำ3ขวดได้แคปซูลมริวิตอีก3กระปุกนะครับ
1: ถูกกันตอนนี้ก่อนนี่มา 5-6 ปีแล้วเน
0: ี่ยใช่ครับยิ่งนานพัฒนาสูตรมากแล้วก็ทำให้เราได้กินกันช่วยเหลือกันเนาะป้าเนาะคนเรามันอยู่ไม่เกิน100ปีนะจะต้องจากกันนะป้ายังไง
1: เนี่ยฉันพยายามนะเพราะไม่มีใครให้เก็บเงินเดือนที่50 60พอหมดพอรวมได้ฉันก็สั่งรวมได้ก็สั่งฉันกินไม่ขาดหรอก
0: รักษาสุขภาพไว้เนาะป้าเนาะ
1: ใช่มันคุมน้ำตาลได้ดีอ่ะ
0: คุมดีครับแล้วก็ป้าได้กินบำรุงสายตาด้วยหรือเปล่าครับ
1: กินจ้ะ
0: ครับแล้วตามองชัด
1: สว่าง
0: มองสว่างดีนะป้านะ
1: จ้า
0: โอ้ดีครับผม
1: โอ
0: ้ผิวพันธุ์ขาวด้วยนะครับกินนี่คุณป้า
1: ก่อนนี้มันตกกะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
0: แล้วอายุ75แล้วนะป้าเนาะครับผมเนี่ยถ้าเขามีปัญหาเหมือนป้าเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับเขาบ้างครับป้าครับถ้าเป็นเหมือนป้าเลยเนี่ยเป็นทั้งปวดหลังปวดขาเบาหวานโรคไต
1: ครับมันไม่แพงหรอกแล้วกินแล้วมันกินได้ดีนะถ้าเราไม่จุกจิกเกินไปนะอยู่มากเลยอะ
0: ครับ
1: ฉันก็กินทุกอย่างอะทุลงทุเรียนฉันกินแต่ฉันกินไม่มากไง
0: ก็กินพอดีพอดีเน
1: า
0: ะ
1: ไม่อดหรอกใช่พอดีคำน้องคำแล้วก็เราก็มันคิดว่ามันคุมน้ำตาลได้ดีมากอะ
0: ครับผมคุมได้แล้วก
1: ็ดูนะฉันสังเกตดูนะคุณเพชร
0: ครับ
1: พอหยุดตอนหยุดช่วงเงินขาดไม่ได้กินนะน้ำตาลขึ้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อน้ำตาลขึ้นเลยเพราะว่าหยุดไปใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่เพราะ
1: มันขึ้นไม่มากมันขึ้นมาร้อยยี่สิบกว่า
0: แต่พอกลับมากินก็คุมได้ใช่ไหมป้า
1: ใช่โอ้จริงแล้วมันก็คุมอยู
0: ่ดีใจด้วยครับป้าย
1: าหมอเขาลดหมดแล้วอ่ะยาเหลือพาวเม็ดเดียว
0: ใช่ดีใจด้วยแล้วก็เนี่ยแหละครับเรื่องที่ดีมากๆก็คือเรื่องไตด้วยนะป้าเนาะจากคุณหมอสั่งให้ล้างไตแล้วนะตอนนี้ไม่ต้องล้างแล้วนะป้านะ
1: ค่ะมันดีตรงที่ว่าคุณไตดีอ่ะ
0: ดีใจด้วยแล้วการเหินการเดินก็มีเรี่ยวมีแรงดีนะป้านะ
1: ก็ยังเดินได้จ้ะ
0: เดินได้สะดวกดีเน
1: า
0: ะ
1: ใส่เพราะว่าแต่ทีนี้แบบเวลาเราอยู่เฉยไม่เป็นไรท่านเดินแล้วมันปวดตรงก้นกบ
0: อ๋อจ้ะ
1: มันซุดลงไปต่ำอ
0: ่ะอายุมากขึ้นนะป้าเนาะแล้วบำรุงสายตาก็กินทุกก่อนนอนหรือเปล่าจ๊ะป้าก
1: ินก่อนนอน
0: ครับตานี่75นี่ยังมองสว่างมองชัดดูทีวีนี
1: ่มองเห็นชัดมองได้ไกล
0: แจ๋วเลยนะป้าเนาะเอาละครับอย่างนั้นขอบพระคุณคุณป้ามากๆขอชื่ออีกครั้งครับป้า
1: ชื่อบุญเสริมอุดมผล
0: อายุครับ
1: 75จ้ะ
0: ครับอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะป้า
1: 222ทับ1
0: หมู่ครับ
1: จ้า
0: หมู่อะไรนะครับป้า
1: หมู่3
0: หมู่3ตำบลครับคลองด่านเหรอฮะ
1: จ้าคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ
0: จ้านี่แหละเนาะป้าบุญเสริมนะครับเบอร์โทรก็081นะป้าเนาะเผื่อมีคนโทรไปหาป้า
1: 5831194
0: นะป้าเนาะขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็

0: ตาแล้วชื่อจริงแล้วชื่ออะไรก็ไม่รู้นะก็ใช้ชื่อลูกเขามา
1: ดีใจกับเขาด้วยจริงๆเน
0: า
1: ะ
0: ไปหาเขาเลย
1: จ้ะ
0: เขายังบอกเลยคุณเพชรโทรไปเพราะว่าลูกเขาสั่งให้เขาสั่งที4ขวดเนี่ย
1: ดีใจมากๆเขาเดินได้จากติดเตียงมา10ปีเนาะป้าเนาะอ่ะแข็งแรงกันดีวันดีคืนก็บอกต่อกันนะครับป้าเนาะจ้ะให้ป้าโชคดีนะครับขอบพระคุณมากๆครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้า
1: ครับก็ผ่านไปนะครับกับประสบการณ์จริงชีวิตจริงนะครับกับผลิตภัณฑ์น้ำวิตามินสูตรไพชีวาโกใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มชีวาโกกันนะครับ1ชุดเนี่ย800บาทจะได้น้ำวิตามินสมุนไพรชีวโก1ขวดแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตอีก1กระปุกแต่วันนี้สั่งซื้อ2ชุดครับ 1,500 บาทได้ไปเลยครับแถมฟรีอีก1ชุดเท่ากับได้น้ำวิตามินสมุนไพร3ขวดและแคปซูลพลังชีวิต3กระปุกครับแล้ววันนี้โปรใหญ่ไฟกระพริบครับสั่งซื้อไปเลยครับ 1,999 บาทจะได้ไปทั้งหมด5ขวดแคปซูลพลังชีวิตอีก5กระปุกครับ2,000 นะครับมีทอน1บาทด้วยนะ 1,999 บาทแบงค์พัน2ใบมีทอนครับผมได้ไปเลย5ขวดและแคปซูลพลังชีวิตอีก5กระปุกนะครับต้องกินคู่กันนะน้ำสมุนไพรวิตามินชีวโก1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตอีก1กระปุกแบบนี้ดีแน่นอนครับและเคลุกดีครับคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงนะครับหรือว่าจะเป็นบำรุงสายตาครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อๆย่อยหุ่นจอผ้าประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินรับประทานดีสตาร์2แคปซูลก่อนนอนหรือจะเป็นกาแฟเทวโดเป็นกาแฟที่ประทับจิตประทับใจใครหลายๆคนอร่อยมากหอมในปากหอมในลำคอหอมในลมหายใจต้องกาแฟเทวโด100ซองห่อใหญ่ไปเลย999บาทเท่านั้นครับเอาละครับวันนี้โทรสั่งเลยครับที่เบอร์โทรนี้ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกรอบนะครับ0894181818ครับทบทวนโปรโมชั่นอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกใครที่ดื่มก็บอกว่าดีดื่มชีวโกกันนะครับ1ชุด800บาทวันนี้สั่งซื้อ2ชุดลดไปเลยครับเหลือ 1,500 บาทและยังไม่พอเท่านั้นผมแถมฟรีให้อีก1ชุดครับจะได้น้ำวิตามินสมุนไพรชีวโก3ขวดและแคปซูลพลังชีวิตอีก3กระปุกครับแต่วันนี้โปรใหญ่ไฟกระพริบครับสั่งไปเลยครับวันนี้5ขวดแคปซูลพลังชีวิตอีก5กระปุกจ่ายเพียงแบงค์พัน2ใบมีทอนครับ1,999 บาทได้ไปเลยครับ5ขวดแคปซูลพลังชีวิตอีก5กระปุก1,999 บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับกับโปรโมชั่นบำรุงสายตาครับดีสตาร์ตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อๆย่อยหุ่นจอผ้าประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทานดีสตาร์ครับ2แคปซูลก่อนนอนเป็นประจำแล้วคุณจะได้คำตอบที่ดีทางด้านสายตาอย่างมากๆนะครับกำลังมีปัญหาอย่ารอช้ารีบทานดีสตาร์กัน1กระปุก650บาทแต่วันนี้สั่งซื้อ1แถม1แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าสั่งซื้อ2กระปุก 1,200 บาทผมแถมฟรีอีก2กระปุกแต่โปรใหญ่ไฟกระพริบครับ7กระปุกไปเลยครับเฉลี่ยแล้วไม่ถึงกระปุกละ300นะครับตกกระปุกละ200กว่าบาทเท่านั้นนะครับ 1,999 บาท 1,999 บาทส่งฟรีทั่วประเทศได้รับบำรุงสายตาดีสตาร์ไปเลยครับ7กระปุกครับหรือว่าจะเป็นเคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยทองหรือสูงวัยรับประทานเคลุกดีเคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงแข็งแข็งแข็งแรงแรงแรงอะรับประทานกันนะครับกับเครุกดีครับและกาแฟเทวโดครับยามเช้าๆตื่นมาจิบกาแฟทั้งทีต้องให้มันหอมในปากหอมในลำคอ

0: หอมในลมหายใจต้องกาแฟที่โปรดปานกาแฟที่ประทับใจต้องกาแฟเทวโดครับกับเบอร์โทรนี้เลยนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำ0894181818ครับถ้าใครอยากสั่งรีบสั่งได้เลยนะครับแล้ววันนี้รายการเดินทางมาถึงสุดท้ายของรายการนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับสิ่งดีๆจากธรรมะของพุทธองค์พรุ่งนี้พบกันนะครับกับเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริง
8: ๆขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนายกขอบคุณชาวอุดรเลือกตั้งซ่อมส.ส.สะท้อนประชาชนยังเชื่อมั่นภูมิใจไทยและมีการขยายเวลารับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สักครู่มาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณชาวอุดรเลือกตั้งซ่อมสะท้อนประชาชนอย่างเชื่อมั่นภูมิใจไทยย้ำผลคะแนนคือคำสั่งจากประชาชนพร้อมทุ่มเททำงานตอบแทนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต3โดยระบุว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาสะท้อนให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนโดยนายอนุทินระบุว่าก่อนหน้านี้ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจพรรคภูมิใจไทยโดยผลคะแนนจากการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3จังหวัดอุดรธานีสามารถอธิบายได้ว่าประชาชนยังมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในพรรคภูมิใจไทยทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยถือว่าผลการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่แท้จริงจากประชาชนซึ่งพรรคจะต้องนำความไว้วางใจที่ได้ไปตอบแทนด้วยการทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถและทุ่มเทเพื่อประชาชนหน่วยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของการทำงานคือการยึดถือคุณภาพชีวิตประโยชน์และโอกาสของพี่น้องประชาชนรวมถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเป้าหมายหลักในการบริหารประเทศนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายขยายเวลารับลงทะเบียนผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยเปิดให้ผู้ประสบภัยนำเอกสารสำคัญประกอบการยื่นคำร้องประกอบด้วยสัญญาเช่าสำเนาบัตรประชาชนบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีและรูปภาพประกอบความเสียหายโดยสามารถยื่นคำร้องที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนเวลา 8:00 นถึง 18:00 นตั้งแต่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปทางนี้สำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งสอบถามโทร02-824-4902ต่อ6442และ02-281-6117การจัดกำลังทหารตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งแบบประจำที่และไม่ประจำที่คุมเข้มเส้นทางสายหลักสายรองป้องกันการลักลอบขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายและสกัดกั้นการก่อเหตุถือเป็นอีกมาตรการที่หน่วยเฉพาะกิจยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: หน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการซึ่งประกอบด้วยกำลังทหารบกทหารพรานและตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยจัดกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการรวมถึงการปฏิบัติแบบไม่ประจำที่ตามเส้นทางสายหลักและสายรองในพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามแผนเชิงรุกด้านการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายรวมถึงยาเสพติดพร้อมตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะจากภายนอกที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดยะลาขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการป้องปรามการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้ามและป้องกันภัยแทรกซ้อนในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจยะลายังคงเน้นการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงพร้อมเตรียมความพร้อมกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารนันทนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะธมรัตน์ขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
7: ของกวนอินจำปาทองและอวนอินไข่โตซานสูตร2เกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
8: อวนอินจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเล็ดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องอวนอินจำปาทองครับ
7: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างอวนอินจำปาทองโอ0815341390 081 853 4139

0: ากลับมาอีกครั้งกับคำว่ากวนอิ่มของในห้างประจวบจำปาทองพลิกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยกับการใช้สุดยอดอาหารเสริมพืชกวนอิ่มจำปาทองของในห้างประจวบจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบให้ได้กับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะงาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวัง
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเล็ดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องอุ่นอิ่มจำปาทองครับ
0: จ่ายแพงกว่าทำไมจ่ายแพงกว่าทำไมสนใจติดต่อ0818534139 0818534139
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเล็ดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: ทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองสูตรสองเกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอิ่มไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139

0: มาแล้วมาแล้วสูตร2เปอร์มาสจันกวนอินจำปาทองและกวนอินไทโทซานของในห้างประจวบจำปาทองสุดยอดนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งวงการเกษตรเมืองไทยช่วยให้พืชเจริญเติบโตติดดอกออกผลสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชสมบูรณ์แข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้อง2เกลือมาสจันเท่านั้นต้อง2เกลือมาสจันเท่านั้นผสมน้ำฉีดพ่นทางใบ
1: กวนอินจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนกวนอินจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอินจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อ2เกลือมาสจันทร์0818534139ย้ำ0818534139
2: สุดยอดน้ำพริกน้ำพริกสำเร็จรูปอร่อยแบบน้ำพริกสั่งลุยมีให้เลือกมากกว่า19ชนิด1น้ำพริกนรกผลิตจากเนื้อปลาช่อนทะเลแท้ๆคลุกเคล้าด้วยสูตรเฉพาะอร่อยแบบสั่งลุยเป็นน้ำพริกผงคลุกกับข้าวสวยร้อนๆรับรองคุณจะต้องติดใจ2น้ำพริกนรกกุ้งน้ำพริกคลุกข้าวที่เป็นน้ำพริกสำหรับคนที่ชอบกุ้งมีกลิ่นหอมของกุ้งมีรสชาติเผ็ดจัดจ้านแบบสูตรเฉพาะของน้ำพริกสั่งบุย 3. น้ำพริกนรกแมงดาเป็นน้ำพริกชนิดเดียวกับน้ำพริกนรกแต่สุดพิเศษกว่าเมื่อมีกลิ่นแมงดาที่หอมหวนจนต้องน้ำลายสอเมื่อได้กลิ่นสำหรับคนที่ชื่นชอบน้ำพริกที่มีกลิ่นหอมของแมงดาเราขอท้าและรับรองว่าคุณจะต้องติดใจ 4. น้ำพริกตาแดงเป็นน้ำพริกที่ใช้เครื่องเคียงได้ในทุกมื้อของคุณเป็นน้ำพริกเปียกทำจากมะขามเปียกพริกกระเทียมกะปิซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงรสชาติเข้มข้นเผ็ดจัดจ้านทานกับผักต้มอร่อยสุดๆ 5. น้ำพริกแมงดาเป็นน้ำพริกชนิดเดียวกับน้ำพริกตาแดงแต่ใส่กลิ่นหอมของแมงดาไปด้วยกลิ่นหอมหวนชวนทานแน่นอน 6. น้ำพริกปลาพร้าทรงเครื่องเป็นน้ำพริกที่ทำจากปลาร้าชั้นดีที่คลุกเคล้าด้วยสมุนไพรต่างๆอย่างครบเครื่องมีคุณค่าและประโยชน์ทางโภชนาการมาก 7. น้ำพริกปลาย่างเป็นน้ำพริกเปียกที่มีรสชาติอร่อยจัดจ้านผสมคลุกเคล้ากับปลาป่นอย่างดีทำให้มีกลิ่นหอมจากเนื้อปลา 8. น้ำพริกปลาดุกฟูเป็นน้ำพริกคลุกข้าวทำจากเนื้อปลาดุกอย่างดีมีรสชาติเผ็ดและหอมเนื้อปลาดุกทอดคลุกเคล้ากับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยจนน้ำลายสอทีเดียว 9. น้ำพริกเผากุ้งสุดยอดน้ำพริกที่ใครๆก็รู้จักนำไปทานกับผักจิ้มหรือทาขนมปังก็สุดยอดไปเลย 10. น้ำพริกกุ้งสวรรค์เป็นน้ำพริกที่ทำจากกุ้งแห้งผัดคลุกเคล้าด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียวมะขามเปียกและสูตรเฉพาะของสั่งลุยมีรสชาติออก3รสลุกข้าวสวยร้อนๆทานกับไข่เจียวไข่เค็มหรืออาหารอื่นๆจะช่วยเพิ่มรสชาติในมื้ออาหารของคุณ 11. น้ำพริกกุ้งเสียบเป็นน้ำพริกที่ทำจากกุ้งแห้งใหญ่ผัดคลุกเคล้ากับหอมเจียวกระเทียมเจียวมะขามเปียกและสูตรเฉพาะของสั่งลุยมีรสชาติ3รสลุกข้าวสวยร้อนๆทานคู่กับไข่เจียวไข่เค็มหรืออาหารอื่นๆจะช่วยเพิ่มรสชาติในมื้ออาหารของคุณนอกจากนี้ยังมีน้ำพริกสั่งลุยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกเผาเจน้ำพริกคั่วกลิ้งเจน้ำพริกนรกปลาร้าน้ำพริกเผาเมงดาน้ำพริกนรกเจน้ำพริกตาแดงเจน้ำพริกข่าน้ำพริกปลาย่างเมงดาซึ่งมีส่วนประกอบของโปรตีนเกษตรพริกแห้งมะขามเห็ดหอมน้ำตาลทรายเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนสนใจติดต่อโทร0818534139หรือ0812801939
3: พลิกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายง่ายกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไทโทซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้น ผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองโทร0818534139 0818534139
2: ถ้าพูดเรื่องของข้าวต้องสีสังหยดข้าวสังหยดเมืองพัทลุงได้ชื่อว่าเป็นข้าว GI พันธุ์แรกของไทย GI คือข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยในสหภาพยุโรปมี9ชนิด1ใน9ก็คือข้าวสังหยดพัทลุงข้าวไทยแท้ของดีเมืองใต้กินดีไม่มีโรคเหมาะกับคนรักสุขภาพเมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วจะหอมนุ่มมากหุงขึ้นหม้อแม้กระทั่งจนเย็นก็ยังคงความนุ่มและความคงตัวของเม็ดข้าวนอกจากอร่อยแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆย่อยง่ายระบบขับถ่ายดีลำไส้ไม่ต้องทำงานหนักเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุมีคุณค่าทางโภชนาการมีกากใยโปรตีนฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสูงมีแกมมาออไรซานอนกาบาแอนตี้ออกซิเดนต์ป้องกันมะเร็งช่วยชะลอความแก่ป้องกันความจำเสื่อมบำรุงโลหิตโรคหัวใจเพราะมีกากใยสูงข้าวสังหยดมีวิตามิน B สูงวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคหนิบชาและโรคอัมพฤกษ์ได้วิตามิน B2 ช่วยป้องกันปากนกกระจอกมีปริมาณสังกะสีสูงที่สุดและให้พลังงานต่ำที่สุดข้าวสังหยดมีเยื่อหุ้มเมล็ดที่ขาวปนสีแดงจางๆถึงแดงเข้มเยื่อชั้นนอกของข้าวมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีชะลอความชราลดความเสี่ยงการเป็นโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจภูมิคุ้มกันผิดปกติมีสารไนอาซินสูงช่วยในเรื่องของระบบประสาทและผิวหนังมีสารแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการป้องกันโรคกระดูกเสื่อมช่วยลดความเครียดรักษาอาการผิดปกติของสตรีวัยทองสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่โทร0818534139หรือ0812801939

สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเติมมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการสบายๆ สไตล์กวนอินครับเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยดีเจตะวันจันทาครับ0818534139 0812801939วันนี้ส่งความสุขในเสียงเพลงถ้าทายเพลงนี้นะผมว่าถูกกันทั้งประเทศเลยเนาะไม่ต้องทายเลยดีกว่าแจกเลยดีกว่าเนาะนะแจกเลยดีไหมเนี่ยมะเพราะว่าแม้เพลงนี้ถ้าทายไปยังไงก็ถูกครับแม่สื่อแม่ชักนะครับสิงคุ้มใต้คัฟเวอร์นะเป็นบทเพลงที่เขามิกมาใหม่นะครับแล้วใช้ AI เป็นผู้ขับร้องเดี๋ยวนี้อะไรก็เป็น AI หมดนะนะท่านใดที่สนใจเรื่องของระบบ AI รัฐบาลนี้ก็มีนโยบายออกมาเพราะฉะนั้นบางเรื่องที่เราไม่รู้เนี่ย AI รู้หมดนะส่วนใหญ่จะรู้หมดเพราะ AI เขาประมวลผลทั่วโลกออกมาแล้วก็มาเป็นคำตอบให้เรานะบทเพลงที่ร้องไปเมื่อกี้แม่สื่อแม่ชักต้นตำรับมันก็มีทั้งชายเมืองสิงห์นะครับที่คนที่ขับร้องนะแล้วก็แน่นอนก็มีหลายท่านที่ไปขับร้องเรื่องเพลงนี้แต่ว่าพอมาคัฟเวอร์มาไหร่ทำนองเปลี่ยนไปแต่เนื้อหาเหมือนเดิมแต่วิธีการร้องรูปแบบการร้องดนตรีใส่ไปใหม่นะก็เป็นอะไรที่คนฟังถือว่าได้กำไรครับเพราะว่าแหมฟังแล้วสบายนะลอยแพเมื่อวานที่เปิดไปก็คัฟเวอร์เหมือนกันนะเป็นบทเพลงอยู่นี้ที่เราฟังเนี่ยคัฟเวอร์มันจะฟังแล้วสบายสบายสไตล์แบบกวนอิมเลยนะครับ0812801939ขอบคุณหลายๆท่านเนาะวันนี้แสดงความยินดีกับคุณพี่ท่านนึงอยู่กทมสั่งมาล่า
1: พัสดุมาส่งนานานะคร
0: ับ ครับผมพัสดุมาส่งอีกแล้วนะครับก็ที่เราจัดรายการนี้เป็นบริษัทแม่นะครับเรามีสำนักงานขายอยู่ที่บริษัทสำนักงานขายอยู่ด้านหน้าเข้าใจว่าน่าจะเป็นขมิ้นชันนะครับที่เราสั่งมาขมิ้นชันเพชรสังฆาฏสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของฤทธิ์สีดวงนอกจากทาด้วยน้ำมันมหาจักรแล้วเนี่ยสามารถทานเพชรสังฆาฏเพื่อไปลดเรื่องของฤทธิ์สีดวงเลยท่านที่ซื้อไปแล้วเนี่ยลองโทรศัพท์มาแจ้งผลการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะครับอ่ะสายนี้เมื่อวานนี้โทรมาผมไม่ได้รับมัวแต่ดูวอลเลย์บอลอยู่แสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยเนาะวอลเลย์บอลไทยได้ไปโอลิมปิกนะครับปราบ
2: โลโล
0: สวัสดีครับพี่
2: ครับเดี๋ยวคุยกับป้า
0: ป้าว่ามาเลย
3: ครับผม
0: คุณป้าออกอากาศสดๆแล้วคุณป้าว่ามาเลย
3: เอป้าก็สั่งยา
0: จ้ะ
3: ยากันป้าก็ว่าไม่อยู่อ
0: ๋อมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหมาล่าเมื่อกี้มีคนสั่งไป6กล่องแถม1กล่อง3กล่องพันซื้อ2ชุดแถมอีกกล่องนึงเอาเท่าไหร่คุณป้าเอาเท่าไหร่
3: กล่องเท่าไหร่อ่ะ
0: 390บาทครับถ้า3กล่อง 1,000 2กล่อง 700ป้าต้องปิดวิทยุก่อนมันสะท้อนกลับมาปิดวิทยุก่อนครับถ้าไม่ปิดเดี๋ยวผมจะตัดสายฮะโอเค3กล่อง 1,000 กล่องเดียว390 2กล่อง 700จ้ะ
3: 3กล่องจ้ะ
0: 3กล่องนะ
3: จ
0: ้ะเคยกินไหม
3: ไม่เคยอยากจะลองกินนะจ๊ะคนใหม่เนี่ย
0: ใช่คนใหม่ด้วยใช่ไหม
3: คนใหม่จ้ะ
0: อ๋ออ้าว
3: ปากติดแย่ยาโรงพยาบาลมันไม่หายใจคุณ
0: ไม่เดี๋ยวดีอย่างนี้ครับคือตัวนี้มันเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อพอเราอายุมากๆแล้วเนี่ยมันหย่อนยานไปเป็นธรรมชาติมันจะกินปุ๊บหายปั๊บไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งสมุนไพรผมด้วยมันต้องทานต่อเนื่องแล้วถึงมีโปรโมชั่น3กล่อง 1,000 นะซื้อ2ชุดเราแถมต้อง2ชุดทีเดียวนะนะหมายถึงว่าซื้อ 2,000 ว่าง่ายๆแล้วแถมให้กล่องฟรีๆเลยเมื่อกี้ก็มีเอาท่านนึงซื้อไปนะเพราะยังไงมันต้องทานต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับก็กล่องนึงมันมี15เม็ดนะครับถ้าเป็นมากๆก็วันละ2เม็ดก่อนนอนจะบอกชื่อออกอากาศไหมหรือว่าจะหลังไมค์ตอนจบรายการผมโทรไปเพราะว่าเดี๋ยวชื่อออกอากาศด้วยนะตอนนี้ออกอากาศอยู่
3: จะ
0: จบรายการผมโทรไปกันแล้วกันนะ
3: ไม่ยังไม่ไม่ไ ไม่ส่งตามบ้านนี่ที่บุญชาตะวัน
0: ก็ผมบอกว่าพี่จะพูดตอนนี้ชื่อพี่จะออกอากาศด้วยพี่จะเอาไหมบางคนก็ไม่ชอบไงเอาอย่างนี้เดี๋ยวจบรายการผมโทรไปโอเคนะตอนเที่ยงนะไปขอชื่อขอชื่อที่อยู่ครับ
3: จะป่าสำรวยวันคดี
0: อยากบอกก็บอกสำรวยนามสกุลวันคดี
3: เก้า
0: บ้านเลขที่บ้านเลขที
3: ่40
0: หมู
3: ่4
0: ตำบล
3: ชมแสงสงคราม
0: ตำบลอะไรนะ
3: ตำบลชมแสงจ้า
0: อำเภอ
3: วรกรรมจังหวัดพิโลก
0: อำเภอวรกรรม
3: บางระกรรมจังหวัดพิโลกจ้ะ
0: บางระกรรม
3: จ้ะ
0: พิโลกโอเค
3: จ้ะ
0: ชุมแสงสงครามเหรอตำบลเนี่ย
3: ตำบลชุมแสงสงครามอำเภอวรกรรมจังหวัดพิษณุโลก
0: ของแถมของแถมหนึ่งชิ้นรับอะไร
3: อะไรก็ได้จ้ะ
0: เอาป
3: ุ
0: ๋ยเอาปุ๋ยไหมหรือจะเอาจมูกข้าวจมูกข้าวไปเนาะหรือจะเอาโปรตีนข้าวโพดได้โปรตีนกล้วยโปรตีนกล้วย
3: เอา
0: อาจมูกข้าวโอเคครับเรียบร้อยครับ
3: คุณตะวันพูดอยู่เนี่ย
0: จ้าดีเจตะวันพูดอยู่ครับ
3: เอาแค่3กล่องนะจ๊ะ
0: โอเค
3: ครับตะวัน
0: 1,000 บาทครับ
3: โอเคโอเค
0: ถ้างั้นก็จะพูดไปเรื่อยนะครับวันนี้จะต่อด้วยกาแฟให้จบนะกาแฟเมื่อวานนี้เปิดไปแล้วนะครับวันนี้จะต่อให้จบเลยนะจะได้จบ2วันจบซึ่งหลายท่านชื่นชอบนะโทรมาคุยกันหลังใหม่ผมย้ำนะนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยคลิปเนี่ยเขาจะทวนทั้งหมดว่า4ขั้นตอน4อย่างที่เราจะต้องคำนึงถึงในการดื่มกาแฟนะครับเมื่อวานนี้ผมเปิดไปถึงขั้นตอนที่2แล้วนะเดี๋ยวจะเหลือขั้นตอนที่1นะหัวข้อมี4หัวข้อที่ทางผู้เชี่ยวชาญนะครับบรรยายเนี่ยอันนี้ใช้ AI บรรยายนะท่านฟังครับประเด็นคำพูดบางคำเนี่ยอย่างเช่นคาเฟอีนเนี่ยก็จะพูดเพี้ยนๆไปเป็นคาเฟอีนอะไรเนี่ยแล้วแต่นะแต่ว่าให้รู้ว่าเป็นคาเฟอีนคือตัวกระตุ้นในตัวกาแฟเจ้าคาเฟอีนเนี่ยท่านฟังครับนะมันมีผลต่อบางท่านแต่บางท่านก็มีประโยชน์บางท่านก็อาจจะเป็นโทษถ้าเราดื่มมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องของกาแฟนะครับชื่นชอบเรื่องของกาแฟเนี่ยฟังแล้ววิเคราะห์ให้ดีเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเขาจะสรุปให้ทั้งหมดแต่ตอนที่จะเปิดต่อไปเนี่ยเขาจะพูดรายละเอียดต่างๆของขั้นตอนขั้นตอนที่1เดี๋ยวเขากำลังจะพูดนะหัวข้อที่4ที่เขาพูดแรกก็คือเวลาการดื่มกาแฟผมทบทวนให้นะเมื่อวานนี้ถ้าใครไม่ได้ฟังเดี๋ยวจะงงเวลาการดื่มกาแฟเนี่ยสำคัญนะจะดื่มตอนไหนดื่มตอนเช้าดื่มตอนบ่ายดื่มตอนก่อนนอนหรือดื่มตอนไหน2เลือกกาแฟที่มีคุณภาพนะบางท่านไปซื้อกาแฟทีอินวันในท้องตลาดแล้วมันแทนที่จะได้ประโยชน์จากกาแฟต้องได้โทษมากกว่ากาแฟเพราะว่ามันใส่ทั้งน้ำตาลใส่ทั้งครีมเทียมนะครับซึ่งไม่มีประโยชน์แต่ว่าเขาใส่ทำไมไผ่เพื่อให้มันอร่อยเพื่อให้มันอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาหัวข้อต่อมาที่เขาพูดถึงดื่มกาแฟแบบช้าๆเนี่ยที่จบเมื่อวานนี้เขาพูดถึงตอนนี้เวลาดื่มกาแฟให้ดื่มช้าๆให้ค่อยๆจิบไม่จะดื่มจบไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วจะเหลือหัวข้อสำคัญที่สุดนะผมจะไม่เฉลยนะแต่ว่าผมฟังหมดนะเดี๋ยวจะให้ท่านได้ฟังต่อเรื่องของกาแฟให้จบนะครับแล้วตอนท้ายทางวิทยากรก็จะสรุปให้ว่าประโยชน์ของกาแฟเนี่ยมันเป็นอย่างไรโทษอย่างไรแล้วก็4ขั้นตอนที่ควรจะระมัดระวังในการดื่มกาแฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานแอนดิโซนิซินอะไรคอลลาเจนินอะไรเนี่ยซึ่งใช้ AI พูดบางทีมันเพี้ยนไปอย่างคาเฟอีนเนี่ยเขาพูดเพี้ยนไปหมดเลยไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปสนใจเราสนใจเนื้อหากับวิธีการกระบวนการอันนี้เป็นผลการวิจัยนะครับเขาออกมาเราจึงนำมาเปิดให้เพราะว่าหลายท่านชื่นชอบเรื่องของกาแฟมากส่วนผลิตภัณฑ์ต่างๆสินค้าต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไว้พูดกันหลังจากที่จบคลิปนี้ก็แล้วกันมันจะได้จบนะผมจะให้เวลาเรื่องของโซบูรังไหมทองคำน่าจะอาทิตย์นี้อาจจะวันเสาร์อาทิตย์มาถึงนะครับบัวยิมะวันนี้มีแล้วก็ละ45บาทมาแล้วนะกระมิ้นชันเข้าใจว่าน่าจะถึงวันนี้ท่านใดที่จองไว้ก็เดี๋ยวแจ้งมานะครับเมื่อพร้อมเราก็จะส่งให้และแน่นอนครับผงผัดไฟเบอร์สับปะรด กาแฟน้ำตาลกาแฟดำกาแฟเขียวอันนี้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเลยเข้าสเปคที่เราบอกเลยนะครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพความมันมาจากสมุนไพรไม่ใส่ครีมเทียมนะไม่มีน้ำมันพืชทำมาจากสมุนไพรล้วนๆแล้วกาแฟเพื่อสุขภาพแล้วผสมกับช่วยเรื่องของระบายด้วยนะเรียกว่ามีประโยชน์มากฮะใครที่ชื่นชอบเรื่องของกาแฟนะครับเมื่อวานนี้ทางผู้เชี่ยวชาญบอกแล้วนะคนที่ดื่มกาแฟโอกาสที่จะลดความเสี่ยงเรื่องของโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อม 18% ถือว่าเยอะเลยนะคือเวลาเรายุ่งมากๆเนี่ยหลายคนจะมีปัญหาเรื่องของโรคอัลไซเมอร์เจ้าตัวกาแฟเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงไม่ใช่ว่าดื่มกาแฟแล้วไม่เป็นนะแต่ลดความเสี่ยงไป 18% นะเดี๋ยวท้ายวิทยากรจะสรุปให้อ่ะเราลองฟังเรื่องของประโยชน์ของกาแฟวิธีการดื่มเทคนิคการดื่มการเลือกกาแฟดื่มตอนไหนดื่มปริมาณเท่าไหร่ดื่มเวลาไหนอ่ะวันนี้พูดไปหมดแล้วเดี๋ยวตอนท้ายก็จะสรุปให้ฟังอ่ะเราฟังต่อเลยครับจากเมื่อวานนี
4: ้โอซินในเลือดก็ค่อยๆลดลงตามธรรมชาติด้วยค่ะเพราะร่างกายขับแอดีโนซีนออกตลอดเวลาครับผลคือท่านไม่ต้องพึ่งแคฟีนมากเท่าเดิมในการตื่นตัวครับผมมีตัวอย่างผู้ฟังอีกท่านครับคือคุณลุงวิชัยอายุ64ปีครับเกษียณแล้วจากการเป็นช่างไม้มาทั้งชีวิตตอนนี้อยู่บ้านดูแลหลานๆที่จังหวัดเชียงใหม่ครับคุณลุงเล่าว่าเมื่อ10ปีก่อนดื่มกาแฟแก้วเดียวตื่นตัวได้ทั้งวันเลยครับแต่ตอนนี้ดื่มไป 3-4 แก้วยังรู้สึกง่วงอยู่ดีครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับนั่นแหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของอาการดื้อต่อคาเฟอีนที่เกิดจาก receptor up regulation ในสมองครับแล้วจะแก้ไขอย่างไรดีครับผมจะพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะในส่วนถัดไปนะครับเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเป็นข้อมูลใหม่ที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงครับสรุปอันดับที่2ครับคือการจิบกาแฟช้าๆทีละน้อยในช่วง 15-30 นาทีครับแทนที่จะดื่มรวดเดียวหมดครับเพื่อป้องกันไม่ให้สมองสร้างตัวรับแอดีโนซินเพิ่มซึ่งจะทำให้ท่านต้องพึ่งพากาแฟมากขึ้นเรื่อยๆครับก่อนที่จะไปถึงอันดับที่1ครับผมอยากพูดถึงเรื่องนึงที่หลายท่านอาจกำลังสงสัยอยู่ครับนั่นคือถ้าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองดื้อต่อแคฟีนแล้วจะทำอย่างไรดีครับนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับและเป็นข้อมูลที่ผมคิดว่าท่านควรจะรู้ครับตามที่อธิบายไปครับว่าอาการดื้อต่อแคฟีนเกิดจากสมองสร้างตัวรับอะดีโนซีนเพิ่มขึ้นครับข่าวดีคือกระบวนการนี้ย้อนกลับได้ครับหรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า receptor down regulation ครับนั่นคือเมื่อเราลดแคฟีนลงสมองก็จะค่อยๆลดจำนวนตัวรับอะดีโนซีนลงด้วยครับเพราะสมองสร้างเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นครับถ้าไม่ต้องต่อสู้กับแคฟีนที่เข้ามาบล็อกตลอดจำนวนตัวรับก็ไม่ต้องมีมากครับกระบวนการนี้ใช้เวลาแตกต่างกันครับสำหรับคนที่ดื่มกาแฟในปริมาณปานกลางอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์หากหยุดดื่มกาแฟทั้งหมดครับหรือประมาณ 1-2 เดือนหากค่อยๆลดลงทีละน้อยครับวิธีที่ดีกว่าสำหรับผู้อาวุโสอย่างพวกเรานะครับคือวิธีค่อยๆลดลงเพราะการหยุดกะทันหันอาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะและรู้สึกล้าได้ครับเนื่องจากอะดีโนซินสะสมพุ่งขึ้นมาทันทีเมื่อแคฟีนหายไปครับแนะนำให้ลดแคฟีนลงทีละ 25-50 มิลลิกรัมทุก 3-7 วันครับถ้าปกติดื่มวันละ2แก้วก็ลดเป็น1แก้วครึ่งแล้วค่อยลดเป็น1แก้วครับทำไปเรื่อยๆจนถึงระดับที่ต้องการครับท่านอาจถามว่าแล้วหลังจากรีเซ็ตทอเลอแรนซ์แล้วกลับมาดื่มในปริมาณเดิมได้ไหมครับคำตอบคือได้ครับแต่ถ้าดื่มในรูปแบบเดิมคืออาดื่มรวดเดียวและดื่มปริมาณมากความดื้อก็จะกลับมาใหม่ครับวิธีที่ดีที่สุดคือหลังจากรีเซ็ตแล้วให้ดื่มในปริมาณน้อยลงและจิบช้าๆตามที่แนะนำในอันดับที่2ครับเพื่อไม่ให้เกิดวงจรดื้อต่อแคฟีนซ้ำอีกครับและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการจิบช้าๆถึงถูกจัดอยู่ในอันดับที่2ครับเพราะมันเป็นทั้งการป้องกันและการแก้ปัญหาไปในตัวครับทีนี้ครับเรามาถึงอันดับที่1แล้วนะครับนี่คือข้อที่สำคัญที่สุดครับและเป็นข้อที่ถ้าท่านทำผิดแม้จะทำทุกอย่างอื่นถูกหมดก็อาจไม่ได้ประโยชน์อย่างที่หวังครับอันดับที่1คือเรื่องของปริมาณกาแฟที่ถูกต้องครับให้ผมอธิบายก่อนครับว่าทำไมปริมาณถึงสำคัญมากในแง่ของวิทยาศาสตร์ครับจากงานวิจัยที่ผมกล่าวถึงในตอนต้นครับงานวิจัยใน Nutrients ปี2025ที่วิเคราะห์งานวิจัยหลายร้อยชิ้นรวมกันพบว่าความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุต่ำที่สุดในคนที่ดื่มกาแฟประมาณ 3.5 แก้วต่อวันครับ ม่ใช่แก้วเดียวหรือ5แก้วนะคะแต่ประมาณ 3.5 แก้วครับและงานวิจัยของฮาวาที่ติดตามคน 50,000 คน 30 ปีนั้นพบว่าประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ประมาณ5แก้วเล็กต่อวันครับแต่ที่สำคัญครับคือประโยชน์เหล่านี้หยุดเพิ่มขึ้นและบางทีกลับลดลงเมื่อดื่มมากเกิน 4-5 แก้วครับและในงานวิจัยเทโลเมียร์ที่กล่าวถึงนั้นผู้ที่ดื่มเกิน4แก้วต่อวันไม่ได้มีเทโลเมียร์ยาวกว่าผู้ที่ดื่ม 3-4 แก้วเลยครับนั่นหมายความว่ามากเกินไปก็ไม่ได้ดีขึ้นครับดังนั้นเรื่องปริมาณครับต้องเข้าใจว่ามีระดับที่เหมาะสมที่สุดและมีระดับที่มากเกินไปครับแล้วเท่าไหร่ที่เหมาะสมครับผมขอแนะนำแบบนี้ครับปริมาณคาเฟอีนที่ดีต่อสุขภาพในแต่ละวันไม่ควรเกิน400มิลลิกรัมต่อวันครับตามที่หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารแนะนำครับกาแฟ1แก้วแบบเอสเปรสโซ่หรืออเมริกาโน่มีคาเฟอีนประมาณ100ถึง150มิลลิกรัมครับดังนั้นถ้าคำนวณให้พอดีก็อยู่ที่ไม่เกิน 3-4 แก้วต่อวันครับแต่เพื่อความปลอดภัยและให้ได้ประโยชน์สูงสุดครับสำหรับท่านผู้อาวุโสที่อายุ60ปีขึ้นไปผมแนะนำไม่เกิน 2-3 แก้วต่อวันครับเหตุผลที่แนะนำน้อยกว่าขีดสูงสุดสำหรับผู้อาวุโสโดยเฉพาะครับมี2เหตุผลหลักคือประการแรกเมื่อวัยเพิ่มขึ้นตับของเราขับคาเฟอีนได้ช้าลงครับทำให้คาเฟอีนอยู่ในร่างกายนานกว่าเดิมครับสิ่งที่ตอนอายุ40ดื่มแก้วเดียวแล้วผ่านไปเร็วตอนอายุ 60-70 อาจอยู่ในร่างกายนานกว่านั้นมากครับประการที่2ผู้อาวุโสหลายท่านมียาที่ต้องทานประจำอยู่แล้วครับคาเฟอีนอาจมีผลต่อการดูดซึมหรือประสิทธิภาพของยาบางชนิดได้ครับดังนั้นถ้าท่านทานยาประจำควรถามแพทย์ผู้รักษาก่อนนะครับทีนี้มีคำถามที่น่าสนใจครับว่าถ้าดื่มกาแฟดีกาแฟเหมือนบอกว่า 2-3 แก้วดีแล้วดื่ม1แก้วพอไหมครับคำตอบคือพอครับแต่ถ้าดูจากข้อมูลงานวิจัยนะครับประโยชน์จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณในช่วง 1-3 แก้วครับดังนั้นถ้าดื่มอยู่แค่แก้วเดียวต่อวันลองเพิ่มเป็น2แก้วก็ไม่เสียหายครับแต่ไม่ควรดื่มเพราะรู้สึกว่าต้องให้ครบ3แก้วครับดื่มในปริมาณที่รู้สึกว่าเหมาะสมกับร่างกายของท่านเองนะครับผมขอเน้นอีกครั้งนะคะว่าประโยชน์ทั้งหมดนี้มาจากกาแฟดำครับไม่ใช่กาแฟสำเร็จรูปที่มีครีมเทียมและน้ำตาลสูงครับถ้าท่านดื่มกาแฟสำเร็จรูป 3-4 หอต่อวันนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์ด้าน longevity แล้วยังอาจได้โทษจากน้ำตาลและครีมเทียมด้วยครับผมอยากพูดถึงเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากครับก่อนที่เราจะไปถึงการสรุปใหญ่นั่นคือเรื่องของคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกาแฟและสุขภาพในผู้อาวุโสครับเพราะมีหลายเรื่องที่ผมได้รับคำถามเข้ามาบ่อยมากและบางเรื่องก็มีความเข้าใจผิดกันอยู่ครับคำถามแรกที่ได้รับบ่อยมากครับคือกาแฟทำให้กระดูกผุจริงไหมครับผมต้องพูดตรงๆเลยนะครับว่าเรื่องนี้มีความเชื่อที่คลาดเคลื่อนกันมานานความจริงคือคาเฟอีนมีผลทำให้ร่างกายขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับประมาณ 5-6 มิลลิกรัมต่อกาแฟ1แก้วครับซึ่งเป็นปริมาณน้อยมากครับงานวิจัยส่วนใหญ่ในปัจจุบันพบว่าผลกระทบนี้ไม่ได้มีนัยยะสำคัญต่อความหนาแน่นของกระดูกในคนที่บริโภคแคลเซียมเพียงพอในแต่ละวันครับเพราะเพียงแค่เพิ่มนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมในอาหารอย่างพอเหมาะก็ชดเชยได้แล้วครับดังนั้นครับถ้าท่านดื่มกาแฟวันละ 2-3 แก้วและรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมพอเพียงอย่างเช่นนมโยเกิร์ตปลาตัวเล็กที่กินทั้งก้างผักใบเขียวเข้มกระดูกของท่านก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากกาแฟครับแต่ถ้าท่านไม่ค่อยรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและดื่มกาแฟหนักๆด้วยนั่นอาจเป็นเรื่องที่ต้องระวังครับคำถามที่2ครับกาแฟทำให้ความดันโลหิตสูงจริงไหมครับความจริงเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยดื่มกาแฟครับคาเฟอีนอาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นชั่วคราวประมาณ 3-12 มิลลิเมตรปลอดในช่วง 2-3 ชั่วโมงหลังดื่มครับแต่สำหรับคนที่ดื่มกาแฟเป็นประจำทุกวันนะครับร่างกายจะปรับตัวได้และผลต่อความดันโลหิตจะลดลงมากครับในระยะยาวงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าคนที่ดื่มกาแฟในปริมาณพอเหมาะอย่างสม่ำเสมอไม่ได้มีความดันโลหิตสูงกว่าคนที่ไม่ดื่มครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับท่านที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วและอยู่ในช่วงที่ความดันยังควบคุมได้ไม่ดีนักแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนครับเพราะในช่วงเวลานั้นการเพิ่มความดันชั่วคราวอาจไม่เหมาะสมครับคำถามที่3ครับกาแฟกับโรคหัวใจนั้นสัมพันธ์กันอย่างไรครับ เรื่องนี้หลายคนกังวลมากนะครับงานวิจัยสมัยใหม่ครับจากเจโรไซเอ็นปี2024ที่ทบทวนงานวิจัยด้านสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดจำนวนมากพบว่าคนที่ดื่มกาแฟพอเหมาะมีระดับ HDL คอเลสเตอรอลสูงกว่ามีระดับไทรไกลเซอไรด์ต่ำกว่าและควบคุมความดันโลหิตได้ดีกว่าในระยะยาวครับนอกจากนี้ยังพบว่ามีความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2ต่ำกว่าคนที่ไม่ดื่มกาแฟถึงประมาณร้อยละ30ครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดครับดังนั้นสรุปว่ากาแฟดำในปริมาณพอเหมาะนั้นไม่ได้เป็นศัตรูของหัวใจอย่างที่หลายคนเข้าใจครับแต่อาจเป็นผู้ช่วยด้วยซ้ำครับแต่ทีนี้ครับผมอยากให้ท่านเข้าใจว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่ากาแฟคือยาวิเศษที่รักษาโรคหัวใจได้นะครับมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตสุขภาพดีที่ประกอบด้วยอาหารที่ดีการออกกำลังกายการนอนหลับพอเพียงและการจัดการความเครียดครับกาแฟเพียงอย่างเดียวไม่สามารถชดเชยสิ่งเหล่านั้นได้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากพูดถึงให้ชัดเจนนะครับนั่นคือเรื่องของกาแฟดีแคปหรือกาแฟที่ถอดแคฟีนออกแล้วครับหลายท่านอาจสงสัยว่าถ้าประโยชน์จากกาแฟมาจากโคโลเจนิกแอซิดและสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆซึ่งยังมีอยู่ในกาแฟดีแคฟแล้วทำไมต้องดื่มกาแฟปกติที่มีแคฟีนด้วยล่ะครับคำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องการประโยชน์อะไรครับงานวิจัยของ Nutrient ปี2025ที่กล่าวถึงนั้นพบว่าทั้งกาแฟปกติและกาแฟดีแคปสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังหลายชนิดครับซึ่งน่าจะมาจากสารต้านอนุมูลอิสระที่ยังคงอยู่ในกาแฟดีแคปครับแต่สำหรับประโยชน์ด้านการป้องกันสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์งานวิจัยจากจามาที่ผมกล่าวถึงนั้นพบว่าแคฟีนดูเหมือนจะมีบทบาทสำคัญมากเพราะคนที่ดื่มกาแฟดีแคฟไม่ได้รับประโยชน์ด้านการรับรู้เหมือนกับคนที่ดื่มกาแฟปกติครับดังนั้นครับสรุปได้ว่ากาแฟดีแคฟยังมีประโยชน์ด้านสารต้านอนุมูลอิสระแต่ถ้าท่านต้องการประโยชน์ด้านสมองและการป้องกันสมองเสื่อมด้วยกาแฟที่มีแคฟีนน่าจะให้ผลดีกว่าครับทั้งนี้ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการนอนหรือความดันกาแฟดีแคฟก็เป็นทางเลือกที่ดีได้เช่นกันครับผมอยากเล่าเรื่องของผู้ฟังอีกท่านหนึ่งครับคือคุณนายประภาอายุ72ปีครับเกษียณแล้วจากการเป็นครูโรงเรียนประถมมา40ปีครับตอนนี้อยู่กับลูกสาวที่จังหวัดนนทบุรีครับท่านเล่าว่าหมอเพิ่งบอกให้เลิกดื่มกาแฟเพราะกังวลเรื่องความดันโลหิตของท่านครับแต่ท่านดื่มกาแฟมาตลอดชีวิตตั้งแต่อายุ25และรู้สึกว่าถ้าเลิกไปจะขาดอะไรบางอย่างในชีวิตประจำวันครับท่านถามว่ามีทางออกไหมครับผมแนะนำท่านว่าครับแทนที่จะเลิกทั้งหมดลองคุยกับหมอว่าสามารถปรับลดมาเป็นกาแฟดีแคปหรือดื่มในปริมาณน้อยลงได้ไหมครับเพราะถ้าความดันของท่านเพิ่งเริ่มมีปัญหาและยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ด้วยยาการหยุดกาแฟทั้งหมดก็อาจไม่จำเป็นครับแต่ถ้าความดันสูงมากและยังควบคุมได้ไม่ดีก็อาจต้องพักกาแฟก่อนชั่วคราวจนความดันดีขึ้นครับสิ่งสำคัญคือต้องพูดคุยกับแพทย์ผู้รักษาครับพอแพทย์รู้จักสภาวะสุขภาพของท่านดีกว่าครับเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากพูดถึงก่อนสรุปครับคือเรื่องของลำดับชีวิตประจำวันกับกาแฟครับหลายท่านอาจตื่นเช้าและดื่มกาแฟเป็นสิ่งแรกก่อนเลยครับโดยไม่ได้ดื่มน้ำเปล่าก่อนครับผมขอแนะนำว่าลองเปลี่ยนลำดับนี้ดูนะครับเริ่มวันด้วยน้ำเปล่าอุ่นๆสัก 1-2 แก้วก่อนครับเพราะร่างกายเราเพิ่งตื่นมาจากการนอนหลับ 7-8 ชั่วโมงครับซึ่งเท่ากับร่างกายขาดน้ำมาพักหนึ่งแล้วนะครับการดื่มน้ำเปล่าก่อนจะช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้นและระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นครับแล้วค่อยดื่มกาแฟตามมาครับนอกจากนี้ครับบางท่านอาจเคยได้ยินว่าควรดื่มกาแฟหลังจากตื่นนอนประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับเพื่อให้คอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตขึ้นเองเพื่อปลุกให้ตื่นตัวในช่วงเช้าได้ทำงานก่อนครับแล้วค่อยเสริมด้วยแคฟีนจากกาแฟแทนที่จะดื่มกาแฟพร้อมกับช่วงที่คอร์ติซอลสูงสุดซึ่งอาจทำให้เกิดแคฟีนทอลเลอแรนซ์ได้เร็วกว่าครับวิธีนี้ช่วยให้แคฟีนมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงที่คอร์ติซอลเริ่มลดลงครับแต่ผมเข้าใจดีนะครับว่าหลายท่านชอบดื่มกาแฟตั้งแต่เช้าตื่นนั่นก็ไม่ได้ผิดอะไรครับถ้าท่านดูแลสุขภาพโดยรวมดีสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการปรับแต่งเล็กน้อยที่อาจช่วยให้ได้รับประโยชน์จากกาแฟมากขึ้นครับแต่ไม่ใช่กฎที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดนะครับผมอยากพูดถึงเรื่องของสารอาหารที่ดูดซึมร่วมกันด้วยครับเพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับหลายคนไม่ทราบว่าครับการดื่มกาแฟร่วมกับอาหารที่มีไขมันดีเล็กน้อยอาจช่วยเพิ่มการดูดซึมโพลีฟีนอลบางชนิดจากกาแฟได้ดีขึ้นครับตัวอย่างเช่น ถ้าท่านดื่มกาแฟหลังมื้อเช้าที่มีไข่ต้มหรืออาหารที่มีไขมันดีเล็กน้อยอย่างถั่วหรืออะโวคาโดการดูดซึมสารประโยชน์จากกาแฟก็อาจดีขึ้นครับในขณะเดียวกันครับผมได้กล่าวถึงไปแล้วว่าโพลีเฟนอลในกาแฟอาจยับยั้งการดูดซึมทาตุเลตครับดังนั้นถ้าท่านรับประทานยาเสริมทาตุเลตหรือมีอาหารที่มีทาตุเลตสูงในมื้ออาหารให้เว้นระยะจากการดื่มกาแฟอย่างน้อย1ชั่วโมงครับผมทราบดีว่ามีรายละเอียดเยอะมากนะครับแต่ผมอยากให้ท่านเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อม

ของชีวิตท่านอยู่แล้วการดื่มให้ถูกวิธีจึงเป็นเรื่องที่คุ้มค่ามากครับพอไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมายแต่อาจให้ผลในระยะยาวที่ดีมากครับพวกเราในฐานะผู้อาวุโสครับเราเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานของเราการที่เราดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างดีนั้นไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองครับแต่ยังเป็นการบอกลูกหลานว่าเราห่วงใยตัวเองและห่วงใยพวกเขาด้วยครับเพราะถ้าเราสุขภาพดีครับเราก็จะอยู่เคียงข้างพวกเขาได้นานขึ้นครับได้เห็นหลานๆเติบโตได้ร่วมในวันสำคัญของครอบครัวและได้มอบภูมิปัญญาและความรักให้กับคนที่เรารักได้อีกต่อไปครับและก่อนที่จะสรุปทั้งหมดครับผมอยากพูดถึงเรื่องหนึ่งที่เป็นคำถามพิเศษที่ได้รับบ่อยมากครับนั่นคือถ้าตอนนี้ไม่ได้ดื่มกาแฟเลยควรเริ่มดื่มไหมครับเพื่อสุขภาพนะครับคำตอบของผมคือครับถ้าท่านไม่เคยดื่มกาแฟและไม่ได้ชอบรสชาติของมันก็ไม่จำเป็นต้องฝืนดื่มครับเพราะสารต้านอนุมูลอิสระและพอลิฟีนอลที่พบในกาแฟนั้นท่านสามารถรับได้จากอาหารอื่นด้วยครับเช่นจากชาเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ผักสีเขียวเข้มและโกโก้ดิบครับประโยชน์ด้านสุขภาพสามารถได้รับจากหลายทางนะครับแต่ถ้าท่านดื่มกาแฟอยู่แล้วและชอบดื่มครับก็แค่ทำให้ถูกวิธีตามที่ผมแนะนำวันนี้ก็พอครับท่านก็จะได้รับประโยชน์จากกิจวัตรที่ท่านทำอยู่แล้วทุกวันนั้นได้อย่างเต็มที่ครับทีนี้ผมอยากให้ท่านลองนึกดูสักครู่นะคะว่าในบรรดาคนรอบข้างท่านมีใครที่ดื่มกาแฟทุกวันบ้างครับอาจจะเป็นลูกหลานอาจจะเป็นคู่สมรสหรืออาจจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดื่มกาแฟด้วยกันทุกเช้าครับลองแชร์เรื่องที่เราคุยกันวันนี้ให้เขาฟังด้วยนะครับเพราะนี่เป็นข้อมูลที่อาจช่วยให้เขามีสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแม้แต่น้อยครับผมขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าสิ่งที่ผมพูดวันนี้ทั้งหมดนั้นเป็นแนวทางทั่วไปสำหรับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงทั่วไปครับถ้าท่านมีโรคประจำตัวหรือทานยาประจำโดยเฉพาะยาเกี่ยวกับหัวใจความดันหรือยาคลายกังวลควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับเพราะแคฟีนอาจมีปฏิกิริยากับยาบางชนิดได้ครับตอนนี้ขอสรุปทุกอย่างที่เราคุยกันวันนี้ให้ชัดเจนนะครับเพื่อให้ท่านนำไปปฏิบัติได้เลยครับอันดับที่1ซึ่งสำคัญที่สุดครับคือเรื่องปริมาณครับดื่มกาแฟไม่เกิน 2-3 แก้วต่อวันสำหรับท่านผู้อาวุโสและไม่เกิน4แก้วต่อวันสำหรับคนทั่วไปครับระดับที่ดีที่สุดตามงานวิจัยอยู่ที่ประมาณ 3-3.5 แก้วต่อวันครับดื่มน้อยกว่านั้นก็ได้ดื่มมากกว่านั้นก็ไม่ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นและอาจเป็นโทษได้ครับอันดับที่2คือการจิบช้าๆครับอย่าดื่มรวดเดียวหมดแก้วในเวลาสั้นๆครับให้จิบช้าๆโดยใช้เวลาอย่างน้อย 15-30 นาทีต่อแก้วครับเพื่อป้องกันการที่สมองสร้างตัวรับแอดีโนซินเพิ่มซึ่งจะทำให้ท่านดื้อต่อแคฟีนและต้องดื่มมากขึ้นเรื่อยๆครับถ้าท่านรู้สึกว่าตัวเองดื้อต่อแคฟีนอยู่แล้วให้ลดแคฟีนลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับเพื่อให้สมองกลับสู่สภาวะที่ไวต่อแคฟีนตามธรรมชาติครับอันดับที่3คือการเลือกชนิดกาแฟครับดื่มกาแฟดำล้วนหรือเติมนมสดไขมันต่ำได้ครับหลีกเลี่ยงครีมเทียมเพราะทำให้ LDL คอเลสเตอรอลสูงและลดน้ำตาลให้น้อยที่สุดหรือไม่ใส่เลยครับถ้าต้องการสารต้านอนุมูลอิสระสูงสุดครับลองเลือกกาแฟขั้วอ่อน Medium Light Roast ซึ่งมีคลอโรเจนิกแอซิดหรือเกิดคลอโรเจนิกสูงกว่ากาแฟขั้วเข้มครับอันดับที่4คือการดื่มให้ถูกเวลาครับสำหรับท่านที่แข็งแรงดีดื่มในช่วงเช้าถึงบ่าย2โมงได้ครับถ้ามีปัญหานอนไม่หลับให้ดื่มก่อนเที่ยงเท่านั้นครับถ้ามีกรดไหลย้อนหรือกระเพาะไวให้ดื่มหลังอาหารครับและอย่าดื่มพร้อมกับมื้ออาหารที่มีทาร์ตูเล็กสูงครับท่านผู้ฟังที่ดื่มกาแฟทุกวันครับผมอยากให้ท่านทราบว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่นั้นอาจเป็นประโยชน์มากกว่าที่คิดครับงานวิจัยสมัยใหม่ชี้ให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆครับว่ากาแฟที่ดื่มอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณวิธีการดื่มชนิดของกาแฟและเวลาที่ดื่มล้วนส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวครับงานวิจัยที่ University of Coimbra ในโปรตุเกสสรุปไว้ดีมากครับว่าคำแนะนำทางการแพทย์แบบดั้งเดิมมักมองข้ามบทบาทของกาแฟในการส่งเสริมสุขภาพท่านผู้อาวุโสครับแต่ข้อมูลที่สะสมมานั้นชัดเจนแล้วว่าการดื่มกาแฟในปริมาณพอเหมาะอย่างสม่ำเสมอช่วยต่อต้านกระบวนการเสื่อมสลายทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นตามวัยครับพวกเราในวัยอาวุโสครับมีภูมิปัญญาและประสบการณ์ชีวิตที่สะสมมายาวนานครับและเราสมควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ครับ
เรื่องกา

0: แฟเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งครับว่าสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันทุกวันแม้แต่การดื่มเครื่องดื่มที่รักที่สุดก็มีผลต่อสุขภาพในระดับเซลล์ของร่างกายเราได้ครับวันนี้ขอฝากให้ท่านลองปรับนิสัยการดื่มกาแฟเพียงเล็กน้อยครับจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ครับลองเปลี่ยนจากกาแฟสำเร็จรูปมาเป็นกาแฟดำลองจิบช้าลงอีกนิดและดูแลเรื่องปริมาณและเวลาด้วยครับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเหล่านี้เมื่อทำสม่ำเสมอทุกวันสะสมไปเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าก็อาจส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมในระยะยาวได้อย่างที่ไม่คาดคิดครับถ้าท่านชอบเนื้อหาวันนี้นะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
0: และแชร์ให้กับท่าน
1: ผมสรุปให้กันแล้วกันนะครับสุดท้ายที่จริงเขาสรุปมาแล้วนะปริมาณการดื่มสำคัญที่สุดนะเมื่อกี้เขาบอก 3-3.5 แก้วแต่ที่จริงแล้วแก้วเดียวหรือ2แก้วก็ได้
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชรูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ไลน์07
4: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวย
9: สถานีวิทยุเจริญทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะเปิดใช้งานไทย AI Passport วันแรก DE เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้ประโยชน์สูงสุดหลังตลาด AI ในไทยเติบโตต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: กระด้งไหวฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
14: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คายเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คายเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ และ6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
15: สนับสนุนโดย
16: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: กระทรวงดีเปิดใช้งานไทย AI Passport วันแรกให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรจาก14ค่ายรวม33โมเดลตั้งเป้ามีผู้ใช้งาน5ล้านคนขณะที่รัฐเร่งจัดทำกฎหมาย AI ควบคู่การคุ้มครองข้อมูลและความปลอดภัยคุณมาวินพนุรักษ์รายงานค่ะ
17: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนล่วงหน้าเริ่มใช้งาน THAI Passport อย่างเป็นทางการวันนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th หลังเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้ AI ช่วยทำงานได้หลายรูปแบบทั้งสร้างภาพสร้างวิดีโอทำเพลงค้นหาข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเขียนโค้ดและสร้างเว็บไซต์โดยเปิดให้เข้าถึง AI ระดับโปรจากผู้ให้บริการ14ค่ายรวม33โมเดลการเปิดใช้งานจริงวันนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญว่าประชาชนจะนำ AI ไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดจากเป้าหมายรัฐบาลตั้งไว้5ล้านคนขณะเดียวกันภาครัฐกำลังจัดทำพระราชบัญญัติว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะเป็นกฎหมาย AI ฉบับแรกของไทยโดย ETDA อยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นเพื่อวางกรอบกำกับการดูแลและสร้างความปลอดภัยในการใช้ AI อีกทางด้านเอกชนมองว่ากฎหมาย AI ไม่ควรมีหน้าที่เพียงกำกับดูแลแต่ต้องช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยด้วยหลังตลาด AI ในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องมีมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านบาทแต่กว่า 40,000 ล้านบาทยังเป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศพร้อมเสนอว่ากฎหมายควรกำหนดนิยามและกรณีการใช้งานหรือ use case ให้ชัดเจนใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัทไทยและบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติแต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีขณะที่นางสาวสุทธิดามงคลสุธีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซินเนกประเทศไทยระบุว่าการใช้งาน AI ในไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงต้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้เป็นอันดับแรกเพราะมองว่ากฎหมายกำกับดูแล AI ต้องมีความเข้มงวดในขณะเดียวกันต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง AI ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีได้มาวินพานุรักษ์รายงาน
11: นายกเผยครม.สัญจรสงขลาเตรียมพิจารณาแผนพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ครอบคลุมท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมรับมือภัยธรรมชาติคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
18: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้มีหลายเรื่องที่จะพิจารณาโดยขอให้รอฟังการแถลงรายละเอียดเนื่องจากได้มีการเตรียมเรื่องต่างๆไว้แล้วโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายในพื้นที่หลังจากก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลได้นำนโยบายไปหารือกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงโดยขณะนี้ได้สรุปแนวทางที่จะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงให้มีความพร้อมและสมบูรณ์ในการรองรับการพัฒนาในหลายมิติทั้งด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งการขนส่งสินค้าและภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆตลอดจนการดูแลเรื่องการคืนเงินและการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดและบรรจุอยู่ในแผนการดำเนินการทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการแถลงรายละเอียดและแนวทางดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
19: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
11: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการร่มธรรมนำสุขดำเนินรายการโดยอนุศาสนาจารย์ศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ะ
20: มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิในกำกับของพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิประชานาถท่านเจ้าคุณอลงกฎแห่งวัดพระบาทน้ำพุอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีขอนำเสนอรายการเสียงธรรมนำสุขวันนี้จะพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมในเรื่องนี้ถูกเผาทั้งเป็นความจริงเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนอยู่เล่ากันว่าในกรุงโกสัมพีในสมัยที่พระเจ้าอุเทนเป็นผู้ปกครองพระองค์มีพระมเหสีถึง3องค์คือพระนางสามาวดีพระนางมาคันธิยาและพระนางวาสุรทัตตาสำหรับพระนางมาคันธิยานั้นมีนิสัยชอบประจบสามีและกลั่นแกล้งผู้อื่นที่เป็นเช่นนั้นเพราะนางเคยมีปัญหามาตั้งแต่ยังไม่เป็นมเหสีพระนางมาคันธิยาเป็นหญิงที่มีรูปงามหาหญิงอื่นเปรียบได้ยากเป็นธิดาของตระกูลพราหมณ์และเพราะความงามนั่นเองแม้จะมีกษัตริย์หรือเศรษฐีคฤหบดีมาสู่ขอพราหมณ์ผู้เป็นพ่อก็ไม่ยอมยกให้โดยอ้างว่าไม่เหมาะสมกับลูกสาวของตนต่อมาพราหมณ์ผู้เป็นพ่อได้พบพระพุทธเจ้าเข้าโดยบังเอิญชอบอกชอบใจลักษณะและความงดงามถึงกับออกปากจะยกลูกสาวให้เป็นภรรยาพระพุทธเจ้าก็ไม่ตรัสอะไรพราหมณ์รู้ว่าพระพุทธเจ้ายอมรับแล้วก็รีบกลับบ้านให้ภรรยารีบแต่งตัวลูกสาวจะเอาไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสง่างามเหมาะสมกับลูกสาวของเรามากพอทั้งสามพากันไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็มอบลูกสาวให้เป็นบาทบริจาริกาแทนที่พระพุทธเจ้าจะทรงรับไว้พระองค์กลับตรัสแก่สามีภรรยาว่าเมื่อตอนที่ตถาคตกำลังทำความเพียรเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าอยู่พระยามารได้ให้ธิดาทั้งสามคนมาแสดงกิริยายั่วยวนจะให้ตถาคตไปอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยาด้วยธิดามารทั้งสามคนนั้นมีกายเป็นทิพย์ไม่มีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นหอมไปทั้งตัวมีของกินของใช้ล้วนแต่เป็นของทิพย์ทั้งนั้นตอนนั้นตถาคตยังไม่สนใจนางทั้งสามนั้นเลยแล้วธิดาของท่านนี้เป็นมนุษย์มีกายหยาบกลิ่นตัวก็เหม็นต้องคอยอาบคอยล้างคอยประพรมน้ำหอมต้องคอยตกแต่งปกปิดความจริงกันอยู่ตลอดเวลาทั้งร่างกายมีแต่กลิ่นเน่าๆของเน่าๆทั้งนั้นตถาคตไม่ปรารถนาจะถูกต้องธิดาของท่านแม้ด้วยเท้าท่านผู้ฟังตรงจุดนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของการผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าของนางมาคันธิยาเพราะใครๆเขาก็ชมนางว่านางสวยงามกันทั้งเมืองแต่พระพุทธเจ้านอกจากจะไม่ชมนางแล้วยังกล่าวติว่านางเหม็นไปทั้งตัวเมื่อไม่รับเอามาเป็นภรรยาก็น่าจะบอกตรงๆแต่กลับไปติเสียอีกก็น่าแค้นเคืองอยู่หรอกแต่ความจริงพระพุทธเจ้าทรงทราบดีอยู่แล้วว่านางคนนี้โปรดไม่ขึ้นแต่สำหรับพ่อแม่พอจะรู้เรื่องกันได้ต้องการแสดงธรรมโปรดพ่อแม่ให้ได้บรรลุมรรคผลมากกว่าและก็ได้ผลตามที่พระองค์ได้ตั้งพระทัยไว้นางมาคันธิยาเมื่อผิดหวังจากพระพุทธเจ้าและยังถูกตำหนิว่าเป็นของเหม็นของเน่าเสียอีกจึงผูกอาฆาตว่าถ้าต่อไปเราได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจวาสนาขึ้นมาเมื่อไหร่คงจะได้เห็นดีกันแน่ และผลที่สุดนางก็ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนเป็นมเหสีที่มีอำนาจคนหนึ่งส่วนพระนางสามาวดีนั้นเป็นลูกสาวเศรษฐีเป็นพุทธศาสนิกชนมีบุญวาสนาได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนร่วมกับพระนางมาคันธิยานั่นแหละครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จไปยังเมืองโกสัมพีประทับอยู่ที่โคสิตารามตอนเช้าก็เสด็จออกโปรดสัตว์ตามพุทธประเพณีพอนางมาคันธิยาทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองโกสัมพีเท่านั้นความแค้นความอาฆาตผุดขึ้นในสมองทันทีจึงว่าจ้างประชาชนพวกคนที่ไม่นับถือพุทธศาสนาตั้งแต่ชั้นต่ำขึ้นไปถึงชั้นสูงให้เที่ยวรุมด่าพระพุทธเจ้าด้วยคำด่าที่นับว่ารุนแรงในสมัยนั้นเช่นด่าว่ามึงเป็นวัวมึงเป็นควายมึงเป็นอูฐมึงเป็นลามึงเป็นสัตว์นรกมึงไม่มีสวรรค์มึงมีแต่นรกเท่านั้นพระพุทธเจ้าได้ฟังพวกนั้นด่าแล้วรู้สึกเฉยๆไม่สนใจไม่สะทกสะท้านอะไรเลยทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำเหมือนกับคนหูหนวกไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่พระอานนท์เดือดร้อนแทนชวนหนีไปเมืองอื่นอีกหลายหนพระพุทธเจ้าไม่ยอมเสด็จไปกลับตรัสว่าเมื่อเกิดเรื่องที่ไหนต้องให้มันสงบจบลงในที่นั้นแล้วจึงค่อยไปที่อื่นเธอเฉยๆไว้เถิดไม่กี่วันก็เงียบไปเองก็เป็นจริงตามนั้นเพราะพวกที่ด่านั้นไม่ได้โกรธแค้นพระพุทธเจ้าเลยแต่รับจ้างด่าเพื่อเอาเงินเท่านั้นเองพอนางมาคันธิยาหมดเงินจ้างก็เลิกด่ากันก็เท่านั้นเองเป็นอันว่าการแก้แค้นพระพุทธเจ้าของนางมาคันธิยาขั้นที่หนึ่งล้มเหลวไม่ได้ผลอะไรเลยนอกจากเสียค่าจ้างไปฟรีๆทั้งกลับเป็นผลดีแก่พระพุทธเจ้าและพระสาวกมีประชาชนเลื่อมใสมากขึ้นอีกด้วยแผนการแก้แค้นพระพุทธเจ้าขั้นที่สองคือนางมาคันธิยารู้ว่านางสามาวดีและบริวารอีกตั้ง500คนเป็นสาวิกาเลื่อมใสและถวายการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่เท่ากับเป็นกำลังของพระพุทธเจ้าจึงหันกลับมาเล่นงานนางสามาวดีกับบริวารแทนในตอนแรกๆก็ยุแยให้พระเจ้าอุเทนเห็นว่านางนอกใจบ้างต้องการจะฆ่าสามีบ้างแต่พระเจ้าอุเทนรู้ว่านางมาคันธิยาอิจฉาริษยาพระนางสามาวดีจึงฟังแล้วก็เฉยๆไม่ได้จัดการอะไรทำให้นางมาคันธิยาเกิดความแค้นยิ่งขึ้นถึงกับวางแผนขั้นเด็ดขาดนั่นก็คือวันหนึ่งในขณะที่พระเจ้าอุเทนเสด็จประพาสอุทยานนางมาคันธิยาก็มีหนังสือไปสั่งให้ลุงมาเบิกเอาผ้ามากมายชุบน้ำมันแล้วพันเสาปราสาทของพระนางสามาวดีทุกต้นแล้วออกคำสั่งให้หญิงทั้งหมดเข้าไปรวมกันอยู่ในห้องปิดประตูห้องใส่กุญแจแล้วจุดไฟเผาปราสาททั้งหลังแต่พวกผู้หญิงเหล่านั้นได้รับคำแนะนำจากพระนางสามาวดีให้เจริญเวทนาปริคหกรรมฐานจนได้มรรคผลด้วยกันทุกคนเรียกว่าได้ดีแล้วจึงตายคนอย่างนี้ถึงตายก็เหมือนไม่ตายเพราะมีความดีให้ชาวโลกได้รู้เห็นมีความดีให้ชาวโลกได้จดจารจารึกเป็นประวัติศาสตร์อยู่ตลอดกาลพระภิกษุทูลถามพระพุทธเจ้าว่าหญิงเหล่านั้นสร้างกรรมอะไรมาจึงต้องมาถูกเผารวมกันทั้งเป็นอย่างนั้นโดยที่หญิงเหล่านั้นก็ไม่ได้ต่อสู้หรือคิดหนีแต่ประการใดพระพุทธเจ้าทรงเล่าอดีตของหญิงเหล่านั้นว่าในอดีตชาติพวกผู้หญิงเหล่านั้นเป็นนางสนมของพระเจ้าเมืองพาราณสีที่เมืองนี้มีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาฉันประมาณ500องค์แล้วก็เหาะไปพักที่ป่าหิมพานต์แต่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเมื่อฉันแล้วชอบนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ในดงหญ้าใกล้ๆกับแม่น้ําในตอนบ่ายวันนั้นพระราชาพร้อมด้วยนางสนมเหล่านั้นพากันไปลงเล่นน้ําในแม่น้ํานั้นพอหนาวขึ้นมาก็ช่วยกันหาท่อนไม้บ้างดุ้นฟืนบ้างหญ้าแห้งบ้าง มาสุมล้อมพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นโดยสำคัญว่าเป็นหลักต่อแต่พอไฟไหม้มอดลงจึงรู้ว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเกรงพระราชาจะทราบและลงโทษตนจึงปรึกษากันว่าไหนๆก็เผาแล้วต้องเผาให้หมดซากไปเลยจึงช่วยกันหาฟืนมาจุดเผาแล้วก็กลับเข้าพระราชวังไปส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นพอได้เวลาที่อธิษฐานจิตไว้ก็ลุกขึ้นสลัดจีวรแล้วก็เหาะไปยังป่าหิมพานต์ท่านก็คงจะสงสัยเหมือนกันแหละครับท่านผู้ฟังว่าเหตุใดจึงเผาพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วไม่ไหม้และไม่ตายทั้งนี้เป็นเพราะท่านเข้านิโรธสมาบัติพระภิกษุที่เข้านิโรธสมาบัติแล้วแม้จะฆ่าจะแทงด้วยอาวุธแหลมคมอย่างไรจะเอาช้างเอาม้าไปเหยียบย่ำอย่างไรก็ไม่เป็นอันตรายเรื่องนี้เป็นกำลังของสมาบัตินั่นเองในตอนแรกพวกผู้หญิงเหล่านั้นไม่ได้ตั้งใจจะเผาพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะเข้าใจผิดต่อมาเมื่อรู้ว่าเป็นพระของพระเจ้าแผ่นดินกลัวความผิดจะมาถึงตนจึงช่วยกันเผาทำลายหลักฐานเรียกว่าตอนหลังนี้มีเจตนาต้องการฆ่าให้ตายบาปกรรมอันนั้นได้ทำให้พวกหญิงเหล่านั้นไปตกนรกถูกไฟไหม้ทรมานอยู่หลายพันปีพ้นจากนรกจึงมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เศษของบาปกรรมยังไม่หมดทันทีพวกหญิงเหล่านั้นจะต้องถูกไฟเผาในลักษณะนี้จนกว่าจะครบ100อัตภาพเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมเก่าตามผจญจะหนีไปอยู่ที่ไหนจะเป็นใหญ่เป็นโตอย่างไรจะเก่งกาจเพียงไหนจะเรียนจบปริญญาขั้นใดจะมีพวกพ้องบริวารมากมายอย่างไรเมื่อกรรมนั้นมาตามทันก็เป็นอันว่าต้องแพ้ผลกรรมทุกรายไปเว้นเสียแต่จะบรรลุพระอรหันต์ก่อนกรรมนั้นจึงจะเป็นอโหสิกรรมดังนั้นเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วหากโกรธแค้นเคืองใครหรือสัตว์อะไรมาก่อนที่จะลงมือทำร้ายเขาน่าจะมีสติยับยั้งพิจารณาผลได้ผลเสียสักหน่อยก่อนจะได้ไม่ต้องไปลำบากทนทุกข์ทรมานเหมือนกับเรื่องที่เล่ามานี้นี่ก็เหมือนพูดสู่กันฟังท่านผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่จะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ได้แต่ยกพุทธภาษิตที่ว่าผู้ทำเหตุไว้อย่างไรก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้นกฎของความจริงเป็นอย่างนี้ตลอดมาอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรมเช่นเดียวกันเรื่องนี้ถือว่าสาวสวยถูกถ่วงน้ำเล่ากันมาในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนอยู่ชาวเมืองในประเทศแถบนั้นนิยมใช้เรือสำเภาบรรทุกสินค้าไปขายยังเมืองต่างๆและมักมีผู้คนมาอาศัยโดยสารไปด้วยกันมากบ้างน้อยบ้างคราวหนึ่งมีเรือบรรทุกสินค้าเกือบเต็มลำและมีผู้คนอาศัยไปด้วยเต็มลำเรือพอดีนายท้ายเรือเป็นชายหนุ่มมีภรรยาสาวรูปงามติดตามไปด้วยช่วยให้ความสะดวกแก่คนที่อาศัยไปในเรือคนในเรือส่วนมากรู้สึกนิยมชมชอบอัธยาศัยความเอาใจใส่ของภรรยานายท้ายเรือมักชมกันว่านอกจากมารยาทดีแล้วยังรูปสวยอีกด้วยเรียกว่าเกือบจะไม่มีผู้ใดเกลียดนางเลยแต่เมื่อเรือเล่นไปได้สัก 5-6 วันกำลังลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลเหตุการณ์ที่ไม่นึกว่าจะเกิดก็เกิดขึ้นคือเรือเกิดหยุดนิ่งเสียเฉยๆแม้จะแก้ไขหลายอย่างก็ไม่สำเร็จผู้อาศัยไปกับเรือจึงให้ความคิดเห็นว่าคนโบราณหากมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเขาจะคิดว่าคงจะมีคนบาปหรือคนกาลกิณีอาศัยเรือมาด้วยน่าจะลองจับสลากดูคือทำสลากเปล่าๆไว้เท่ากับจำนวนคนและมีสลากว่ากาลกิณีไว้ใบหนึ่งม้วนสลากให้กลมแล้วให้ทุกคนจับสลากคนละหนึ่งใบหากผู้ใดจับได้ใบที่เขียนว่ากาลกิณีก็แสดงว่าผู้นั้นเป็นคนอัปปรีเป็นคนมีบาปกรรมเป็นต้นเหตุให้เรือแล่นไปไม่ได้เมื่อตกลงทำเสร็จแล้วก็ให้เริ่มจับตั้งแต่นายท้ายเรือรองมาภรรยานายท้ายเรือและคนอื่นๆจนหมดปรากฏว่าใบกาลกิณี ไปตกอยู่ที่ภรรยาของนายท้ายเรือคนทั้งหลายจึงให้จับใหม่อีกเที่ยวทีนี้คนอื่นจับให้หมดก่อนให้ภรรยานายท้ายเรือจับเป็นคนสุดท้ายใบกาลกินีก็ไปตกอยู่กับนางอีกคนในเรือก็เกรงใจนายท้ายเรือจึงให้จับอีกหนเป็นครั้งที่สามทีนี้ให้ภรรยานายท้ายเรือเลือกจับเอาตอนไหนก็ได้เมื่อจับหมดแล้วก็ปรากฏว่าใบกาลกินีไปอยู่ที่ภรรยานายท้ายเรืออีกคนในเรือมองหน้านายท้ายเรือเหมือนกับจะถามว่าจะเอายังไงกันนายท้ายเรือก็รู้ความในใจของผู้อาศัยมาในเรือจึงพูดว่าภรรยาคนนี้ฉันก็รักเขามากไม่ได้เกลียดชังอะไรเลยและเธอก็เป็นคนดีแต่เมื่อมามีเหตุการณ์อย่างนี้ก็จำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยของคนส่วนมากเอาไว้จำใจต้องเสียสละภรรยาอันเป็นสุดที่รักจึงให้จับนางมัดด้วยผ้าแล้วเอาของหนักๆผูกทวงกลิ้งลงไปในน้ำเป็นอันว่านางถูกถ่วงน้ำตายเป็นเหยื่อของสัตว์ในทะเลต่อไปยังความสลดใจความเศร้าใจแก่คนในเรือแทบทุกคนจากนั้นเรือก็แล่นไปได้ตามปกติก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ทีเดียวท่านทั้งหลายคงเคยเห็นแล้วถ้าไปโดนอย่างนี้กับตัวท่านเองเราจะนึกว่าอย่างไรในสายตาของคนที่รู้จะนึกว่าคนดีๆทำไมต้องมาถูกลงโทษอย่างนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเลยและจะว่าทำดีได้ดีได้อย่างไรหญิงผู้นี้ก็ทำความดีมาตลอดแต่ก็ได้ผลที่ไม่ดีตอบแทนมันน่าแค้นใจแทนผู้ที่ถูกลงโทษเสียจริงๆก็เรื่องนี้อย่าเพิ่งเอะอะโวยวายอะไรไปเดี๋ยวเขาจะหาว่ารู้ไม่ถึงหลักของความจริงมีอยู่ว่าผลต้องเกิดมาจากเหตุและเมื่อสร้างเหตุก็ต้องมีผลต่างแต่เร็วหรือช้าเท่านั้นบางครั้งก็ช้าเสียจนข้ามภพข้ามชาติอาจจะทำให้คนปัญญาที่มีความรู้ไม่ถึงเห็นผิดคิดผิดกันไปได้มากมายเหมือนคนทำผิดในปัจจุบันจะถูกลงโทษน้อยมากนานไม่นานขึ้นอยู่กับความที่ตนทำไว้และขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคนบางคนนั้นทำความผิดไว้ตั้งมากมายต้องติดคุกตารางหลายปีพอออกจากคุกตารางหาทางกลับไปบ้านของตนไม่ถูกบางทีก็จำชื่อของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไม่ได้ก็มีนี่เป็นผลเพียงในชาตินี้ยังมีผลถึงขนาดนี้และถ้าข้ามภพข้ามชาติหรือหลายๆชาติจะไม่ยิ่งกว่านี้หลายเท่าหรือสำหรับกรณีของภรรยานายท้ายเรือที่ถูกถ่วงน้ำนั้นพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ว่าในอดีตชาตินางเกิดเป็นภรรยาชาวนาคนหนึ่งมีหน้าที่เป็นแม่บ้านทุกวันต้องนำอาหารไปส่งแก่สามีที่ไปไถนาในบ้านนั้นมีสุนัขตัวผู้อยู่ตัวหนึ่งเป็นสุนัขที่แปลกประหลาดคือมันจะคอยติดตามนายหญิงของมันไปในที่ต่างๆเช่นเวลาไปตักน้ำจากบ่อน้ำเวลาไปหาฟืนเวลาไปทำงานนอกบ้านและเวลานำอาหารไปส่งสามีที่นาแม้แต่นายหญิงอยู่ในบ้านเฉยๆมันก็จะมานั่งบ้างนอนบ้างมองดูนายหญิงอยู่แทบตลอดเวลาไม่หนีไปไหนทำให้เกิดความรำคาญและความอับอายที่พวกเด็กหนุ่มๆล้อเลียนอยู่เสมอหาว่ามีอะไรกันกับสุนัขมันจึงติดใจตามไปทุกแห่งแม้นางจะเอาก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างขว้างให้มันหนีไปมันหนีไปได้ไม่ไกลก็ติดตามต่อไปอีกทำให้นางโกรธแค้นเพิ่มขึ้นทุกวันจึงคิดหาอุบายทำลายขั้นเด็ดขาดวันหนึ่งเวลาที่นางนำอาหารไปส่งสามีที่นาก็พกเอาเชือกปอและหม้อดินติดไปด้วยเมื่อส่งอาหารแก่สามีเรียบร้อยแล้วก็ไปยังท่าน้ำเอาดินบรรจุจนเต็มหม้อเอาเชือกผูกที่คอคอดของหม้อแล้วจุปากทำสัญญาณเรียกสุนัขเข้าไปหาสุนัขมันแสนจะดีใจที่แต่ก่อนมีแต่จะคว้างปลาคราวนี้เกิดใจดีเรียกให้เข้าไปหามันจึงกระดิกหางเข้าไปหาโดยเร็วนางเอาปลายเชือกอีกข้างหนึ่งผูกมัดเข้าที่คอของสุนัขแล้วก็กลิ้งหม้อดินให้ลงน้ำดิ่ง ดึงเอาสุนัขจมไปด้วยเป็นอันว่าสุนัขถูกถ่วงน้ำตายโดยไม่มีความผิดอะไรจะเรียกว่าตายเพราะหลงรักนายหญิงของมันก็คงจะได้นี่แหละเพราะกรรมอันนี้แหละภรรยาสาวของนายท้ายเรือเมื่อตายจากชาตินั้นแล้วก็ต้องไปตกนรกอยู่เป็นเวลานานพ้นนรกมาแล้วเศษกรรมก็ยังไม่หมดจึงต้องไปถูกถ่วงน้ำแบบเดียวกันนี้อีกถึง7ชาติเป็นเรื่องที่น่าคิดสำหรับบางท่านที่โกรธสุนัขบ้างแมวบ้างสัตว์อื่นๆบ้างแล้วทรมานมันจนตายด้วยวิธีการต่างๆก็อาจจะต้องได้รับผลกรรมทำนองเดียวกันนี้แหละส่วนเจ้าสุนัขที่มันรักและคอยติดตามนายหญิงของมันตลอดเวลานั้นท่านกล่าวไว้ว่ามันเคยเป็นสามีของนางคนนั้นติดต่อกันมา 3-4 ชาติติดกันมาในชาตินี้พลัดพรากจากกันอย่างชนิดที่ร่วมกันไม่ได้แต่ความรักความเยื่อใยความเสน่หาที่ยังไม่หลงลืมตัดกันไม่ขาดถึงแม้จะไม่ได้ร่วมพิรมกันไม่ได้เป็นสามีภรรยากันขอให้ได้เห็นกันก็ยังดีถ้าไม่ได้เห็นขอให้ได้ยินเสียงก็ยังดีนี่แหละอำนาจของความรักความเสน่หามันตัดขาดกันได้ยากมาก

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับกลางวันของวันจันทร์ต้นสัปดาห์แต่ว่าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับสิงหาคม2569นะครับวันนี้31สิงหาคมวันสุดท้ายของเดือนนะครับคุณผู้ฟังก็ทักทายกันเช่นเคยผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ก็มาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณธีรเทพพงษ์เงินพร้อมด้วยคุณสมโพศมาศวิจิตรนะครับเดี๋ยวช่วงต้นรายการแสดงความยินดีกันก่อนคุณสุภาพร
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับสำหรับนักกีฬานะครับนักตบลูกยางสาวไทยวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้มันมากๆนะครับก็ต้องแสดงความยินดีด้วยเนี่ยนะฮะก็ฝ่าฟันจนปาดได้แชมป์เอเชียนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปลุยโอลิมปิกกันด้วยเดี๋ยวคุณสมโพจน์นะครับมีภาพอยู่เดี๋ยวขึ้นภาพกันมาเลยเนี่ยนะฮะก็เป็นการต่อสู้กันอย่างมันนะครับระหว่างสาวไทยแล้วก็ในส่วนของจีนที่เขาเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับสาวไทยต้องบอกว่าผลงานเนี่ยดีมาตั้งแต่ช่วงปลาย VNL แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาลุยชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะครับก็ฝ่าฟันทะลุทะลวงในหลากหลายทีมนะครับเราเจอหินๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้นะฮะเจอญี่ปุ่นก่อนที่จะมาเจอจีนเมื่อวานนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนในติดตามชมนะครับ5เซตด้วยกันคุณสุภาพรนะครับครับผมก็มีในส่วนของ
1: เชียร์สุดใจเลย
0: เชื่อว่าหลายคนช่วงเย็นเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเมื่อวานนี้ถนนโล่งนะคุณสุภาพร
1: ใช่ไหมคะ

0: ับทีมนักตบลูกยางสาวไทยแล้วก็แสดงความยินดีกับคนไทยทุกคนถือว่าความฝันเป็นจริงอ่ะคุณสุภพร
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับหลายคนก็ฝันกันอยากจะให้วอลเลย์บอลไทยนะครับไปสู่โอลิมปิกเราทำได้แล้วคุณผู้ฟังครับนะฮะร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาสาวไทยแล้วก็ทุกประเภทกีฬาด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับเข้าข่าวกันก่อนหลังจากเรื่องที่ ยินดีไปแล้วไปต่อเนื่องกับเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากเหตุการณ์ที่ เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ที่ผ่านมาก็เป็นช่วงค่ำคืนนะครับซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงห่วงใยพี่น้องประสบประชาชนนะครับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะครับ ขออภัยนะครับก็เหตุการณ์อย่างที่บอกไปว่าเกิดในช่วงค่ำคืนของวันที่28ที่ผ่านมาขณะเดียวกันเมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคมนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแก่ทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการเนี่ยพระองค์ก็มีการติดตามสถานการณ์ด้วยความทรงห่วงใยเนี่ยนะครับแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะโดยในเบื้องต้นนะคะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ค่ะก็ได้นำอาหารไปแจกจ่ายจำนวน200ชุดด้วยการควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่นะคะแล้วก็น้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการค่ะโดยจะมีการคอยประเมินความต้องการนะคะเป็นระยะแล้วก็เสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารเนี่ยก็จะยึดตามความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักค่ะเพื่อที่จะให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะ
0: ครับก็จากการที่มีการสำรวจพื้นที่โดยรอบนะครับผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ก็ได้รับความช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติภารกิจส่วนหนึ่งก็เป็นในส่วนของเจ้าของร้านที่มาติดตามดูแลทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในละแวกด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับอันนี้ก็ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเช่นเดียวกันโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องรวมถึงได้มีการประเมินติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอต่อความต้องการต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็มาเน้นย้ำกันอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับการยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569และไม่ผ่านเกณฑ์นะคะตรวจสอบคุณสมบัติหากเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยสามารถที่จะยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนั่นก็คือภายในวันนี้เท่านั้นนะคะ
0: ครับก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับจากข้อมูลคุณผู้ฟังครับเมื่อวันที่26สิงหาคมเนี่ยเขาพบว่ายังไม่ได้มีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นสิทธิ์ทบทวนอยู่ประมาณ4ล้าน5แสนกว่ารายด้วยกันนะครับยื่นสิทธิ์ทบทวนแล้วเนี่ยก็ประมาณ4ล้าน7แสนกว่าคนอันนี้ครึ่งๆเลยนะน
1: ะฮะ
0: ก็ต้องรีบคุณผู้ฟังเพราะว่าในวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการที่จะยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์แล้วเมื่อยื่นวันนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือหลังจากเมื่อเราดำเนินการเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะยื่นในส่วนของเอกสารเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่20กันยายนนะครับแต่ก็คือต้องทำเรื่องยื่นขอคำขอทบทวนสิทธิ์ก่อนเน
1: ี่
0: ยน
1: ะคร ับ
0: ซึ่ง20กันยายน2569เนี่ยนะครับก็คือห่วงระหว่างที่ท่านจะสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ได้นะครับผ่านศูนย์ในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมของเขตแล้วก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเขตแต่ว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดก็คือที่อำเภอสามารถที่จะดำเนินการได้ครับ
1: ค่ะสำหรับช่องทางยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็จะมีที่เว็บไซต์โครงการ welfare ค่ะ .mof.go.th นะคะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ค่ะและแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันนั้นก็คือจะมีธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ครับก็ต้องรีบดำเนินการคุณผู้ฟังครับวันนี้เน้นย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นสิทธิ์ทบทวนนะครับก็สามารถที่จะยื่นสิทธิ์ทบทวนในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ได้เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะยื่นเอกสารเพิ่มเติมหลังจากยื่นสิทธิ์ทบทวนแล้วเนี่ยได้จนถึงวันที่20กันยายน20กันยายนเนี่ยวันสุดท้ายหลังจากนั้นนะครับกระทรวงการคลังก็จะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ ีกรอบหนึ่งนะครับก็คือตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปแล้วก็สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์และดำเนินการครบถ้วนท่านสามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ได้ตั้งแต่1ตุลาคม69นี้เป็นต้นไปนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็มีข้อสำคัญอยู่นิดนึงนะคะนั่นก็คือการยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยเป็นเพียงการขอให้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็คุณสมบัติอีกครั้งค่ะไม่ได้หมายความว่าจะผ่านเกณฑ์โดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ติดตามข้อมูลตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์โครงการแล้วก็ช่องทางราชการเท่านั้นค่ะ
0: ครับอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับเพราะที่ผ่านมาหลายคนก็มีเสียงสะท้อนนะคุณสุภาพรเรื่องของสิทธิ์ทบทวนเรื่องของสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยบางคนไปติดเรื่องของยวดยานพาหนะต่างๆเนี่ยนะครับที่อายุมันอาจจะเกินหรือว่าใดๆก็ตามแต่ที่ข้อมูลยังไม่ได้อัปเดต
1: แต่เขามีปรับแล้วนะ
0: ก็มีปรับแล้วเนี่ยนะครับก็คือให้ท่านต้องไปนี่แหละทบทวนสิทธ
1: ิ์ทบทวนใหม่อีกรอบนึง
0: ยื่นเพื่อขอให้รัฐบาลได้มีการดำเนินการตรวจสอบหลังจากที่มีการปรับในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนนะครับก็ไม่อยากให้พลาดสิทธิ์ในส่วนของสิทธิสวัสดิการของแต่ละคนแต่ละท่านไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลงใต้ไปดูเรื่องของครม.กันบ้างดีกว่าในช่วงนี้นะครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยมีการประชุมครม.สัญจรนะครับซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาเขาเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการปรับโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสรับฟังทุกข้อเสนอนะครับแล้วก็เสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดนั่นเองครับ
1: ค่ะทางด้านของนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลานะคะได้มีการเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีสัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นะคะหอการค้าจังหวัดสงขลาและกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้ร่วมกับจังหวัดสงขลาในการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นมุ่งพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะครอบคลุม4ด้านด้วยกันนั่นก็คือด้านเศรษฐกิจด้านสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติค่ะในส่วนของด้านเศรษฐกิจเนี่ยหอการค้าจังหวัดสงขลาเองนะคะได้มีการจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญรวม4โครงการด้วยกันค่ะคุณณัฐาคะ
0: ครับก็อย่างแรกนะครับคือโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับก็เป็นพื้นที่เฉพาะกิจเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็การบริหารพื้นที่ในอำเภอหาดใหญ่อันนี้ก็มาจากเหตุอุทกภัยปี68ปลายปี68ที่ผ่านมานะครับซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการกลับมาฟื้นตัวได้เพียงร้อยละ80นะครับส่วนร้อยละ20เนี่ยไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้หอการค้าเขาก็มีการเสนอขอวงเงินนะครับในการที่เป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนี่แหละเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ 25,000 ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีในระยะเวลา10ปีเนี่ยนะครับก็ภายใต้วงเงินกู้40ล้านบาทต่อ40ล้านบาทต่อรายเนี่ยนะครับโดยเสนอผ่อนปรนยกเว้นการตรวจเครดิตบูโรแก่ผู้ที่ประสบภัยพิบัติแล้วก็ให้บริษัทบริษัทประกันภัยประกันสินเชื่อนะครับอุตสาหกรรมขนาดย่อมบริษัทค้ำประกันหนี้แล้วก็เนี่ยนะฮะก็อนุญาตให้รีไฟแนนซ์หนี้เดิมในแนวราบนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็2นะคะเป็นโครงการยกระดับสงขลาสู่จุดมุ่งหมายปลายทางด้านอาหารระดับนานาชาตินั่นเองค่ะก็เป็นการต่อยอดนะคะที่จังหวัดสงขลาได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกเมื่อปลายปี2568โดยได้ขอเสนองบประมาณ40ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็จัดรายการแข่งขันอาหารระดับสากลตลอดระยะเวลา 5-7 วันเพื่อที่จะดึงเชฟแล้วก็สื่อต่างประเทศอย่างเช่นรายการสารคดีระดับโลกอย่าง Netflix ค่ะรวมถึงInterchef นะคะแล้วก็ Influencer มาร่วมถ่ายทำและโปรโมทอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของจังหวัดสงขลาเพื่อให้เกิดการรับรู้ผ่านการบูรณาการร่วมกับ TCEB CEA และทรทรวมไปถึงกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งคาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 30,000 ถึง 40,000 คนต่อครั้งนะคะสามารถที่จะกระตุ้นยอดจองห้องพักแล้วก็จะเป็นงานที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในทุกปีค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานนี่นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียนแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยร่องน้ำตื้นเขินเพียง7เมตรไม่สามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ได้ก็มีการเสนอขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นการขุดลอกร่องน้ำ 2.7 ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มความลึกเป็น10เมตรนะครับ วงเงินเนี่ย253ล้านบาทจากเดิมที่กรมเจ้าท่ามีงบแล้ว120ล้านบาทยังขาดอีก133ล้านบาทเนี่ยนะครับแล้วก็ให้มีการตั้งงบประจำปีขุดลอกบำรุงรักษาปีละ141ล้านบาทซึ่งก็จะช่วยเพิ่มปริมาณการขนถ่ายตู้สินค้านะครับต่อปีได้เพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นการลดต้นทุนโลจิสติกแก่ผู้ส่งออกเข้ารวมถึงในส่วนของการส่งออกนำเข้าเนี่ยนะครับในภาคใต้ด้วยเป็นการเพิ่มขีดการแข่งขันแล้วก็ดึงดูดของจังหวัดสงขลาให้กลายเป็นท่าเรือน้ำลึกส่งออกหลักในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปครับ
1: ค่ะและสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเชิงพื้นที่แบบครบวงจรตามแนวทางประเมินสิ่งแวดล้อมและระดับยุทธศาสตร์ค่ะเป็นการยกระดับจังหวัดสงขลานะคะให้เป็นพื้นที่โอกาสของทุกคนโดยนำแผนรายงาน SEA ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้นำเสนอสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะผ่านการรับรองไว้แล้วมาผูกกับแผนพัฒนาจังหวัดระยะ1ปี5ปีและ20ปีผ่านกลไกนะคะกรอของจังหวัดค่ะแล้วก็จัดตั้งคณะทำงานติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่ช่วยให้เกิดขึ้นจริงค่ะ
0: ครับก็ทั้งนี้นะครับประธานหอการค้าซึ่งก็เป็นคนในจังหวัดเนี่ยนะครับเขาดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าเขามองว่าประโยชน์สำคัญที่สุดของการประชุมครม.สัญจรก็คือลงไปที่สงขลาเนี่ยทำให้ในส่วนของภาครัฐนะครับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยได้มาสัมผัสกับพื้นที่จริงกันนะครับคณะรัฐมนตรีที่มีการประชุมเนี่ยก็จะได้แลกเปลี่ยนกับภาครัฐภาคเอกชนจะทำให้รัฐบาลมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นทั้งสองด้านด้านหนึ่งคือปัญหาที่แท้จริงที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือศักยภาพที่จะนำมาต่อยอดการพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องของจังหวัดสงขลานี่แหละครับ
1: แล้วก็เมื่อรัฐบาลได้เห็นทั้งปัญหาแล้วก็ศักยภาพจากสถานที่จริงนะคะก็จะสามารถที่จะวางยุทธศาสตร์กำหนดทิศทางและการจัดสรรงบประมาณได้ตรงจุดค่ะก็จะตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริงเลยนะคะก็คาดหวังค่ะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลจะได้รับฟังข้อเสนอจากหน่วยงานต่างๆแล้วนำไปจัดทำงบประมาณเพื่อที่จะผลักดันโครงการที่สำคัญเร่งด่วนแล้วก็มีความหมายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: ก็ที่สำคัญนะครับการมาประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้จะเป็นการประชุมของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็อยากเห็นรัฐบาลกำหนดในส่วนของยุทธศาสตร์ระยะยาวว่าจะวางบทบาทของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ตรงจุดไหนของประเทศแล้วก็จะดึงกลไกอะไรรวมถึงจุดแข็งของแต่ละจังหวัดมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ยังไงเนี่ยนะครับรวมถึงแนวทางการจัดการเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็การรับมือกับภัยพิบัติอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทางโครงสร้างให้เมืองมีความปลอดภัยน่าอยู่รวมถึงเรื่องของการค้าการลงทุนต่างๆเนี่ยมันมีความโฟลว์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเรียกความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนให้เกิดขึ้นซึ่งหากรัฐบาลสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้ก็เชื่อว่าการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาแล้วก็อีก4จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้อย่างแน่นอนอันนี้ก็คือเป็นเสียงสะท้อนนะครับจากประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเขาก็อยากเห็นแหละในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับในพื้นที่ฮะ
1: ตัวเราเองเราก็อยากเห็นเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ก็เป็นภาพลักษณ์ของประเทศเรานะคะและสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะไปฟังเพลงพอๆกันก่อนค่ะ

0: บทเพลงบินหลานะครับของวงแฮมเมอร์เนี่ยนะฮะบินหลาเนี่ยก็คือนกกังเขนดงคุณผู้ฟังนะครับก็เป็นจัตุรัสที่บ่งบอกถึงความสวยงามทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ภาคใต้ก็อยากจะให้เกิดสันติสุขขึ้นนะครับทุกคนไม่มีใครปรารถนาความรุนแรงน
1: ะคร ับ
0: ทุกคนก็อยากจะใช้ชีวิตกันอย่างตามปกติเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าความรุนแรงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาก็คือการที่เราต้องมาพูดคุยกันนี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยนะครับก็นำมาฝากกันคุณผู้ฟังเป็นสีสันเนื่องจากในส่วนของครม.เขามีการลงพื้นที่ภาคใต้ก็วันนี้เปิดเพลงภาคใต้ให้ฟังกันเนี่ยนะครับทักทายคุณผู้ฟังกันเซตนิดนึงครับคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะก็ทักทายเลยนะคะคุณโอ๊ตไฮโลค่ะ FC แฟนคลับประจำของเรานะคะคุณนิ่มจันทสิงห์นะคะคุณสุรศักดิ์นะคะจากภูเก็ตคุณณรงค์ศักดิ์ค่ะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะติดตามทางเพจของเราก็ดีหรือว่าจะเป็นทางวิทยุที่เราฟังอยู่ในขณะนี้ก็ดีนะคะ
0: ครับแล้วก็มีคุณธิดาโตมาสเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลายท่านอย่างที่บอกไปนะครับคุณมาริณีก็รับฟังด้วยเนี่ยนะครับ
1: ขอบ
0: ค
1: ุ
0: ณสำหรับกำลังใจนะครับขอบคุณด้วยนะฮะเดี๋ยวเพลงพ่อๆนี้เรานำมาเปิดให้ฟังกันเป็นประจำนะครับก็ติดตามได้ในรายการนะฮะไปดูกันที่เรื่องของการรับสมัครพลทหารอาสากันบ้างคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะก็กองทัพบกนะคะเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะคะเปิดรับสมัครวันที่1กันยายนค่ะก็คือวันพรุ่งนี้วันแรกนะคะเปิดไปจนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะโดยสิทธิประโยชน์นั้นก็คือจะมีสัญญาจ้าง4ปีสามารถที่จะเลือกหน่วยรับราชการได้ทั่วประเทศด้วยนะคะคุณณัฐาค่ะ
0: ครับก็สำหรับพลทหารอาสาเนี่ยนะครับก็จะได้รับเบี้ยเลี้ยงนะครับแล้วก็ได้รับเงินเดือนนะฮะรวมถึงมีในส่วนของสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายมีสิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลนะครับเมื่อเข้ามาอยู่กับกองทัพแล้วต่อยอดคุณวุฒิทางการศึกษาได้มีในส่วนของคะแนนพิเศษรวมถึงมีโควต้าเวลาสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาจ้างแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้คะแนนพิเศษแล้วก็โควต้าเนี่ยไปสอบต่อเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในส่วนของกองทัพบกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคุณสมบัติคร่าวๆเนี่ยรับสมัครนะครับไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะฮะก็จะมีอยู่2ห้วงอายุด้วยกันนะครับสำหรับทหารกองเกินก็คืออายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์แล้วก็อีกห้วงอายุ1นะครับ22ถึง26ปีแต่ว่า22ถึง26ปีเนี่ยก็คือเป็นน้องๆชายไทยที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองจำการก็คือจับได้ใบดำนั่นแหละเนี่ยนะครับสามารถที่จะสมัครกันได้นะครับคราวนี้ช่องทางการสมัครสมัครได้ที่ไหนคุณสุภาพรครับ
1: สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะคะหรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารหน่วยสัสดีใกล้บ้านท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็รายละเอียดการสมัครก่อนยื่นสมัครได้ค่ะ
0: ครับก็จำนวนมากนะครับ 18,000 กว่าอัตราด้วยกันเน
1: ี่
0: ยนะครับก็สมัครได้ยาวๆเลยคุณผู้ฟังเดือนกันยายนจนถึงมกราคมปีหน้านู่นเนี่ยนะฮะก็เข้ามาเป็นครอบครัวหนึ่งในครอบครัวของกองทัพบกนะครับเลือกหน่วยเลือกผลัดประจำการได้ด้วยนะฮะอยากไปที่ไหนก็เลือกได้นะครับตามใจของท่านเลยเนี่ยนะฮะเอาไปดูกันที่ผลการปฏิบัติตามแนวชายแดนกันต่อคุณผู้ฟังต้องให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่านอกเหนือจากการจับกุมยาเสพติดที่เรารวบได้กันเป็นประจำขออนุญาตใช้คำว่ารวบนะ
1: ม
0: า
1: ดู
0: มันดูสะใจดีจริงๆแล้วคุณสุภาพร
1: สะใจมากเลยนะเสียงน้ำเสียงคุณเนี่ย
0: นะครับต้องโอ้โหมันแต่ละล็อตเนี่ยนะแต่ละครั้งเนี่ย
1: ก็เยอะนะ
0: จำนวนมากนะครับแล้วก็โอ้โหขยันจับกันได้จริงๆ
1: ขยันจับได้
0: นะครับโอ้เนี่ยนะฮะแต่อันนี้เป็นการจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับไปที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วคุณผู้ฟังครับในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจตาพระยานะครับเขามีการสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณกระท่อมท้ายหมู่

0: ถูกต้องตามกฎหมายที่จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อเจ้าหน้าที่ได้ครับ
1: ค่ะก็จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะให้การรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะเพื่อที่จะมาหางานทําทางเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาสิทธิตามกฎหมายก่อนที่จะมีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนค่ะเพื่อที่จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจตาพระยาเองนะคะก็ในขณะนี้เนี่ยปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งมุ่งมั่นพิทักษ์อธิปไตยสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายแล้วก็ดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
0: ครับก็จากชายแดนนะครับที่ติดกับทางฝั่งของประเทศกัมพูชาไปแล้วเดี๋ยวเราขึ้นเหนือนะครับไปชายแดนที่ติดกับทางด้านของเมียนมากันบ้างดีกว่าเนี่ยนะครับหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพกองกำลังผาเมืองนะครับเขาก็มีการจับกลุ่มยาเสพติดอย่างที่บอกไปเนี่ยจับได้อีกแล้วเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ายุทธการฟ้าสางเด็ดปีกนักค้านักค้าในที่นี้ขายยานะคุณผู้ฟัง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็ต้องสกัดกั้นไว้นะครับยาเสพติดต้องหยุดไว้ที่ชายแดนเนี่ยนะครับเขามีการจัดกำลังพลแล้วก็ยุทธปกรณ์ร่วมกันปฏิบัติภารกิจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ3อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ปราบปรามผู้ค้ารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการปฏิบัติในครอบคลุมพื้นที่อำเภอเชียงดาวนะครับอำเภอชายปราการแล้วก็อำเภอเวียงแหงของจังหวัดเชียงใหม่รวมจำนวน8เป้าหมายนะครับผลการปฏิบัตินี่สำคัญตรงนี้คุณผู้ฟังครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายนะครับพร้อมของกลางเป็นยาเสพติด205เม็ดถึงแม้ว่าจะเป็นจำนวนน้อยแต่เดี๋ยวเขาขยายผลต
1: ่
0: อนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดนะครับส่งสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะนอกจากภารกิจสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนแล้วนะคะกำลังพลค่ะยังได้มีการปฏิบัติภารกิจชุมชนสัมพันธ์สร้างความรักความสามัคคีในพื้นที่อย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะหน่วยเฉพาะกิจจงอางสึกค่ะเข้าร่วมกิจกรรมทำฝ่ายชะลอน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มันก็สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารและก็ประชาชนมันเป็นภาพที่น่ารักนะ
1: ใช่
0: นะครับในส่วนของทหารก็ทำประชาชนก็ทำในพื้นที่เนี่ยนะครับก็ร่วมกันนะครับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรในส่วนของทรัพยากรน้ำเนี่ยนะฮะอันนี้ภาพขึ้นมาพอดีเลยเนี่ยนะครับก็เป็นภาพที่ปรากฏอันนี้ถ้าใครฟังทางวิทยุเดี๋ยวณัฐาสุภาภรณ์นะครับจะอธิบายให้ฟังเป็นภาพที่มีประชาชนแล้วก็มีจิตอาสาของกองทัพบกเนี่ยนะครับเป็นหน่วยในพื้นที่เขาร่วมกันวางแนวกระสอบทรายสร้างแนวคันกั้นน้ำไอแนวคันกั้นน้ำตรงนี้มันสำคัญคุณผู้ฟังครับย
1: ิ่
0: งโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนักๆแบบนี
1: ้
0: นะฮะก็คือจะได้เป็นการสกัดกั้นการไหลแรงของน้ำได
1: ้ชะลอ
0: ถูกต้องนะฮะและที่สำคัญเวลาภัยแล้งทำงานคุณสุภาภรณ
1: ์อ้าวก็มีน้ำใช้
0: มันก็กักเก็บน้ำได้อีกด้วยเนี่ยนะฮะก็เป็นการร่วมมือกันโอ้นี่ภาพพี่น้องประชาชนชูมือเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับหน้าแล้งนี้มีน้ำใช้แน่นอนแล้วเนี่ยนะครับ ก็สะท้อนนะครับถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ซึ่งเขาก็จะมีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้แหละเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักนะครับซึ่งบรรยากาศแบบนี้ก็สอดคล้องกับชื่อรายการเรานะครับ ก็จะได้มีการนำเสนอกันอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: ทุกท่านเคยคิดไหมครับว่าศิลปะชิ้นเอกระดับโลกที่มีเรื่องราวสืบทอดกันมายาวนานนับร้อยปีค่าเข้าชมงานศิลปะชิ้นนี้ควรจะมีราคาแพงสักแค่ไหน
3: แต่เชื่อไหมครับว่าสำหรับประเทศไทยมรดกทางวรรณธรรมที่ประเมินมูลค่าไม่ได้นี้กลับถูกนำมาจัดแสดงอยู่กลางแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยโดยไม่มีการเก็บค่าเข้าชมเลยแม้แต่บาทเดียวเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำที่ถูกแกะสลักและลงรักปิดทองอย่างวิจิตรบรรจงลอยล่องเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยจังหวะการพายที่พร้อมเพรียงของกำลังพลฝีพายกว่า 2,000 นายประสานกับเสียงกาบเหเรือที่ก้องกังวานไปทั่วทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี่ไม่ใช่เพียงภาพความสง่างามที่ตะการตาแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและสืบทอดมายาวนานที่สุดของประเทศไทยเบื้องหลังความสง่างามทั้งหมดที่ทุกท่านเห็นคือหยาดเหงื่อการฝึกซ้อมกลางแดดกลางฝนนานนับเดือนและความทุ่มเทของกำลังพลกองทัพเรือที่ตั้งใจรักษาระเบียบธรรมเนียมและศิลปะโบราณของไทยเอาไว้อย่างเคร่งครัดทั้งหมดนี้เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสมารับชมความยิ่งใหญ่และได้ซึมซับในความภาคภูมิใจในรากเหง้าของความเป็นไทยที่ไม่มีชาติใดในโลกเหมือน
2: นี่คือมรดกของคนไทยทุกคนที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้มาสัมผัสได้ฟรีด้วยตาของตัวเอง
3: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ในความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมาศพร้อมกันในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณ2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
0: ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับสำหรับการจัดกระบวน เรือนะครับการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องใน

0: โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับก็จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับ6พฤศจิกายนนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งในเดือนกันยายนเนี่ยเขามีการซักซ้อมเป็นการซ้อมย่อย4รอบนะครับคุณผู้ฟังก็คือในวันที่3วันที่8วันที่17แล้วก็วันที่23กันยายนนั่นเองครับ
1: ค่ะสำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้นะคะก็ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีเนี่ยจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายค่ะเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรกว้าง90เมตรนะคะก็เชิญชวนทุกท่านค่ะสามารถที่จะรับชมการฝึกซ้อมแล้วก็ร่วมรับเสด็จได้ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามค่ะ
0: ครับก็ในส่วนนี้นะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับชมการฝึกซ้อมขบวนเรือได้เนี่ยนะครับก็ตามที่คุณสุภพรได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะปิดท้ายกันที่ช่วงคนดียังมีอยู่นะครับวันนี้ก็ไปชื่นชมทหารเรือกันดีกว่านะครับเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาจ่าเอกพิชัดชัยเนี่ยนะครับก็เป็นครูช่วยครูผู้ช่วยนะครับวิชาค้นหาและกู้ภัยศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งนะครับเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุบัติเหตุนะครับบนท้องถนน2เหตุการณ์ภายในวันเดียวนะครับก็สะท้อนถึงจิตสำนึกแล้วก็ความพร้อมในการช่วยเหลือของกำลังพลกองทัพเรือเป็นอย่างดีครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการนะคะนำการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีของกำลังพลค่ะไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือเองนะคะก็สามารถที่จะนำความรู้และทักษะจากการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมาช่วยเหลือประชาชนด้วยความเสียสละแล้วก็มีจิตสาธารณะกันได้ก็พบเหตุพร้อมช่วยเห็นประชาชนเดือดร้อนไม่ทอดทิ้งค่ะ
0: ครับก่อนเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับชื่นชมจ่าเอกพิชัดชัยสินชัยนะครับล่ำลากันด้วยภาพของคนดีนี่นะครับวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่ในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกระทรวงมหาดไทยสั่งเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ 3,868 รายเตรียมเรียกผู้สอบผ่านจริงบรรจุแทนตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวล
5: ฮะฮัลโหลเซฟเวลเหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวล
5: ฮีโร่เซฟเวลเหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: หวฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
2: องปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยผลสำเร็จเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ 3,868 รายดีเดย์31สิงหาคมนี้ตามเป้าหมายเตรียมพร้อมส่งขออภัยค่ะพร้อมเตรียมส่งคนผิดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟันอาญาต่อไปคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดณวันที่31สิงหาคมคือวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดได้รับรายงานครบทั้ง76จังหวัดแล้วโดยมียอดผู้ถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งรวมทั้งสิ้น 3,868 รายซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางมีมติให้เพิกถอนมีผลตั้งแต่วันนี้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศส่วนกรณีข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดจึงเพิกถอน 3,868 รายทั้งที่ตรวจสอบพบว่ามีการแก้คะแนนมากถึง 5,925 รายเรื่องนี้นายนิรัตน์อธิบายว่าตัวเลข 5,900 กว่ารายนั้นผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนในบัญชีใหญ่ทั้งหมดแต่มีผู้ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการไปแล้วเพียง 3,800 กว่ารายซึ่งต้องทำเรื่องเพิกถอนคำสั่งอีกพันกว่ารายที่เหลืออยู่ระหว่างการรอบรรจุหน่วยงานจึงได้ใช้วิธีการไม่เรียกบรรจุทำงานแทนอย่างไรก็ตามในจำนวนผู้ถูกเพิกถอน 3,800 กว่าคนพบว่ามีผู้ยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้แล้ว140กว่ารายซึ่งการลาออกไม่ได้ทำให้พ้นจากความผิดอาญาโดยสธ.ได้ส่งข้อมูลหลักฐานทั้งหมดซึ่งเป็นคะแนนที่แท้จริงให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนแล้วสำหรับขั้นตอนต่อไปสธ.กำหนดแผนบริหารจัดการบัญชีเพื่อคืนความยุติธรรมโดยจะเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้จริงตามลำดับคะแนนที่ถูกต้องจากบัญชีสำรองที่มีอยู่ประมาณ 50,000 รายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ถูกเพิกถอนออกไปแทนคาดว่าจะสามารถเริ่มบรรจุแต่งตั้งข้าราชการชุดใหม่ได้ในเดือนตุลาคมนี้อยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ด้านนายกยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเอาผิดตามกฎหมายหลังมี146คนชิงลาออกชี้ไม่รอดความผิดส่วนแนวคิดปมยุบสกสทย้ำยึดตามหลักเกณฑ์คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นกว่า 5,900 รายชื่อโดยระบุว่าวันนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วและมีระเบียบและข้อบังคับอยู่แล้วส่วนแนวคิดเรื่องการยุบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายอนุทินระบุว่าต้องดูว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติท้องถิ่นหรือไม่พร้อมย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเมื่อถามกี่ครั้งก็ต้องตอบตามกฎหมายจะตอบแบบถูกใจไม่ได้ส่วนกรณีที่มีตำรวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาเกี่ยวข้องนายอนุทินระบุว่าเรื่องทางคดีปปช.จะเป็นผู้ดำเนินการเป็นหลัก และได้ขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายทั้งตำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานปปงเพื่อติดตามเส้นทางทางการเงินรวมถึงการตรวจสอบความผิดในส่วนของข้าราชการซึ่งขณะนี้ดำเนินการครบถ้วนแล้วพร้อมยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ถูกพาดพิงหรือผู้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดต้องถูกดำเนินคดีอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีอิทธิพลใดที่จะมาทำให้การดำเนินคดีเบี่ยงเบนไปได้นี่เป็นตอนชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอิดกตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นการชั่วคราวตั้งแต่31สิงหาคมนี้ถึงวันที่1กันยายนรวม2วันหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวขณะนี้ทางอุทยานยังคงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง
12: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นนะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ N พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีรอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJ N พุทธสิริโทร0819474708
2: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
3: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนดีหมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
2: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
3: จดเบอร์เลยนะลุง
4: 0851787279 0851787279
2: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

0: สวัสดีรอบบ่ายค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดีเจแอนและตินตินอีกแล้วนะคะ ในรายการแอนข่าวบ่าย
0: ค่ะวันนี้น้องตินตินเลิกเรียนเร็วนะคะกลับบ้านมาปั๊บก็เตรียมอยากจะเข้าห้องจัดรายการกับแม่เลยทีเดียว ค่ะวันนี้เลิกเรียนปั๊บรีบกลับบ้านเลยทานข้าวทานปลาเรียบร้อยเนาะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะรายการของเราแอนข่าวบ่ายนะคะห่วงเวลานี้ห่วงเวลานี้บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะ
1: เราจะออกอากาศทางสถานีเสียงอดิสร693จังหวัดสระบุรีศูนย์การทหารปืนใหญ่711จังหวัดลพบุรีและเสียงค่ายจักรพงษ์855จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
0: ค่ะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ฟัง693ได้ตั้งแต่บ่ายโมงนะคะแต่ว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็ชั่วโมงแรก711กับ855แล้วชั่วโมงที่2ก็เป็น693กับ855นะคะสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรา
1: อาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4ตินนาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนกาแฟแอนด์กาแฟป้าการมณีสัพพันธ์และหมออนันต์สุวรรณโอสถค่ะ
0: ค่ะและวันนี้วันที่31สิงหาคมนี่โปรโมชั่นของเราวันสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วสำหรับโปรโมชั่นฉลองเข้าสู่ปีที่15ของพลอยสีทองอ่ะน้องตินตินย้ำอีกนิดสิลูก
1: ก็จะมีอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4ตินนาช่วยอีก1รวมเป็น12ตัวก็จะเป็น
0: โปรโมชั่นที่1
1: สินค้าร่วมรายการประจำเดือนนี้นะคะ
0: กับโปรที่1
1: ถ้าซื้อครบ 2,000 ส่งฟรีแบบที่2ถ้าซื้อครบ 3,000 ส่งฟรีแถมพลอยสีทอง1กล่องแบบที่3ซื้อ4แถม1ยกเว้นพลอยสีทองซื้อ3แถม1ค่ะ
0: ค่ะวันสุดท้ายนะคะวันสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่ากาแฟไม่เกี่ยวกับโปรโมชั่นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะย้ำเสมอว่าอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1 12ตัวนี้เท่านั้นนะคะกาแฟไม่เกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นซื้อรวม 2,000 ซื้อรวม 3,000 ต้องเฉพาะแค่12ตัวนี้เท่านั้นกาแฟเนี่ยเป็นการซื้อเพิ่มซื้อเสริมมานะคะตามนี้เนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะมีงงนึกว่าซื้อกาแฟรวมด้วยแล้วทำไมยังไม่ได้ของแถมเป็นพลอยสีทองไม่ใช่นะคะไม่ได้รวมในโปรนี้เพราะว่าเขามีโปรของเขาอยู่นะคะนั่นก็คือซื้อขั้นต่ำ4กล่องใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก
1: ็ซื้อ10แถม1ส่วนราคาพิเศษเริ่มต้นที่1ลังส่งฟรีทาง EMS นะคะ
0: ใช่นั่นแหละค่ะอันนี้คือโปรโมชั่นของเราเนาะก็สำหรับวันนี้สภาพอากาศนะคะตั้งแต่เช้ามาถามว่ามีแดดไหมไม่ถึงขั้นว่าจ้าอะไรแต่ก็ไม่ได้อึมครึมนะคะบ้านแอนวันนี้ไม่ได้อึมครึมแต่ว่าอากาศก็ถือว่าโอเคอุณหภูมิณเวลาเนี้ย31องศานะคะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีฝนฟ้าตกหรือตอนนี้ก็กำลังมีตกอยู่ที่ไหนไม่รู้เนี่ยค่ะแล้วก็จะตกตั้งแต่บ่ายสองนะคะตั้งเรื่อยไปตั้งแต่บ่ายสองไปจนถึงประมาณ1ทุ่มแต่เมื่อวานนี้เป็นไงลูกตินตินสนั่นหวั่นไหวเลยไหม
1: ใช่ เฉพาะช่วงเย็นนะคะ
0: ค่ะช่วงเย็นแต่ว่าตกไปจนถึงช่วงค่ำนะลูกสามทุ่มครึ่งนะคะยังไม่หยุดตกเลยนะมันจะพรำๆปอบแปะปอบแปะตินตินก็เกือบจะกรนแล้วเนาะตอนนั้น
1: หลับแล้ว เพราะว่ามันบรรยากาศมันพาไปมากนี่นะคะ
0: บรรยากาศชวนให้หนูง่วงมากเลยใช่ไหมค่ะเด็กอนามัยค่ะแล้วก็วันนี้น้องตินตินก็บอกว่าเดี๋ยวอยากจะมาช่วยแม่อ่านข่าวนิดหน่อยแต่ว่าขอเป็นในช่วงที่2เพราะว่าเพิ่งกลับมาเดี๋ยวไปเติมพลังก่อนใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ขอเติมพลังนิดนึงนะเพิ่งกลับมาจากมหาลัยนะคะอ่ะส่วนช่วงแรกนี้ก็ขอบคุณน้องตินตินก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเนาะ
1: ไว้เจอกันในชั่วโมงที่2นะคะ
0: โอเคค่ะแล้วเราก็มาฟังข่าวกันเนาะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวแล้วก็มติชนออนไลน์นะคะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะดูคอลัมน์ทั่วไทยกันก่อนนะคะในคอลัมน์ทั่วไทยค่ะก็มีภาพข่าวของมีภาพข่าวของ ไฟไหม้นะคะเป็นไฟไหม้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างกลางเมืองเพชรเลยค่ะเจ้าของเนี่ยถูกไฟคลอกเสียชีวิตด้วยมูลค่าความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านนะคะไฟไหม้อาคารพาณิชย์5ชั้นซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านโชคอนันต์อยู่ในตลาดสด18เมตรเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีเมื่อเวลา 5:44 นาทีที่ผ่านมามีเสียงระเบิดนะคะแต่เช้าเลยนะเนี่ยมีเสียงระเบิดดังออกมาเป็นระยะจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นโกดังเก็บวัสดุก่อสร้างพวกสีกระป๋องสเปรย์ทินเนอร์ซึ่งมันก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทั้งนั้นเลยนะคะทำให้เกิดเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการควบคุมเพลิงกว่า3ชั่วโมงเพลิงถึงสงบค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่างนายธวัชชัยรุ่งอภิญญาวัย55ปีหรือเฮียบล็อกเจ้าของร้านถูกไฟคลอกนอนตายอยู่ที่ชั้น2หน้าห้องน้ำของบ้านทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในบ้านเสียหายทั้งหมดนะคะเป็นอาคารพาณิชย์5ชั้น4คูหาใหญ่โตมากทีเดียวแล้วก็ในละแวกใกล้เคียงก็ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายไปด้วยมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยประมาณ10ล้านบาทไม่ต่ำกว่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำร่างผู้ตายส่งมอบแผนกนิติเวชโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีทำการตรวจชันสูตรกันต่อไปเจ้าหน้าที่ก็ปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปนะคะเพื่อรอการประสานจากกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาดำเนินการพิสูจน์ทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ค่ะตึก5ชั้นนะคะแล้วก็4คูหาโอ้นะใหญ่โตมากทีเดียวแต่ว่าในช่วงที่เกิดไฟไหม้นะคะมีคนอยู่เพียงคนเดียวแล้วก็เสียชีวิตอยู่คนเดียวก็คือตัวเจ้าของร้านนายธวัชชัยรุ่งอภิญญาหรือเฮียบล็อกนะคะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอินเทอร์เน็ตแว๊บๆๆๆนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่นะอ่ะมีข่าวแทงดับนายกอบต.บ้านติ้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหวังฆ่าปิดปากค่ะเมื่อกี้เพชรบุรีนะนี่มาเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็สำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อคืน 3:40 นาทีร้อยตำรวจเอกสงัดกุมภาพันธ์พนักงานสอบสวนสภ.หล่มสักเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยการถูกทำร้ายด้วยมีด2รายก็ไปตรวจสอบค่ะบ้านหลังเนี้ยอยู่ที่หมู่1ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักเพชรบูรณ์ข้างรีสอร์ทแห่งหนึ่งพบนายหลักทรัพย์คำโสมอายุ61ปีเจ้าของบ้านแล้วก็มีตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้วถูกมีดแทงที่คอค่ะแทงที่หัวใจแทงที่ลิ้นปี่ใต้ลิ้นปี่หน้าอกหน้าท้องโอ้โหหลายแผลมากเลยนะคะบาดเจ็บสาหัสค่ะส่วนเมียชื่อว่านางสมจิตคำโสมอายุ60ปีก็ถูกแทงเหมือนกันเจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งปั๊มหัวใจปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลหล่มสักต่อมาไม่นานนายหลักทรัพย์ก็เสียชีวิตเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วอีกอย่างคือเสียเลือดจำนวนมากก่อนเกิดเหตุทราบว่าเป็นช่วงประมาณ1:00 น.ไปจนถึง3:40 น.มีคนร้ายมาหาแล้วก็นั่งคุยธุระกับนายหลักทรัพย์ที่โซฟาโซนรับแขกบริเวณโรงจอดรถยนต์จนกระทั่งช่วงเกิดเหตุคนร้ายควักมีดกระหน่ำแทงนายหลักทรัพย์ก่อนที่จะส่งเสียงร้องโอดโอยให้คนช่วยเหลือเมียได้ยินเสียงก็วิ่งมาดูทำให้คนร้ายหันมาจะใช้มีดจ้วงแทงเมียเพื่อฆ่าปิดปากอีกคนแต่เดชบุญที่นางสมจิตเอาตัวรอดมาได้วิ่งหลบหนีเข้าไปภายในบ้านเสร็จแล้วก็ล็อกประตูรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือขณะที่คนร้ายก็พาตัวนายหลักทรัพย์ออกจากจุดเกิดเหตุประมาณนะคะคนร้ายเนี่ยพยายามพาตัวนายหลักทรัพย์ออกจากจุดเกิดเหตุไป30เมตรแล้วก็หลบหนีไปค่ะ ตำรวจยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำนางสมจิตว่าใครเป็นคนก่อเหตุแล้วก็มีสาเหตุความขัดแย้งมาจากอะไรเพื่อที่จะได้ติดตามจับกุมคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปก็คือต้องเป็นคนรู้จักแน่นอนว่าเป็นใครเพราะว่ามันนั่งคุยกันพักใหญ่แต่ว่าคุยอะไรกันแล้วไม่ลงตัวถึงขั้นจ้วงแทงกันแบบไม่นับเลยนะคะเนี่ยนะแทงละเอียดละออเลยแทงตั้งแต่คอหัวใจลิ้นปี่ใต้ลิ้นปี่หน้าอกหน้าท้องนะคะเท่าที่พูดมาเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า 6-7 แผลแล้วล่ะค่ะเนาะเรียกว่าจ้วงแทงจ้วงแทงจุดสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะส่วนตัวภรรยาก็เกือบไปแล้วโชคดีที่ว่าหนีเข้าบ้านล็อกประตูโทรศัพท์แจ้งตำรวจได้ทันไม่อย่างนั้นเรียบร้อยนะคะแต่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรถึงแทงไม่ยั้งกลัวไม่ตายขนาดนี้ก็รอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะนำเสนอให้ได้รับทราบกันค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวของทางด้านไทยรัฐนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกทางด้านไทยรัฐที่มีข่าวความคืบหน้านะคะข่าวความคืบหน้าเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วมรีสอร์ทที่แก่งคอยกับมวกเหล็กสระบุรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็เร่งไปสำรวจความเสียหายกันนะคะกลางดึกที่ผ่านมาค่ะบอกหลายพื้นที่ในสระบุรีเนี่ยถูกน้ำป่าปริมาณมากไหลหลากเข้าท่วมสร้างความเสียหายทั้งนักท่องเที่ยวหน่วยกู้ภัยฝ่ายปกครองชาวบ้านที่ประสบเหตุก็เอามือถือถ่ายคลิปลงโซเชียลกันนะคะที่ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยรอยต่ออำเภอมวกเหล็กสระบุรีชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่พระที่วัดสัมมาเนนที่จำวัดเนี่ยช่วยกันขนย้ายสัมภาระหนีน้ำป่าที่ทะลักเข้าท่วมกุฏิอย่างทุลักทุเลขณะที่รีสอร์ทในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยแล้วก็รีสอร์ทในอำเภอมวกเหล็กทั้งสองแห่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญถูกน้ำป่าไหลหลากรุนแรงเข้าท่วมสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในจุดเกิดเหตุบริเวณรีสอร์ทในอำเภอมวกเหล็กน้ำป่าไหลหลากพัดรถยนต์กระบะนะคะทำให้รถยนต์กระบะจมน้ำไปตั้งครึ่งคันแล้วก็มีนักท่องเที่ยวอยู่แถวนั้นด้วยหน่วยกู้ภัยก็เข้าช่วยเหลือเอาไว้ได้3รายปลอดภัยส่วนการอพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่น้ำท่วมและเดินทางไปในที่แล้วก็พาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วนะคะก็หน่วยงานในพื้นที่น้ำป่าหลากทั้งสองอำเภอก็ยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายช่วยเหลือชาวบ้านอำนวยความสะดวกเส้นทางเพื่อให้นักท่องเที่ยวอพยพออกจากพื้นที่ล่าสุดไม่มีข้อมูลชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวคนใดได้รับบาดเจ็บส่วนความเสียหายก็เป็นพื้นที่รีสอร์ทของเอกชนทั้งสองอำเภอเนื่องจากที่ตั้งของที่พักนักท่องเที่ยวอยู่ใกล้ชิดกับริมคลองสาธารณะที่มีน้ำป่าไหลหลากผ่านและล้นตลิ่งเข้าท่วมสร้างความเสียหายล่าสุดบางพื้นที่ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะตั้งอยู่ริมน้ำไอ้ตอนที่มันไม่ใช่หน้าฝนน้ำหลากเนี่ยวิวก็คงจะดีดีนะคะโอ้แถวๆมวกเหล็กแถวๆสระบุรีเนี่ยเนาะวิวดีวิวภูเขาวิวป่าวิวลำธารแต่พอหน้าน้ำน้ำหลากเข้ามาเท่านั้นแล้วก็เสี่ยงจังเลยนะคะเรียบร้อยโชคดีที่เสียหายแต่เฉพาะข้าวของเนาะอย่างน้อยก็ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ว่ายังไม่หมดนะคะเนี่ยยังเหลือจนถึงวันที่สองกันยาเนาะน้ำท่ายังมีอยู่เราก็รอติดตามกันต่อไปแล้วก็ระมัดระวังนะคะนอกจากนี้มีภาพข่าวอะไรเพิ่มเติมกันอีกนะคะไล่เลียงกันต่อนิดนึงค่ะก็เป็นข่าวความคืบหน้าเรื่องของอาจารย์หมอนะคะซึ่งล่าสุดใช่อาจารย์หมอหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าไม่ใช่นะยังไงอาจารย์หมอที่ว่าไปขับรถผ่าไฟแดงนะคะชนนักศึกษาเสียชีวิต2แล้วก็บาดเจ็บสาหัส1เนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าความคืบหน้าสำหรับอุบัติเหตุสลดที่แยกไฟแดงนางแลอำเภอเมืองเชียงรายกรณีของ อาจารย์หมอมหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดเชียงรายขับรถชนนักศึกษาปี1คณะนิติศาสตร์ 3คนซึ่งก็เป็นนักศึกษามหาลัยเดียวกันกับตัวอาจารย์หมอนี่แหละนะคะทำให้ตายคาที่1รายตายโรงพยาบาลอีก1รายแล้วก็ยังสาหัสอีก1รายนะคะซึ่งคนที่สาหัสนี่ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ล่าสุดพันตำรวจเอกอนุสรผู้กำกับสภ.บ้านดู่จังหวัดเชียงรายเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีจะเรียกตัวคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นก็จะแจ้งข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตโดยคาดว่าทางหมอเนี่ยจะเดินทางมาสภ.บ้านดู่ในเวลาบ่าย 3 โมงซึ่งจากการติดตามความคืบหน้าทราบว่าอาจารย์คู่กรณีให้ความร่วมมือกับตำรวจแล้วก็ดูแลช่วยเหลือคนเจ็บตั้งแต่วันเกิดเหตุโดยช่วยปฐมพยาบาลคนเจ็บช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลดูแลค่าเคลื่อนย้ายศพค่าซื้อลงศพค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพและไปร่วมงานศพที่น่าน2ครั้งไม่มีทีท่าว่าจะหลบหนีหรือไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรส่วนกรณีน้องคนที่ยังบาดเจ็บตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่ายังคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้กำกับบอกว่าในส่วนกระบวนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรอผลพิสูจน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบในสำนวนคดีอย่างเช่นผลการตรวจของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานผลชันสูตรของนิติเวชโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยทางตำรวจยืนยันว่าจะทำงานอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเต็มที่นะคะผู้สื่อข่าวก็ไปดูรถของกลางทั้ง2คันพบว่าด้านหน้ารถเก๋งของฝั่งอาจารย์หมอเนี่ยยับเยินกระจกหน้ารถมีร่องรอยคนเจ็บนะคะหรือคนตายกระแทกจนมันแตกแล้วก็มีเศษผมเนี่ยยังติดอยู่ที่รอยแตกของกระจกอยู่เลยซึ่งเศษผมเนี่ยต้องรอผลตรวจยืนยันว่าไอ้ที่กระแทกเข้าไปที่กระจกเนี่ยผมของใครนะคะหัวใครกระแทกเข้าไปผมก็ติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่วนรถของมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ของนักศึกษาก็พังเสียหายยับเยินล้อหลังพังยุบจนไม่เหลือโครงเดิมบ่งบอกถึงความรุนแรงในการชนที่บนรถเนี่ยมีหมวกกันน็อกแล้วก็ที่พื้นที่ใกล้กันก็ยังมีรองเท้า3คู่ของน้องนักศึกษาวางเอาไว้ด้วยนะคะสภาพรถนี่หมดสภาพเลยค่ะล้อหลังถูกกระแทกเข้ามานะคะจนรถเต็มคันเนี่ยเหมือนกับเหลือรถครึ่งคันย่นด้านหลังโดนชนแบบย่นเข้ามาเหลือแค่รวมกันครึ่งเดียวนะคะก็แสดงถึงว่ากระแทกอย่างรุนแรงนะคะหน้ารถยนต์มอเตอร์ไซค์คันแค่เนี้ยนะแต่ว่าหน้ารถเก๋งเนี่ยบุบบิบบู้บี้อย่างมากค่ะก็ขอให้น้องๆนะคะที่เสียชีวิตขอให้ไปสู่สุคติแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องๆที่ประสบเหตุด้วยนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็ไปติดต่อไปยังนายแพทย์กมลนะคะคนที่ขับรถเนี่ยจะได้เพื่อจะให้ชี้แจงข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมโดยได้เปิดเผยว่ากรณีคำพูดในกระแสข่าวไม่ทราบว่าตนเองได้พูดประโยคตามที่เป็นข่าวไปตอนไหนก็นึกไม่ออกจริงๆว่ามีคำพูดไหนที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดยืนยันว่าไม่ได้พูดคำดังกล่าวกับตำรวจแน่นอนเนื่องจากหลังเกิดเหตุได้ลงไปช่วยเหลือคนเจ็บที่อาการสาหัสที่สุดทันทีและได้อยู่ให้การกับตำรวจในพื้นที่ยืนยันว่าขับรถตามปกติไม่ได้มีเจตนาหลบหนีการดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้ตายรายแรกก็โทรศัพท์ติดต่อพ่อแม่ของผู้ตายตั้งแต่วันเกิดเหตุสอบถามถึงการจัดงานศพแล้วก็เดินทางไปมอบพวงหรีดมอบเงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพรวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายร่างผู้ตายกลับจังหวัดน่านและได้เดินทางไปร่วมพิธีชาปนกิจในวันสุดท้ายการติดตามอาการของผู้ตายรายที่2ตนก็เดินทางไปเยี่ยมติดตามอาการป่วยที่โรงพยาบาลพูดคุยกับครอบครัวเบื้องต้นประสานงานผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาด้านนิติศาสตร์เพื่อคอยประสานการช่วยเหลือเนื่องจากเข้าใจว่าครอบครัวยังอยู่ในช่วงของการสูญเสียนอกจากนี้ก็ตั้งใจจะเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยแบบไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าในช่วงค่ำของอีกวันแต่เมื่อไปถึงก็ทราบว่าผู้ป่วยได้เสียชีวิตแล้วในช่วง 20:49 น. ส่วนคนที่3ซึ่งยังบาดเจ็บก็ได้ติดตามอาการร่วมกับทีมแพทย์ผู้รักษาตลอดและมีการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยรวมถึงญาติพร้อมให้การช่วยเหลือค่าเดินทางเบื้องต้นสำหรับความคืบหน้าทางคดีปัจจุบันก็อยู่ในขั้นตอนของตำรวจซึ่งรอการเรียกรับทราบข้อกล่าวหาตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะคะคือมันจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งใช่ไหมล่ะที่เขาบอกว่าอาจารย์หมอคนเนี้ยพูดว่าอนาคตผมยังอีกไกลนะคะชาวบ้านชาวช่องเขาก็มาพูดกันว่าอนาคตเด็กก็อีกไกลไกลกว่าของหมออีกทำไมหมอถึงพูดแบบนี้อะไรยังไงนะคะซึ่งคุณหมอก็บอกจำไม่ได้เลยว่าพูดแล้วก็คิดว่ายืนยันว่าตัวเองไม่ได้พูดด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้นะคะก็ติดตามกันต่อไปตำรวจเขาก็บอกว่าตัวของอาจารย์หมอนะคะก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนแล้วก็ดูแลตั้งแต่ช่วงวินาทีแรกที่ชนนะคะจนถึงล่าสุดเวลานี้ก็ยังดูแลกันในทุกเรื่องนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะเนาะคือก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคะมีมนุษยธรรมแต่จริงๆถ้าไม่ประมาทซะตั้งแต่วันนั้นนะมันก็ไม่มาถึงวันนี้เนาะแค่ไฟแดงรอแป๊บเดียวนะคะรอไฟแดงแป๊บเดียวรีบขนาดไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าในจังหวะนั้นก็คิดไม่ได้รีบกลัวจะติดไฟแดงพอเป็นไฟเหลืองเหยียบนะคะต้องไปให้ทันนะคะจะได้ไม่ต้องติดไฟแดงรีบซะจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขนาดนี้รู้งี้เป็นไงรอซะหน่อยมันจะกี่นาทีกันเนาะไอ้ไฟแดงอะเนาะให้ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันนะคะรีบแต่ไปไม่ถึงจุดหมายค่ะบาดเจ็บล้มตายติดคุกติดตารางกันซะก่อนนะคะงานนี้เนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะเดี๋ยวไล่เลียงกันนิดนึงค่ะมีไล่จับกันวุ่นแว้นจัดทริปเที่ยวมอหินขาวท่อก็ดังขับขี่ก็หวาดเสียวแล้วก็ไปชนเด็กอายุ12ซึ่งเป็นลูกชาวบ้านแถวนั้นสาหัสเลยค่ะวัยแว้นจัดทริปเที่ยวมอหินขาวนะคะนอกจากจะเสียงดังแล้วยังไปชนเด็กอีกต่างหากด้วยอ่ะตอนนี้ตำรวจเขาก็ขับตำรวจเขาก็ติดตามจับกุมมาได้ทั้งหมด12คันนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตอนนี้เท่าไหร่ละบ่ายโมง36นาทีค่ะที่จังหวัดชัยภูมินะคะเมื่อวานเนี้ยแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาวอุทยานแห่งชาติภูแลนคาตำบลท่าหินโงมอำเภอเมืองชัยภูมิก็ปรากฏว่ามีกลุ่มแก๊งรถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งรวมตัวกันมา100กว่าคันค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวในพื้นที่มอหินขาว30-31สิงหา2วันนี้ซึ่งในปีที่ผ่านมาก็มีผู้ร่วมทริปบางรายขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วหน้าหวาดเสียวทำให้เกิดอุบัติเหตุสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนักท่องเที่ยวรายอื่นรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าแก๊งสองล้อทริปเสียอะไรก็ไม่รู้เขาทำเป็นขีดเอาไว้3ขีดนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นคำหยาบหรือเปล่านะคะบางทีเขาก็ขีดไว้ไม่ให้ออกเสียงทริปเสียเอาอย่างนี้ก็แล้วกันที่จัดทริปเดินทางมาเที่ยวมอหินขาวชัยภูมิซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของชัยภูมิเขาโดยแก๊งมอเตอร์ไซค์กลุ่มเนี้ยเกาะกลุ่มกันมาเป็นกลุ่มๆบางกลุ่มก็ขี่ด้วยความเร็วบางกลุ่มก็นอนขี่ด้วยความประมาทหวาดเสียวเต็มท้องถนนส่งเสียงดังสนั่นแบบไม่สนใจใครสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้ที่ร่วมใช้รถใช้ถนนทีนี้เมื่อวานวันที่30พันตำรวจเอกสุทธินันท์ผู้กำกับสภ.เมืองชัยภูมิได้รับรายงานก็สั่งการให้ตำรวจจราจรแล้วก็ตำรวจสายตรวจจู่โจมออกตั้งด่านสกัดจับมาตรวจสอบทั้งขาไปขากลับเลยนะคะปรากฏว่าเมื่อแก๊งรถซิ่งเห็นตำรวจเท่านั้นแหละนะคะแตกกระเจิงค่ะ ขับรถซิ่งเสียงดังสนั่นหลบหนีกันไปคนละทิศคนละทางตำรวจจับกุมตัวดำเนินคดีในข้อหาขับรถด้วยท่อเสียงดังดัดแปลงสภาพรถและเรื่องการทำผิดกฎหมายทั่วไปได้30กว่าคันนะคะมากันเป็นร้อยนะแต่ว่าสามารถจับได้แค่30ก็เอา30เนี้ยส่งดำเนินคดีไปก่อนโดยเพจ Facebook ของสภ.เมืองชัยภูมิก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าสภ.เมืองชัยภูมิภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกสุทธินันท์คงแช่มดีผู้กำกับสั่งให้พันตำรวจโทเดชาสองบุญสวปนะคะแล้วก็พันตำรวจโทบุญสมอาจหารสารวัตรจราจรพร้อม30เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบแล้วก็ตำรวจจราจรตรวจสอบ Facebookโพสเชิญชวนกลุ่มวัยรุ่นรถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งจัดทริปเที่ยวมอหินขาวจังหวัดชัยภูมิในวันที่30สิงหาคมผลการปฏิบัติตำรวจได้ตรวจสอบที่มอหินขาวพบกลุ่มวัยรุ่นกับขี่จักรยานยนต์มาแต่งขี่มอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งมาจริงๆก็ทำการตรวจยึดเอาไว้ได้12คันเปรียบเทียบปรับอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ21รายไม่ติดแผ่นป้าย16รายไม่แสดงใบขับขี่3รายแล้วก็ตอน 9:30 นทางร้อยเวรสภ.เมืองชัยภูมิเขาได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถชนกันถนนสายบ้านติ้งมอหินขาวพอไปตรวจสอบก็เจอมอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีเทาทะเบียนชัยภูมิถูกชนล้มอยู่กลางถนนที่หมู่บ้านตึ้งหมู่9นะคะตำบลท่าหินโงมอำเภอเมืองชัยภูมิสอบสวนทราบว่ารถมอเตอร์ไซค์ Honda Lead สีขาวทะเบียนโคราชแล้วก็2คันนะคะชนกับรถ Honda Wave ทะเบียนชัยภูมิทำให้มีคนเจ็บทั้งหมดนะ3คนหน่วยกู้ชีพอบต.ท่าหินโงมเขาเอาตัวส่งโรงพยาบาลเอกชนไปแล้วชุดสืบทราบว่าขณะที่กลุ่มแก๊งสองล้อพวกนี้จัดทริปมาเที่ยวมอหินขาวก็ขี่เกาะกลุ่มกันมานะคะบางกลุ่มก็ขี่เร็วเต็มถนนส่งเสียงดังแบบไม่สนใจใครสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนพอเห็นตำรวจตั้งด่านก็พากันแตกหือหนีกันไปคนละทิศคนละทางเพราะว่ากลัวถูกจับยึดรถแล้วก็ขณะที่ขับลงจากเขาสูงเนี่ยนะคะปรากฏว่าไปชนกับมอเตอร์ไซค์ของเด็กชายวัย12ซึ่งเขาเป็นชาวบ้านแถวนั้นน่ะปรากฏว่าน้อง12คนนี้ก็บาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวนะคะคือไปเจอตำรวจแล้วก็ซิ่งหนีกันกระจายเลยและไอ้ช่วงจังหวะที่หนีก็ไปเจอน้องที่อยู่ในพื้นที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเด็กอายุ12แล้วก็เลยชนกับเขาทำให้เด็กเนี่ยบาดเจ็บสาหัสไปหนีตำรวจไปชนเด็กว่างั้นเถอะนะคะไปกันใหญ่เลยทีนี้ค่ะไปกันเยอะๆนะคะแล้วก็ขับขี่แบบไม่สนโนสนดนแคร์ใดๆนะคะเกิดทั้งอันตรายสร้างทั้งความรำคาญนะคะแล้วก็ยังผิดกฎหมายเนี่ยหลายอย่างก็ไม่รู้ทำไมถึงชอบทำกันเนาะไปกันเป็นกลุ่มก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าคุณต้องทำให้ถูกกฎกติกาจราจรขับขี่อะไรก็แล้วแต่นะคะให้มันถูกต้องไปที่ไหนก็ไม่มีใครเขารังเกียจนะคะแต่ว่าไปในลักษณะที่ทำให้ทำดูประมาทหน้าหวาดเสียวอะไรเงี้ยเขาก็ระอากันนะคะเห็นแล้วก็เฮ้อแทนที่เขาเห็นมาเที่ยวนะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนาะเห็นมาท่องมาเที่ยวผู้คนมาเยอะๆเขาก็แหมครึ้มไอ้แก๊งนี้มาเฮ้ออะไรแบบเนี้ยเนาะก็ทำตัวแบบว่าสังคมรังเกียจก็ไม่ไหวนะคะไปไหนมาไหนนะคะอ้าวน้องอายุ12สาหัสไม่รู้ว่ามากน้อยขนาดไหนแต่ใช้คำว่าสาหัสก็คงจะไม่น้อยนะคะก็ขอให้หายไวๆนะคะมีข่าวความคืบหน้าต่อไปก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันค่ะบ่ายโมง42นาทีนะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนาะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะประกันบอกโอ้โหเข้าดีด ขายดิบขายดีช่วงนี้เพราะว่าบอกกันปากต่อปากนะคะลุงป้าป้าบอกประการขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยกรุณาบอกต่อกันไปเนาะคนมารับข้าวดีดสั่งข้าวดีดกันเยอะประการบอกเอาเหอะจากนี้ไปไม่ต้องกลัวนะข้าวดีดยุบ 80-90% เนี่ยแน่นอนเลยทีเดียวนะคะแล้วแถมทำง่ายข้าวดีดยุบไปแล้วยังดำให้ดินดีอีกดินดีจนต้องประหยัดปุ๋ยไปได้ถึง 50% คุ้มมากๆนะคะประหยัดปุ๋ยต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มดีซ้ำดีซ้อนหลายอย่างเลยตัวย่อยข้าวดีดของประการนี่แหละนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะเก็บเงินปลายทางได้จะมารับเองก็ได้นะคะให้ประการไปส่งก็ได้นะคะตามกติกาเนาะแบบไหนก็แล้วแต่นะคะไม่ต้องรีบนะหมักแค่10วันประการบอกไม่ต้องรีบไปขัดทุนขอเวลา10วันเท่านั้นหมักข้าวดีดก่อนแล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็น10วันที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะก่อนเกี่ยว7วันโทรหาประการเดี๋ยวประการส่งไปเก็บเงินปลายทางได้นะอย่างที่บอกเดี๋ยวประการส่งให้นะคะเกี่ยวเสร็จแล้วก็ไม่ต้องตีเทือกวิทน้ำหลังจากนั้นหมัก10วันเท่านั้นเองนะคะคุ้มค่ากับการรอคอยย้ำว่าไม่ต้องรีบไปขัดทุนโทรหาประการที่0806264419และ0879934626นะคะหนุ่มคนหนึ่งหัวร้อนค่ะไม่รู้ทำไมเขาถามทำไมเนี่ยนะคะอยู่ๆก็คว้างก้อนอิฐใส่ประตูกระจกบานเลื่อนหน้าสภ.เมืองอุดรธานีค่ะเสียงในหัวอีกแล้วมั้งทรงนี้สงสัยจะเสียงในหัวหรือเปล่าเมื่อคืน2 ทุ่มสภ.เมืองอุดรธานีผู้สื่อข่าวบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งเอาก้อนอิฐเนี่ยคว้างใส่ประตูกระจกบานเลื่อนนะคะโดยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้หลังจากผู้ชายคนนี้ก่อเหตุแล้วก็เดินหลบหนีไปทางหน้าเรือนจำอุดรธานีมุ่งหน้าไปทางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลตำรวจเขาก็ได้ติดตามผู้ก่อเหตุแต่ไม่เจอนะคะคาดว่าน่าจะเดินลัดเลาะตามตรอกซอกซอยหายไปไหนก็คือในคลิปอ่ะก็เป็นภาพของผู้ชายอายุประมาณ 30-40 ปีใส่เสื้อยืดสีแสดเลยนะแล้วก็คลุมทับด้วยเสื้อแขนยาวลายพรางสีเขียวกางเกงยีนขายาวรองเท้าแตะมีอารมณ์ฉุนเฉียวเดินไปหยิบก้อนอิฐหน้าสภ.เมืองอุดรธานีมาคว้างใส่ประตูกระจกบานเลื่อนอัตโนมัติทางเข้าโรงพักจากภาพคนร้ายคว้างปาก้อนอิฐใส่ไป3 ครั้งด้วยทีท่าฉุนเฉียวซึ่งภาพดังกล่าวได้ตัดจบไปตอนที่คนร้ายก่อเหตุแล้วก็เดินหลบหนีนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบประตูจุดเกิดเหตุพบว่ามีร่องรอยถูกของแข็งคว้างใส่เป็นรอยร้าวเลยนะคะที่หน้าประตูแล้วก็พบร่องรอยของคนร้ายหยิบเอาก้อนอิฐเป็นก้อนอิฐที่เขาวางล้อมต้นไม้หน้าโรงพักแหละเอามาปาใส่ประตูโรงพักไม่มีร่องรอยการก่อเหตุและจากข้อมูลตำรวจชุดสืบตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายมาก่อเหตุพบว่าคนร้ายรายเนี่ยเดินทางมาจากศาลเจ้าปู่ย่ามาที่สถานีรถไฟอุดรธานีแล้วก็มาที่4 แยกเซ็นทรัลแล้วก็มา5 แยกวุ่นวายมา5 แยกน้ำพุ4 แยกศรีวิไลแล้วก็ตรงมาที่สภ.เมืองอุดรธานีแล้วก็มาก่อเหตุเนี่ยแหละค่ะยังไงมีความตั้งใจจะมาที่นี่หรือว่าเดินเลื่อยเปื่อยยังไงก็ไม่รู้นะคะมองเดินทางไกลเหลือเกินจากตรงนั้นมาตรงนี้จาก5 แยกมา4 แยกมา5 แยกผ่านมาหลายแยกแล้วก็มาถึงสถานีตำรวจภูธรอุดรธานีแล้วก็มาก่อเหตุนะก็ไม่รู้ไปโกรธใครมานะแต่ว่าตำรวจเขาก็คงจะไม่ปล่อยให้ลอยนวล นะคะแล้วก็ดูทรงไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่อ่ะนะดูแล้วไม่น่าจะปกติเท่าไหร่ติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะก็ไม่น่าแปลกใจสมัยนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะเพี้ยนๆกันเยอะนะคะยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างในคอลัมน์ทั่วไทยเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะคะก็ มีข่าวความคืบหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวดูซิที่ว่าครูสาวเสียชีวิตในรถนะนะตั้งครรภ์แล้วว่าที่ร้อยตรีแฟนหนุ่มไม่รับเป็นพ่อเด็กอ่ะเดี๋ยวแอนดูก่อนนะคะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะก็เมื่อวานเนี่ยค่ะพันตำรวจตรีบรรยงแดงเรืองสารวัตรสอบสวนสน.หัวหมากได้รับแจ้งมีคนตายในรถแล้วรถเนี่ยก็จอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อในซอยรามคำแหง60ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูแพทย์เวรอะไรก็มารถเก๋ง Mazda 2สีแดงค่ะทะเบียนกรุงเทพที่เบาะนั่งคนขับมีศพของนางสาววริษฐาพรอายุ25ปีเป็นคนสมุทรปราการนะคะใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีขาวลายจุดสีดำกางเกงขาสั้นสีเทาเสียชีวิตมาแล้วประมาณ10ชั่วโมงค่ะที่พื้นวางเท้าเบาะหลังรถพบเตาอั้งโล่ฐานไม้คุกรุ่นไหม้หมดไปแล้วในรถมีจดหมายเขียนข้อความสรุปได้ว่าขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาอย่างดีส่งเรียนจนจบเป็นครูแม้จะมีฐานะยากจนส่วนเหตุผลเพราะน้อยใจแฟนหนุ่มที่ชื่อนิวคบกันมา2ปีจนกระทั่งตัวเองตั้งครรภ์แต่แฟนไม่รับเป็นพ่อเด็กสอบสวนทราบว่าวริษฐาพรเนี่ยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งย่านบางเขนพักอยู่คอนโดแห่งหนึ่งใกล้กับที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้ช่วงเย็นวันที่27ผู้ตายเคยมาแจ้งความกับตำรวจสน.หัวหมากว่าถูกร้อยตรีรัฐพลแฟนหนุ่มทำร้ายจนบาดเจ็บเหตุเกิดที่ห้องพักดังกล่าวส่วนวันเกิดเหตุมีลูกค้าร้านสะดวกซื้อมองเข้าไปในรถเห็นผู้ตายเนี่ยนั่งคอพับอยู่ที่เบาะคนขับนานผิดปกติไปเคาะเรียกก็ไม่ตอบก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็สาเหตุก็คือน้อยใจแฟนหนุ่มที่ไม่ยอมรับเป็นพ่อเด็กจึงก่อเหตุดังกล่าวนะคะก่อนที่จะมอบศพให้มูลนิธินำศพส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ให้ญาติประสานรับศพนำไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปโถถึงขั้นลงมือซ้อมกันแล้วเนี่ยค่ะเนาะไม่น่าจะไปน้อยอกน้อยใจอะไรนะเขาลงมือซ้อมแล้วทั้งที่เราตั้งท้องเนี่ยนะแสดงว่าใจคออืมเนาะไม่เห็นจะน่าเสียดมเสียดายอะไรเลยนะคะกับคนรักประเภทนี้ผู้ทั้งท้องด้วยนะคะทั้งทำร้ายแฟนสาวด้วยเนาะอืมน่าเสียดายแล้วก็เสียใจไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับกรณีนี้เนาะจากไปทั้งลูกแล้วก็จากไปทั้งหลานในท้องด้วยค่ะตอนนี้บ่ายโมง50นาทีเดี๋ยวลองไปดูที่ข่าวสดกันบ้างนะคะทางด้านข่าวสดมีอะไรที่น่าสนใจแม่ร้องครูโรงเรียนดังพัทลุงค่ะเอาท่อ PVC ตีลูกม.5จนแผ่นหลังเป็นรอยยาวเลยทีเดียวนะคะอีกละ อีกละนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ายาวไหมนะคะเวลาในรายการของเราโอ้ยาวค่ะน่าจะไม่พอนะขอไปดูภาพข่าวสั้นๆหน่อยก็แล้วกันแล้วก็นี่นะคะคืออะไรคะเนี่ยเพื่อนในวงการใจหายสุดอาลัยโดนัทนางแบบอินฟลูดังนะคะบอกขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวด้วยค่ะทำยังไงวิโนเดี๋ยวดูก่อนนะคะโดนัทนัทออนค่ะเป็นนางแบบเป็นอินฟลูดังแจ้งข่าวเศร้ากับคนที่รักโดนัทแล้วก็แฟนๆซึ่งก็ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะโดนัทนัทออนบรรพสุวรรณเป็นนอกจากจะเป็นนางแบบแล้วเป็นอินฟลูแล้วก็เป็นพริตตี้ที่รู้จักกันในวงการอย่างดีแล้วก็ยังเป็นเจ้าของตำแหน่งเพลย์บอยบันนี่2014

0: บข่าวก็โพสต์อาลัยใจหายนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเพราะว่าโดนัทเป็นน้องที่น่ารักรู้จักกันเกือบ10ปีตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการแม้ช่วงหลังจะไม่ได้เจอกันแต่เจอกันทีไรน้องก็มีความเฟรนลี่เสมออืมแล้วก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องบันนี่โดนัทด้วยนะคะก็แน่นอนซะเหลือเกินค่ะหลากหลายตำแหน่งทั้งอินฟลูทั้งนางแบบทั้งพริตตี้นะคะก็เป็นคนสวยน่ารักแล้วก็สำหรับสาเหตุที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือว่าเป็นภาพที่น้องโดนัทเนี่ยตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่นะคะแอดมิทที่โรงพยาบาลบอกคนอะไรสวยจังนะคะท่ามกลางคอมเมนต์เศร้าแล้วก็บอกว่าน้องเป็นคนสวยมากๆนอกจากสวยแล้วก็ยังรูปร่างดีแต่น้องจากไปด้วยโรคมะเร็งนะคะคุณผู้ฟังในวัยอายุเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้บอกนะแต่ว่ายังคงสวยยังเป็นคนสวยที่อายุไม่มากนะคะดูจากในรูปล่าสุดที่อยู่โรงพยาบาลเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของโดนัทณัฐอรบรรพสุวรรณนะคะนางแบบและเอ็นฟลูสาวชื่อดังพริตตี้สาวนะคะรวมทั้งเป็นเจ้าของตำแหน่ง Playboy Bunny 2019จากนิตยสาร Playboy Thailand ด้วยค่ะอายุไม่เท่าไหร่ก็จากไปซะแล้วนะคะโรคภัยไข้เจ็บเนาะไม่เข้าใครออกใครจริงๆวันนี้ดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอนะคะอ้าวจังสามจังหวัดภาคกลางเขาบอกว่าเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะจ๊ะเสียงน้ำท่วมฉับพลันสั่งพร้อมอพยพประชาชนค่ะสามจังหวัดภาคกลางมีจังหวัดไหนบ้างคะเดี๋ยวมาลองดูดิมีสระบุรีปราจีนบุรีและนครนายกนะคะ3จังหวัดนี้ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าฝนฟ้านะคะสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำเนี่ยต้องดูอย่างใกล้ชิดทีเดียวค่ะสระบุรีปราจีนและนครนายกเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งใครฟัง855เดี๋ยวฟังต่อนะคะใครฟัง711ก็หมุนไปทางซ้ายนิดหนึ่ง693เสียงอดิศรเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึงบ่าย3โมงค่ะ
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรืองวัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมด

0: ให้เสียดีขึ้นมา
1: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
1: ผมมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติด
7: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวาริสาวรสิริประภาค่ะพิสูจน์หลักฐานตรวจพื้นที่เกิดเหตุคลองถมเซ็นเตอร์เร่งหาสาเหตุเพลิงไหม้และเมื่อเช้านี้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์5ชั้นในตลาดสดเมืองเพชรบุรีมีผู้เสียชีวิต1รายเสียหายกว่า10ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สุดหลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เร่งหาสาเหตุด้านผู้ว่าชัดชาติติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบโครงสร้างภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่สำนักโยธาธิการกรุงเทพมหานครประเมินแล้วว่ามีความปลอดภัยซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้รวมกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายในการประเมินความเสียหายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้พลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจยังไม่สามารถเข้าถึงจุดต้นเพลิงบริเวณชั้น1ได้เนื่องจากโครงสร้างลานจอดรถชั้น2และ3ถล่มลงมาทับพื้นที่ต้องรื้อถอนโครงสร้างก่อนโดยวันนี้พอถอนได้ใช้โดรนสำรวจและระบุจุดเกิดเหตุอยู่ในโซน4ซึ่งยังไม่สามารถชี้สาเหตุเพลิงไหม้ได้ณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์5ชั้นภายในตลาดสด18เมตรเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีโดยจุดเกิดเหตุเป็นร้านโชคอนันต์และใช้เป็นโกดังเก็บวัสดุก่อสร้างอาทิสีกระป๋องสเปรย์และทินเนอร์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังฉีดน้ำสกัดใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงเพลิงจึงสงบทั้งนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในอาคารพบนายธวัชชัยรุ่งอภิญญาอายุ55ปีหรือเฮียบล็อกเจ้าของร้านนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณชั้น2หน้าห้องน้ำของบ้านสภาพถูกไฟคลอกเสียชีวิตจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดขณะที่อาคารพาณิชย์5ชั้นจำนวน4คูหารวมถึงอาคารและทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้คาดมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า10ล้านบาทเกิดน้ำท่วมฉับพลันภายในเขตอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนของสหรัฐอเมริกาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและอาจมีผู้สูญหายอีกประมาณ15คนโดยกระแสน้ำได้พัดทำลายสะพานคนเดินและทำให้ต้องอพยพนักเดินป่าและนักตั้งแคมป์หลายสิบคนเจ้าหน้าที่อุทยานเผยว่าน้ำท่วมฉับพลันยังทำให้ท่อส่งน้ำที่ให้บริการนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเสียหายซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมของนักท่องเที่ยวในอุทยานอย่างมากก่อนช่วงเทศกาลหยุดยาววันแรงงานทั้งนี้ท่อส่งน้ำที่ได้รับผลกระทบนั้นเป็นแหล่งน้ำดื่มและระบบดับเพลิงสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดบนฝั่งใต้ของแกรนด์แคนยอนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางเดินป่าจุดชมวิวที่พักและบริการสำหรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
4: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริสาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
6: เป็นอะไรหน้าบูดเชียว
7: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
6: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
7: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
6: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะ และถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับไลฟ์07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
7: มีหน้าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
6: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบลูมีโน่ใช้คู่กับไลฟ์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
7: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
6: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
8: 0894780889
6: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
7: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
8: 0894780889
7: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ

0: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นค่ะเจอกันช่วงเวลา14นาฬิกาโดยประมาณหลังจากที่เราฟังในเรื่องราวของข่าวสารจากกองทัพบกนะคะจบปุ๊บนะคะก็เจอกับสุกัญญาเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังนะในเรื่องราวของการเกษตรครึ่งชั่วโมงโดยประมาณกับผู้สนับสนุนรายการลืมไม่ได้กับโรมิโน่ลาย07 Impact แล้วก็ลามูดฟ้าเขียวยกแก๊งกับแก๊งหนูทำได้พร้อมด้วยคาเลนกับการย้ายสลายต่อสั่งข้าวดีดข้าวเด้งค่ะสึนามิค่ะแก้ไขปัญหาในเรื่องราวของการเขาเรียกว่าพืชผักยืนตายต้นนะคะดูแลในเรื่องราวของรากให้หากินได้สะดวกนะคุณผู้ฟังเนาะและเน้นในเรื่องราวของการปรับโครงสร้างดินด้วยมีประโยชน์หลากหลายรูปแบบผลิตภัณฑ์ในรายการสามารถใช้ควบคู่นะคะกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นได้และที่สำคัญนะในเรื่องราวของการเกษตรค่ะใช้ดีสำหรับทุกพืชไม่ยกเว้นพืชสักพืชเลยใช้เหมาะกับทุกพืชเลยเพราะฉะนั้นสั่งซื้อไปใช้กันกับในเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการยาขานอนยาขาแมลงนะคะเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆแปลกๆเราก็มีจัดจำหน่ายพร้อมด้วยในเรื่องราวของให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางด้านของการเกษตรค่ะ0894780889ย้ำเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งนะเผื่อใครจดไม่ทัน0894780889ค่ะใครจดทันไหมมีไม่ทันอีกหรือเปล่า สุกัญญาก็พยายามย้ำช้าๆนะคะ0894780889ขอบคุณทุกกำลังใจกับการติดตามรับฟังรายการเดี๋ยวรอสายออนแอร์พูดคุยกับคุณเจ้าไก่กันค่ะว่าวันนี้โอ้โหดินฟ้าอากาศนะคะเขาบอกว่าโอ้โหหลากหลายลูกเหลือเกินสำหรับพายุนะคุณผู้ฟังนะคุณเจ้าไก่เขาก็เน้นย้ำบอกโอ้ยพายุเนี่ยนะคะขนาดอยู่ไกลเรานะแต่ทำไมสงสารเพื่อนบ้านเราคุณผู้ฟังนะประเทศต่างๆที่เขาได้รับในเรื่องราวของนะคะเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยนะคุณผู้ฟังนะน้ำท่าโอ้โหนะฆ่าชีวิตนะคะประชาชนของเขาไปเยอะเลยทีเดียวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ฟ้าปิดแรงแดดไม่ค่อยได้เห็นเลยนะคุณสุกัญญา
0: ใช่มันมืดอึมครึมง่วง
1: ครับของผมนี่ตกแสมาตั้งแต่เช้า
0: ทำอะไรลำบากนะฝนตกชอแฉเนี่ยมันเฉอะแฉะไงคุณเจ้าไก่พอแดดไม่มีแล้วมันก็ไม่แห้งดิน
1: ครับเหมาะกับการพักผ่อนครับ
0: โถบ้านเรามันจะไปพักผ่อนอะไรทุกวันเนาะถ้าเกิดฟ้าไม่เปิด10วันเนี่ยพักกันไม่ต้องไปไหนกันแล้วติดเตียงเลยทีเดียว
1: ก็พักไปทั้ง10วัน
0: แล้วถ้าเกิด20วันยังไม่เปิดอ่ะ
1: ก็พักไป
0: ไม่ได้นะ
1: ก็ช่วงนี้สภาพอากาศก็ค่อนข้างจะปิดในหลายพื้นที่แล้วลมแรงมากคุณสุกัญญา
0: โอ้ลมแรงจริงคุณเจ้าไก่ยังบอกโอ้โหกิ่งมงกิ่งไม้ค้างเครื่องพังกันเยอะแยะเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: นาข้าวก็ล้มกันให้นอนกันให้เรียบเชียว
1: เหนื่อยง่วงหลับดีกว่า
0: โอ้ย
1: ก็เนี่ยบางท่านก็น่าเห็นใจจริงๆคุณสุกัญญาคือทำมาตั้งแต่3-4เดือนแล้วอะ
0: ใช่ไหม
1: ใกล้จะได้ตังคืนแล้ว
0: ใกล้จะได้ตังคืนแล้วนะ
1: ใช่ครับผ่านราคาข้าวขยับขึ้นไหมเนี่ยการ
0: ขึ้นไหมล่ะขึ้นหรือลง
1: ขึ้นนะเห็นหลายท่านก็บอกว่าขึ้นมาหน่อยแต่ความชื้นมันก็เยอะแหละ
0: เนี่ยเขาบอกราคาข้าวขึ้นก็จริงแต่โอ้หลากหลายพื้นที่ก็บอกว่าทำนา10ไร่ได้กันอยู่แค่เกณฑ์2เกณฑ์ช้ำเกณฑ์นะบอกให้เอาบูมิโนไลน์07ไปฉีด
1: ไม่เป็นไรเราก็พอเราเกี่ยวเสร็จแล้วเอาคาเลนไปก่อนตอนนี
0: ้เอาคาเลนไปแช่ตอนนี้ไม่พูดง่ายๆว่าน้ำท่าไม่ต้องสูบใส่อ่ะพอเวลาน้ำจะแห้งในนาฝนก็ตกใส่อีกแค่คาเลนก็แช่ไปเถอะ
1: ใช่อย่างวันนี้ก็มีพี่แต่ชื่ออะไรนะสิทธิเดชมั้ง
0: พ
1: ี่คุณลุงฟังรายการผมฟังคุณพ่อ
0: สรุปพี่หรือลุงหรือพ่อเอาให้แน
1: ่ไม่เป็นคุณลุงก็คือคุณพ่อของพี่เขาเนี่ยแหละ
0: ฟังรายการ
1: อยู่ที่
2: พ่อฟัง
1: ผ่านอำเภอเมืองอำเภอเมืองลพบุรีคร
2: ับ พ่อฟังใช่ไหม
1: ใกล้คุณสุกัญญาไหมพ่อฟัง
2: อยู่ที่ไหนนะอำเภออะไรนะ
1: อำเภอเมืองโคกผ่านโคกผ่านลพบุร
2: ีอำเภอเมือง
1: ตำบลโคกผ่านนะ
2: ไม่เคยไปอ่ะอยู่แค่เขาพระงามเนี่ยหนูว่า
1: โอ้อยู่เฝ้าลิงอย่างเดียวเลย
2: เอออยู่เฝ้าเนี่ยไปไหนอ่ะ
1: ขอบคุณมากแกก็โทรมาถามข้อมูลว่ามันใช้ยังไงราคาเท่าไหร่อะไรยังไงบอกพ่อฟังรายการวิทยุอยู
2: ่อ๋อคุณพ่อฟังอยากให้ลูกใช้
1: ไม่อ่ะน่าจะให้ลูกสั่งให้จ่ายตังค์ให้ด้วย
2: สั่งให้พ่อด้วยแล้วก็จ่ายตังค์ด้วยนะลูกเอ้ย
1: ขอบคุณมากครับลองใช้ดูสำหรับแบบนี้ยังไม่เคยใช้นะ
2: ทำนาเยอะเปล่าเนี่ย
1: ก็สั่งไป6ซองนะ
2: 6ซองก็หลายบาทอยู่ไอ้หลายบาทไม่เท่าไรหลายไร่นี่แหละหลายไร่อยู
1: ่30ไร่
2: อืม
1: ประมาณครับก็ลองใช้ดูเมื่อวานก็มีลุงปรีชาลุงปรีชานี่ก็โอ้แฟนรายการเหนียวแน่นเลย
2: สวัสดีค่ะคุณลุงปรีชาสบายดีนะคะหลับอยู่ตื่นนะฟังหนูจัดรายการนะ
1: ลุงจะบอกฟังทุกวันแล้วเพราะว่าแม่บ้านสะกิดถึงเวลาแล้ว
2: แม่บ้านเขาเปิดให้ฟัง
1: จริงลุงแกก็สั่งไปใช้สองรุ่นนะจริงๆแกไม่ทำอะไรแกก็อยู่สบายนะคุณสุบัญญาม
2: ันไม่ดีหรอกค่ะคนเราสบายมากจนเกินไปมันก็จะลำบากทีหลังเพราะฉะนั้นก็ลำบากไปเลยค่ะตลอดไป
1: ลุงแก
2: เข้าใจไหมคุณเจ้าไก่คำว่าสบายเนี่ยคือไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆอยู่เฉยๆนิ่งมันไม่ดีนะคะ
1: ทำไมอ่ะ
2: มันจะติดเตียง
1: โอ้แต่ลุงแกก็ออกกำลังกายเดินไปเดินมา
2: โอ้ยเดินไปเดินมาไม่พอทุกวันนี้คนเราว่าโลกมันเยอะมันต้องหยิบนั่นทำนี่
1: ตอนนี้ก็น่าจะแข็งแรงขึ้นลุงแกบอกไปบายพาสมามั้งครับ
2: เออน่ะเห็นไหม
1: ครับ
2: ไปพักหัวใจใช่ไหม
1: ใช่แกอยู่บางเดืออำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี
2: โอ้ยถ้าไปพักมาก็อย่าไปทำอะไรให้มันจนเหนื่อยนะคะอย่าบ้าตามสุกัญญานะไม่ได้นะถ้าทำไปพักเราก็ต้องระวังทำอะไรก
1: ็
2: อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเหนื่อย
1: อันไหนที่แกก็คงไม่ได้ทำก็ให้จ้างคนนู้นคนนี้มาช่วยแล้ว
2: เออเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพนะสุกัญญาก็แย่เลยนึกว่าไม่มีโรคประจำตัวไง
1: จริงๆอ่ะผมเคยไปเที่ยวหาลุงแกน่าจะอยู่2ครั้งนะมั้งคุณสุกัญญาผมบอกเลยว่าลุงแกไม่ต้องทำอะไรก็สบายแต่ขายที่ได้100ล้านใช่มั้ง
2: ขายที่ได้100ล้าน เงิน100ล้านถ้าเราใช้ไม่เป็นมันก็มีวันหมดนะคุณเจ้าไก
1: ่แม่เนาะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะลุงขอบคุณมาก
2: ๆใช่ๆๆต้องดูแลสุขภาพร่างกายเยอะๆนะคะ
1: ใช่ๆครับก็ยังปลูกนิดปลูกหน่อยให้แม่บ้านออกกำลังกายดีแล้วครับ
2: แต่ถ้าเกิดว่าคุณป้าแกออกกำลังกายคนเดียวก็ไม่ต้องปลูกให้เยอะนะ เดี๋ยวป้าจะเหนื่อยไม่อะไรป้าจะเหนื่อยเศร้าไหนจะดูแลคุณลุงอีกเนี่ยต้องระวังค่ะถ้าเกิดไม่มีลูกมีหลานมาช่วยเนี่ยถ้าสองคนตายายก็เอาแค่พอประมาณเอาแค่คลายเหงา
1: ผมว่าหลายๆท่านมันอดไม่ได้อย่างคุณสุภัญญาบอกก็เคยทำอ่ะถึงว่าจะมีตังค์เยอะแยะแต่มันเคยทำอ่ะ
2: จริงยอมรับเงินในบัญชีเนี่ยไม่มีความหมายอะไรหรอกจริงอยากทำก็เคยคนเคยมันหยุดไม่ได้จริงๆนะคุณเจ้าไก่คุณเจ้าไก่จำช่วงที่ดิฉันผ่าตัดได้ไหม
1: ครับผม
2: การที่นอนอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันอยู่มันลำบากใจเหมือนกันนะมันถามว่าสบายกายไหมสบายกายแต่มันหงุดหงิดหัวใจ
1: มันเคยทำนู่นทำนี่แล้วมาให้นอนเฉยๆ7วันอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: นี่ไงตุนยาเข็ดเลยนะเมื่อก่อนเคยบอกคุณแม่ว่าไม่ลอยเอ้ยจะไปทำอะไรนักหนาอยู่เฉยๆสิอยู่เฉยๆพอไปเจอกับตัวเองนะอยู่เฉยไม่ได้ตัวเองเคยทำเหมือนกัน
1: เออนั่นแหละครับก็เอาเท่าที่เราร่างกายเราทำไว
2: ้
1: สักพักก็เนี่ยลองดูครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยหายตัวคาเลนนะใช้ดีนะเมื่อวานก็มีน่าจะอยู่สุพรรณบุรีมั้งคุณตุนยาครับบอกว่ารีบใช้ส่งมาเลยได้ไหม
2: รีบส่งเลยสั่งปุ๊บส่งให้อยู่แล้วแต่เวลาขนส่งถึงยัง
1: ถึงแล้ว
2: อ๋อถึงแล้วอุ้ย
1: คือถ้าเจ้าหน้าที่เขาว่องไวเขาไม่ได้ติดอะไรมันก็
2: ของก็ถึงไว
1: ใช่
2: ช่วงนี้อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าห่อหรือว่าชิ้นส่วนอาจจะมีการแบบว่ายังไงอ่ะ
1: บ
2: ูบี้บูบี้เอามึงเนอะฝนมันตก
1: ไม่หรอกครับมันก็อยู่ที่
2: ขนส่ง
1: ที่เขาแหละใช่ใช่ครับบางทีก็ไปแบบอย่างรูปลักษณ์สวยงามตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางก็เยอะ
2: เหรอเออดิฉันสนว่าดิฉันสั่งของที่ไรเจอแบบบูบูบูบี้ว่าน่ะ
1: ก็ดูชื่อผู้รับป่ะโอ้ยคนนี้เหรอ
2: โยนแม่ง
1: โอ้ให้มันมา
2: โยนเลยว่าแต่มันชื่อดีเจสุกัญญานี่โยนฟิวเลยใช่ไหม
1: เอออาจจะมีอาจจะมีเพื่อนเป็นไปได้
2: คุณนี่ก็ใจดำเหมือนดิฉันเหลือเกินนะ
1: ไม่หรอกเขาก็ดูแลเหมือนกันหมดนั่นแหละ
2: อ๋อเหรอนึกว่าแหมแหมเลือกที่รักมักที่ชัง
1: ของชิ้นเล็กแต่ว่ามันขึ้นไปก่อนแล้วของชิ้นใหญ่มันตามไปทีหลังมันหนักมันก็อาจจะทับของชิ้นเล็กอะไรง่าย
2: ๆเออเออเอานึกว่าโยน
1: คิดในแง่ดี
2: ก็นึกว่าเห็นชื่อปุ๊บปิ้วเลยอย่างเงี้ยไม่เอานะ
1: ผมว่าใช
2: ่ใช่เหรอดิฉันเนี่ยจะต้องพิจารณาตัวเองแล้วล่ะพอดูแล้วเนี่ยจะบริษัทไหนก็ช่างอ่ะมันมารูปแบบนั้นอ่ะ
1: เขาอาจจะแบบอ๋อพักอยู่ค่ายนี้ใช่ไหม
2: เออสถานีนี้จำมันได
1: ้เออ
2: เฟียงไปเลย
1: อาจจะเหมารวมไงอาจจะเหมารวมไม่ใช่คุณสุกัญญาคนเดียว
2: ทำไมอ่ะส่วนมากเป็นของดิฉันอ่ะ
1: อ้าวเหรอ
2: เออ
1: ก็เนี่ยช่วงนี้สั่งได้นะสำหรับท่านที่เพิ่งเกี่ยวข้าวครับไปหมักเลยน้ำเราก็ไม่ต้องขึ้นเยอะ
2: ฝนตกบ่อยๆตอนนี้ฝนตกบ่อยน้ำแช่ในบิ่งไร่บิ่งนาก็แช่ให้มันมีประโยชน์ไปคุณต้องฟังแช่เข้าไว้
1: ใช่ใช่ครับผมแล้วก็พอเริ่มฉีดยงฉีดยาอะไรแล้วช่วงข้าวเล็กก็อย่าลืมตัวบุ้งนอกกับไรฝนเป็นอัพฉีดพ่นด้วยก็ดีนะครับช่วยในการแตกกอข้าวแข็งแรงหรือจะเพิ่มลามุดต่อเกี่ยวก็ได้ยิ่งแตกกอไวด้วยคุณปุ๋ยแล้วไปเดี๋ยวปุ๋ยลดไปเลยปุ๋ยช่วงนี้เห็นเงี้ยมันก็ยังแพงอยู่นะครับแบบท่านที่ทำนาข้าวปุ๋ยผักไม่ต้องพูดถึงเลยคุณปุ๋ยแพงกว่านาอีกแล้วก็ไม่ก็คือของอะไรที่มันขึ้นแล้วจะให้มันลงมันลงช้าบางทีมันก็ไม่ลงเราก็ต้องเซฟๆอ่ะ
2: เขาก็ไม่เซฟเรา
1: ไม่
2: ใช่เราเซฟเขาอ่ะ
1: ก็ไม่รู้มันก็พูดยากคุณสุกัญญาตอนนี้เพราะว่าข่าวมันก็ยังมีแบบลึ่มๆมากๆมันอยู่นะแต่ว่ามันโดนข่าวน้ำท่วมน้ำหลากพายุเข้าซะส่วนใหญ่ในตอนนี้ไง
2: ใช่ใช่ใช่
1: ข่าวมันก็เลยดูเงียบๆไปหน่อยโอ้จัดจะเยอะจริงๆน้ำปีนี้คือไม่ใช่ที่ประเทศไทยนะคือ
2: ทั่วโลกอ่ะโอ้ที่อื่นอ่ะดูที่ไหนเนปาลเหรอ
1: เนปาลเขตติดต่อเนปาลทิเบตจีนตอนนี้ลาวก็ท่วมไปแล้วนะ
2: อ้าวเหรอไม่ท่วมก็ไม่เหรอ
1: ลาวท่วมเวียดนามนี่หนักจีนก็หนักครับคือรอบๆเราเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นข่าวก็ได้แต่ว่ารอบๆเราหนักนะ
2: วิแต่ถ้าเกิดว่าดูข่าวต่างประเทศอ่ะก็จะเห็นอยู่นะเรื่องราวของเพื่อนบ้านเราเนี่ยเจอปัญหาแล้วก็บ้านเขาอ่ะเจอเยอะกว่าบ้านเราก็คือหนึ่งสูญเสียผู้เขาเรียกว่าสูญเสียประชาชนไปเยอะเหมือนกันนะตามหามั่งอะไรมั่งเนี่ย
1: ใช่เหมือนพายุเกที่ภาคใต้ตอนนั้น
2: อ
1: ่ะตอนที่ประเทศไทยเราโดนนะ
2: จ้ะ
1: หลายน่าจะ20 กว่าปีแล้วมั้ง
2: นั่นแหละ
1: ก็
2: เป็นกำลังใจนะฮะเป็นกำลังใจให้สำหรับเพื่อนบ้านนะคะหลากหลายพื้นที่ที่เขาโดนกันเนี่ยเราก็อาจจะโดนบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ก็ดูแลพืชผักให้ดีในช่วงนี้เพราะว่าฝนตกชุกเยอะนะคะแล้วก็บ่อยแล้วก็คือฟ้าไม่เปิดอย่างเงี้ยต้องดูแลพืชผักให้ดี
1: ใช่ครับมีโอกาสที่จะได้ราคาดีๆไงถ้าเราปัญหาเราน้อยด้วยต้นทุนเราน้อยราคามันดีเนี่ยเราก็จะเหลือเยอะหน่อยคุณสุปัญญาไม่ใช่ว่าราคาดีๆแล้วโอ้โหเราก็แนะนำให้ป้องกันท่านก็ปล่อยตามมีตามเกิดอย่างเงี้ยบางทีมันปัญหาเยอะโรคเยอะเราอาจจะไม่มีผลผลิตขายเลยในราคาที่มันดีเลยก็ได้นะคุณสุปัญญา
2: ใช่บางทีถ้าเราไม่ดูแลเราไม่ดูแลโรคมันก็เยอะมันก็ทำให้ผลผลิตเราไม่ค่อยได้หรอกต้องระวัง
1: ใช่ใช่โดยเฉพาะพวกผักใบเนี่ยเสียแล้วเสียเลยนะครับเสียเวลาปลูกมาก็พยายามป้องกันไว
2: ้เสียไม่พอไหนจะโรคเน่าอู้เยอะแยะมากมายมันส่งผลให้ที่เราลงทุนไปมันไม่ได้อะไรมานะคุณผู้ฟังบางทีปลูกแล้วไม่ดูแลไม่ใส่ใจเลยก็จะปลูกทำไมเนาะ
1: บางท่านก็รู้นะว่ามันต้องเป็นแต่ว่าบางทีก็ประหยัดงบอะรอให้เป็นก่อนคือทุกอย่างถ้ารอให้เป็นเนี่ยมันยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมก็คือปัญหา
2: ใช่เพราะว่า
1: ถ้าป้องกันเนี่ยมันดีกว่าเยอะครับ
2: เหมือนแก้วอะแก้วเรารู้ว่าเรามาใช้แล้วมันมีรอยร้าวถ้าเราไม่รู้จักแบบเปลี่ยนหรือว่าหยุดใช้มันอะมันก็อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเอามาใช้อีกเนี้ยแล้วก็แบบไม่ดูแลมันอะมันก็แตก
1: นะมันก็จะรอยร้าวแล้วเห็นรอยร้าวถ้าเห็นรอยร้าวแล้วเราก็ไม่อยากจะกินนะแก้วนั้น
2: อืม
1: ใช่ไหมล่ะ
2: ใช
1: ่ก็ป้องกันไว้ก็ต้อง
2: ระมัดระวังดูแลไว้ค่ะช่วงนี้พืชผักอ่อนแอเพราะว่าเจอในเรื่องราวของฟ้าฝนและโรคที่มากับน้ำฝนก็เยอะ
1: แล้วดินก็ฉ่ำชื้นแฉะรากก็หาอาหารไม่ค่อยได้ครับก็แนะนำตัวซึนามิไม่ใช่ฮานามินะ
2: ซึนามินะคะซึนามินะคะชื่อนี้มีชื่อเดียวแล้วก็มีที่เดียวจัดจำหน่ายคุณผู้ฟังนะ
1: ครับฉีดพ่นช่วยได้เยอะครับระบบรากก็จะหาอาหารได้ดีเหมือนสภาพอากาศปกตินะแล้วลดปัญหาการยืนตายต้นได้ดีด้วยก็สุดยอดครับตัวซึนามินะซึนามิครับแต่ท่านก็หลายๆท่านก็บอกเอาฮานามิหรือว่าเราต้องเปลี่ยนชื่อ
2: มิ
1: ซึนามิครับซึนามิ
2: ค่ะ
1: ฉีดพ่นซิโคนได้เลยที่ดินรอบต้นหรือว่าจะฉีดรูดขึ้นต้นขึ้นใบขึ้นยอดได้หมดคุณสุกัญญาไม่มีผลกระทบอะไรกับดอกกับผลนะ
2: ค่ะ
1: สำหรับตัวซึนามินะหรือจะไปผสมกับแก๊งหนูทำได้เลยก็ได้นะครับตัวโนไลศูนย์เจ็ดลามุดปลาเขียวอิมแพคปลาแดงก็ได้ทุกคนไปร่วมกันได้เลยครับผสมกับยาฆ่าแมลงยาหนอนพวกนี้ได้หมดครับแต่ผมข้อเน้นย้ำทุกช่วงแหละไม่ว่าจะเป็นช่วงฝนเยอะหรือว่าฝนไม่มีเนี่ยถ้ายาเชื้อราก็ฉีดแยกไปเดี่ยวๆจะได้ผลดีกว่าจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่านะครับถ้าท่านทำได้นะแต่หลายๆท่านก็ทำไม่ค่อยได้ประสุนนะเพราะว่ามันกลางเขาแล้วก็มันต้องฉีดแบบนี่มันครบๆอ่ะ
2: ค่ะ
1: มันได้ผลไหมมันก็ได้แต่บางทีมันก็ไม่เต็มที่นะแต่ถ้าเราแยกฉีดได้ก็จะดีกว่าก็ลองวางแผนกันดูสำหรับท่านที่ปลูกพืชต่างๆอยู่นะครับอะไรที่เราทำได้แล้วมันได้ผลเราก็จะประหยัดไปนะ
2: โอ้อันนี้แน่นอนแล้วตอนนี้นะผลผลิตทำยากนะคะไม่ใช่ง่ายใครที่ดูแลดีทำดีรับประกันราคาตอนนี้โอ้มันแบบว่าพุ่งปุ๊ดไม่บอกใครเลยนะ
1: ใช่ครับแล้วมันฟ้าปิดเกือบทุกพื้นที่นะผมบอกเลยช่วงเนี้ยมันพายุ4ลูกติดอ่ะ
2: ใช่ไหมหมดเมื่อไหร่เนี่ยคุณรู้ไหม
1: ยังไม่ได้ฟังข่าวเลยแต่ว่าเห็นกรมอุตุก็ประกาศเตือนหนาวชัวร์ตลอดเลยช่วงเนี้ย
2: เจอดิฉันวันนั้นใครโทรมาถามดิฉันแฟนรายการบอกว่าพายุมาเนี่ยหมดเมื่อไหร่ตุกัญญาโถหนูก็ลืมถามพายุหนูว่านะลืมถามไปว่ามาแล้วหมดเมื่อไหร
1: ่ต้องไม่งั้นท่านที่เข้าเว็บไซต์เป็นก็เข้าไปทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเลยเขาก็แจ้งประจำนะประกาศบ่อยมากช่วงเนี้ย
2: สุกัญญาก็ได้ฟังแค่ประกาศนะคะว่ามันมีเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ละเอียดถึงขนาดแบบว่าร ู้ว่าหมดเมื่อไหร่ไงลืมดูไงที่สำคัญลืมดูคุณเจ้าไก
1: ่ตอนเนี้ยเขาก็ไม่กล้าจะบอกว่าหมดเมื่อไหร่หรอกเพราะว่ามันก็ก่อตัวได้เรื่อยๆการพายุอะ
2: ใช่เพราะว่าความกดอากาศอะค่ะคุณผู้ฟังในแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนะความกดอากาศต่ำเนี่ย
1: คือเขาก็มองเรดาร์คาดการณ์ว่าอ้าวอีกหนึ่งสัปดาห์อีก10วันข้างหน้าอาจจะไม่มีอะแต่ว่าพอไปอีกวันนึงอ้าวมันเริ่มก่อตัวอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หมดนั่นแหละเรื่องสภาพอากาศในปัจจุบันช่วงนี้นะครับ
2: ก็รู
1: ้มันยังมีดาวเทียมให้เราเห็น
2: ใช่รู้แต่ว่าเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนดิฉันจำได้มีผลกระทบจนถึงวันที่2แต่ไอ้ถามว่าพายุจะหมดวันไหนเนี่ยไม่รู้2กันยานะหมดอ่ะ
1: ใช่คือทางข้อมูลจากกรมอุตุไม่เหมือน20ปีที่แล้วแล้วนะครับปัจจุบันนี้เขาแม่นนะเพราะมันมีเครื่องมือช่วยเยอะครับ
2: ใช่ใช
1: ่ใช่เชื่อเขาไว้แหละดีแล้วจะเกิดไม่เกิดเราก็ป้องกันของเราไว้ก่อน
2: ใช่ดูแลป้องกันเอาผลิตภัณฑ์เราไปใช้ดูคุณผู้ฟังนะลองดูค่ะถ้าอย่างเป็นบูรูมิโนไลน์07อ่ะสุกัญญาก็แนะนำให้ยกแก๊งไปเลยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักเนาะ
1: ใช่ครับผม
2: อืม
1: เชื้อลงเชื้อราถ้าท่านไม่มีก็โทรสอบถามได้เราก็มีบริการให้
2: มีเชื้อราเชื้อไวลงโอ้มีหมดอ่ะเกี่ยวกับการเกษตรอ่ะขอแค่โทรมา
1: ครับผมช่วงท้ายเราก็มาดูราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่31แล้วจะเข้าวันที่1
2: นี้กันยายนแล้วเลขอะไรมาอย่าบอกนะจะมาอีกอ่ะเหมือนเดิมอ่ะไม่มาเหมือนเดิมนะตัวเอง
1: เลขเยอะมากเลยครับ
2: พองั้นเก็บเอาไว้คนเดียว
1: ก็นู่นไงก็นี่ไงพระศิวลีลอยน้ำที่ธรรมมูลนู่นไง
2: เห็นอยู่อันนั้นเลขอะไรนะได้ยินในคลิปไม่ชัดน่ะ
1: 34ครับ
2: อ๋อ34นะ
1: เลขเรือสหรัฐก็72
2: โอ้ไม่มีเลยหาลอตเตอรี่ไม่ได้เลยเนี่ยเลขเนี้ย
1: ก็มันชอบออกด้วยนะเรือสหรัฐมาลงที่ไรเนี่ย
2: หรอมีลำเดียวหรอที่มาน่ะ
1: ลำเดียวปีละครั้งหรือยังไงเนี่ยแหละครับโ
2: อ
1: ้เลขเยอะป
2: ีครับไม่ต้องบอกพอแล้วแค่นี้ก็หลายบาทแล้วเนี่ยมาดูราคาผักกันเถอะ
1: เออครับดูราคาเริ่มจากกวางตุ้งนะวันนี้12บาทราคาก็พอได้อยู่ขึ้นช่ายนะครับ70ช่วงนี้คณะต้นถูกนะครับ10บาทคณะยอด20บาทครับต่างกันเยอะนะผักกาดหอม40ผักบุ้งจีน14บาทใบกระเพรา40แมงลัก45โหระพา40ต้นหอม70ผักชีไทย80ผักชีลาว40ผักกาดขาวลุย19บาทกะหล่ำปลี18บาทนะครับฝั่งผักลูกเบอร์สวยจังกวาจังร้านจังไรอ่อนวันนี้16ถึง18บาทถั่วฝักยาวก็ราคาดีนะครับ40บาทมะเขือปลอด22บาทมะเขือยาว20มะระจีน30มะละกอดิบ14บาทมะเขือเทศสีดา24บาทพริกขี้หนู45บาทขี้หนูสวนกับกะเหรี่ยงนะครับ160บาทยำแดงยำเขียว30พริกเหลือง120บาทบวกเหลี่ยม18บาทผักเขียวอ่อน13บาทมะเขือพวง45บาทก็เป็นราคาผักในตลาดที่มุมเมืองสำหรับวันนี้นะครับปลูกอะไรก็ดูแลดีๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ก็โทรสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ทางคุณสุกัญญาให้ไว้ได้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญาและท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่ค่ะในเรื่องราวของการเกษตรปลูกแล้วดูแลให้ดีนะคะผลผลิตจะได้ออกมาดกๆดีๆค่ะ089478089นะ0894780889ค่ะช่วงหน้าค่ะสุกัญญายังคงอยู่ต่อกับรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับพละวันออยกับโปรวันสุดท้ายค่ะ
3: ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพาราวันออยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพาราวันออยผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารบบอาหารเลขที่13-1-07458-5-0306ใน1เม็ดประกอบด้วยน้ำมันงาขี้ม้อนน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันปลาและน้ำมันซีบักทอนรับประทานวันละ2เม็ดก่อนนอนครั้งเดียวคำเตือนอ่านคำเตือนในสลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่โทร0839156391 0839156391พาราวันออยทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพเช่นคุณทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพาราวันออยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพาราวันออยผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารบบอาหารเลขที่13-1-07458-5-0306ใน1เม็ดประกอบด้วยน้ำมันงาขี้ม้อนน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันปลาและน้ำมันซีบักทอนรับประทานวันละ2เม็ดก่อนนอนครั้งเดียวคำเตือนอ่านคำเตือนในสลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่โทร0839156391 0839156391พาราวันออยทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพเช่นคุณ

0: วันนี้นะคะส่งมอบเป็นกำลังใจกับผลงานเพลงเพราะๆนะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะส่งมอบเป็นกำลังใจในเรื่องราวของเสียงเพลงเพราะๆหวานๆซึ้งๆเนี่ยจากใจนะคะทางด้านของนะคะป้าแววนะคะแล้วก็นะคะบรรดาป้าติ๋วเอ้ยนะคะโอ้หลากหลายพื้นที่นะคะกับการแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาเนาะวันนี้โปรพิเศษวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์พันละวันออยพรุ่งนี้นะวันนี้สุกัญญาจัดรายการเกี่ยวกับนะคะเพลงนะคะวันนี้นะอีก1วันพรุ่งนี้นะคะก็การเกษตรเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนค่ะยังคงอยู่นะคะแต่ว่าช่วงประมาณ 14:30 นพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีก1รายการที่เข้ามาทดแทนในเรื่องราวของรายการของสุกัญญานะคุณผู้ฟังเนาะก็ขอบพระคุณแม่ๆป้าๆนันๆใครอยากจะฟังเพลงก็โทรมาส่วนตัวนะจ๊ะทำไมอ่ะเดี๋ยวจะร้องให้ฟังไงเออนะคะไม่ได้ไปไหนค่ะเบอร์โทรก็ยังใช้เบอร์โทรเดิมนะคะคิดถึงกันก็โทรหากันนะแล้วก็ฝากไว้ในเรื่องราวของรายการการเกษตรนะคะยังคงอยู่นะ 14:00 นถึง 14:30 นกับรายการปลูกง่ายขายเป็นนั่นเองค่ะ0839156391เออเบอร์นี้นะบอกเลยในเรื่องราวของการประท้าวันนี้โปรวันสุดท้าย1แถม1 690ซื้อ3แถม1ในราคา1,090 บาทกับการบำรุงสมองดูแลสายตาเสริมสร้างกระดูกข้อเข่าให้แข็งแรง1กระปุกประท้าไปเลยเป็นเดือนๆแหละคุณผู้ฟังนะหลากหลายพื้นที่เขาก็ประท้ากันอย่างต่อเนื่องแม่วิมลวันบอกใส่ตู้ไว้แล้วเกือบ10กระปุกสกุลยาเอ้ยสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้าวันนี้สักเพลงนึงทันไหมล่ะ
0: ทันหูยได้ยินเสียงมีการบอกทันไหมล่ะอย่างนี้มันก็ต้องรีบเปิดอะเนาะเพลงอะไรพี่ลำไย
1: เอาโปรดเถิดดวงใจจ้า
0: โปรดเถิดดวงใจฝนตกดีไหมอะทางนู้นอะ
1: มันก็แซ่แซ่ไม่มีแรงไม่มีนักลบจันน้องปืนอะที่อื่นนะ
0: ดีแล้วดีแล้วเอาแค่พอประมาณเนาะ
1: จ้า
0: จ้าส่งให้ใครดี
1: ชุดใหญ่เลยจ้าชุดใหญ่เลย
0: ได้เลยได้เลยขอบพระคุณพี่ลำไยนะคะ
1: จ
0: ้าจ้าให้สุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวสุกัญญาส่งมาเป็นกำลังใจกับผลงานเพลงเพราะเพราะ
1: จ้าให้สุขภาพแข็งแรงจ้า
0: ให้ถูกหวยทุกคน ในวันพรุ่งนี
1: ้ถ้ามีเลขเดี๋ยวอย่าโทรมา
0: เฮ้ยมันต้องอย่างนี้คนเรารักกันมันต้องอย่างนี้ขอบคุณค่ะพี่ลำไยจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ลำไยเฮียฮ้อนะคะกับการแนะนำผลงานเพลงเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกการประทะเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกบ้านนะไม่ว่าจะเป็นแฟนๆรายการจากหลากหลายจังหวัดเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์พันล่าวันออยโปรสุดท้ายวันนี้นะคุณผู้ฟังเนาะ0839156391 0839156391ฟังผลงานเพลงเพราะๆที่ขอจ้า

ขอบพระคุณนะคะสำหรับผลงานเพลงเพราะๆนะจากทางด้านของพี่ลำไยคนสวยหนองปลือนะคะอุ้ยเปิดทางด้านของโทรศัพท์เนาะโอ้หลากหลายพื้นที่เนี่ยนะคะเขาก็นะคะพูดถึงในเรื่องราวของนะคะฟ้าฝนนะช่วงนี้เพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพร่างกายนะคะอ้าวไม่มีสุกัญญามานั่งบอกเนอะสุกัญญาก็จะไปนั่งบอกอยู่ในรายการเกษตรนะวันพรุ่งนี้ นะคะก็ขอบคุณนะสำหรับแม่ๆป้าๆนะคะน้าๆอาๆทุกบ้านเลยกับการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะจัดโปรพิเศษวันนี้วันสุดท้ายแล้วขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะหลายท่านหลายคนนะคะหลากหลายจังหวัดที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลบำรุงสมองฟื้นฟูดวงตาเสริมกระดูกข้อเข่าเป็นประจำขอบพระคุณนะคะกับผลิตภัณฑ์พาราวันออยที่ให้โอกาสสุกัญญาได้มาบอกสิ่งดีๆให้สำหรับคุณผู้ฟังได้รับรู้ในเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายกันนะ0839156391กับโปรพิเศษใครจัดได้จัดเลยโปรนี้1แถม1 690ซื้อ3แถม1ในราคา 1,090 บาทวันนี้วันสุดท้ายขอบคุณทุกกำลังใจนะคะหลากหลายบ้านเลยนะคะที่ประทานแล้วรู้สึกว่าสายตาดีขึ้นสมองนะคะเป็นการบำรุงนะคุณผู้ฟังนะถามว่าบำรุงทำไมเพราะว่าอายุคนเรามันเยอะขึ้นไงพอเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เสื่อมไปตามสภาพอายุนะคะยิ่งอายุเยอะร่างกายเรายิ่งเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นดูแลกันให้ดีเสริมสร้างบำรุงทุกวันก่อนนอนกับพาราวันออยซับเจลเม็ดใสๆเหลืองๆกับการสกัดน้ำมันปลาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นงาคีมอนแล้วก็สีบัคคอนกับโปรพิเศษหมดแล้วหมดเลยวันนี้ค่ะ0839156391คุณผู้ฟังนะไม่ว่าหลากหลายท่านหลากหลายคนชีวิตคนเราล้วนแตกต่างกันแม้ไม่เหมือนกันนะคะมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปวันหนึ่งบางคนถึงแม้ว่าจะรวยแต่ก็เจออุปสรรคมากมายซึ่งหลายๆท่านหลายๆคนเราก็ไม่มีใครรู้ร่วงได้และไม่มีใครรู้อนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกบ้านนะคะมีอะไรโทรมาพูดคุยกันได้เบอร์โทรศัพท์สุกัญญายังใช้เบอร์เดิมฝากติดตามรับฟังรายการเกษตรช่วง14นาฬิกาด้วยนะอุดหนุนกันเยอะๆ0839156391เบอร์นี้ค่ะฝากไว้กับผลงานเพลงเพราะๆอีกหนึ่งผลงานเพลงให้เป็นกำลังใจสำหรับทุกบ้านวันนี้ใครที่เหนื่อยวันนี้ใครที่ท้อวันนี้ใครที่เจอปัญหามาหลากหลายรูปแบบนะคะบางท่านก็เจอปัญหาเยอะบางท่านก็เจอมากเจอน้อยก็ขอให้ทุกบ้านมีความสุขนะคะอย่าท้อนะคะกับผลงานเพลงนี้สุกัญญาชอบมากเลยอ่ะเพราะว่านะคะวันนั้นน่ะไปดูในเรื่องราวของรายการซุปเปอร์เทนแล้วก็ชอบประวัติของเด็กน้อยคนนี้มากชื่นชอบในความสามารถของเขาชื่นชอบในสิ่งที่เขาเจอมาและเขาก็ยังคงมีความภาคภูมิใจเขาไม่เคยท้อเลยนะคุณผู้ฟังนะคะและเขามีความรู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังในเมื่อเราเกิดมาแล้วไม่ว่าจะจนไม่ว่าจะรวยไม่ว่าสุขภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกคนจงภูมิใจเมื่อเราได้เกิดมาพรุ่งนี้เวลาเดิม14นาฬิกาหมุนขึ้นมาเจอสุกัญญาทางด้านของวสป.นะคะวันนี้ล่ำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะกับผลงานเพลงนี้ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและพรุ่งนี้นะ

ดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหาร

0: ศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันตื่น
7: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวาริสาวรตรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองร.1หาดใหญ่สงขลารับทราบติดตามข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลาติดตามแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้รวมถึงการรับฟังแนวทางแก้ปัญหาเพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ประตูระบายน้ำหน้าควนที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาลงพื้นที่สำรวจติดตามแก้ไขปัญหาและแผนป้องกันอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่รับฟังผลการดำเนินโครงการซ่อมสร้างคลองร.1ก่อนที่จะพบประชาชนซึ่งนายกได้รับฟังบรรยายการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำที่คลองภูมินาถดำริโดยอธิบดีกรมชลประทานยืนยันกรมชลดำเนินโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูน้ำหลากในปี69ครอบคลุมทั้งการขุดลอกคลอง7สายและซ่อมอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายแล้วซึ่งมั่นใจว่าโครงสร้างบริหารจัดการคลองร.1จะสามารถรองรับได้ในช่วงฤดูฝนและการระบายน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ระบุว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ที่จังหวัดสงขลาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและเป็นพื้นที่แห่งอนาคตรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติต่างๆยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: รองนายกเอกนิติห่วงสถานการณ์น้ำภาคกลางกำชับพื้นที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงสั่งดูแลประชาชนให้ปลอดภัยหลังฝนตกหนักสะสมเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางแสดงความห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยกำชับจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ในภาคกลางให้ติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักสะสมเกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีน้ำจากพื้นที่สูงไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนที่พักรีสอร์ทรวมไปถึงเส้นทางสัญจรบางแห่งซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้จึงขอกำชับให้จังหวัดภาคกลางติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดสระบุรีปราจีนบุรีและนครนายกให้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณะและทรัพยากรให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีรวมถึงประสานอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วและทั่วถึงหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยให้ยึดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดคาสต์แจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 ซมระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2569 ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784
7: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหา
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
10: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
11: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
12: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
13: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่สร้างรอยยิ้มให้มาเปื้อนบทใบหน้าของญาติเพียงญาติยานะครับสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าสาวอุทัยหนุ่มชัยนาทนะครับบ้านไกลเรือนเคียงกันนะก็รู้จักมาคุ้นกันหลายจังหวัดนะนั่นก็คือว่าชัยนาทอาจจะมาทำบุญแล้วมาท่องเที่ยวที่อุทัยและชาวอุทัยก็ไปท่องเที่ยวหรือไปทำบุญหรือมีญาติสนิทมิตรสหายข้ามจังหวัดกันนะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกันนั่นเองนะครับส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงวสป711กิโลเฮิรตซ์ทุกวันทุกวันนะฮะช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นครับฝนตกนะฮะช่วงฤดูฝนนะครับอาจจะมาบ่อยบ้างห่างบ้างแต่ว่าก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าโอกาสเป็นไข้ไม่สบายนะดังนั้นคนมีผ้ายางร่มหมวกนะครับในการป้องกันเลยท่านมีเสื้อฝนนอกจากตัวท่านเองแล้วนะครับก็ต้องดูแลผู้สูงวัยด้วยแล้วก็เด็กเล็กไปโรงเรียนกันนะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวผ้ากันฝนหรือเสื้อกันฝนให้น้องหนูด้วยมีร่มเพราะว่าถ้าเป็นไข้ไม่สบายนะครับก็ทุกทรมานแล้วก็เสียเวลาอาจจะเสียการเรียนเสียเวลาในการทำงานสำหรับผู้สูงวัยหรือเรื่องราวของสุขภาพนะทำให้สุดโทรมและท่านมีโรคประจำตัวนะเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนะฮะก็คือว่าอย่าไปเป็นไข้หรือเป็นหวัดเพิ่มเติมเลยแล้วก็ที่สำคัญเขากลัวมากที่สุดคือไข้หวัดใหญ่นะครับไข้หวัดใหญ่นะครับผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปหรือมีโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคประจำตัวนี่ไปฉีดได้ฟรีเลยที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลที่เขาประกาศนะไปฉีดกันหรือตามคลินิกบางสถานีบางคลินิกก็มีนะฮะนั่นต้องเสียเงินเสียทองนะครับแล้วก็หลายที่เขาบอกว่าโควิด-19 ยังมีอยู่ยังระบาดอยู่ก็มีแมสหน้ากากอนามัยเจลล้างมือเจลล้างมือป้องกันแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้เป็นโควิด-19 นั้นมียานะเอามาทานแล้วก็จะหายดูแลรักษาที่บ้านนั่นแหละแต่ว่าเหมือนเดิมทุกประการที่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะไปหาคุณหมอแต่ท่านมีเบาหวานความดันไขมันโรคต่างๆเนี่ยก็บอกว่าได้โควิด-19มาอีกมันจะทำให้รุนแรงนะครับก็ไปหาคุณหมอปรึกษาหารือนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศลามาพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์หรือวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินชัยกาแฟและก็วิสันผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวดวงตาทั้งหมดด้วยวิสันนะครับเดี๋ยวสูตร1นะฮะยาบำรุงกายตราสุภสิทธิ์วิชั่นเนี่ยประกอบด้วยกระชายดำและสูตรผลิตอื่นๆมากกว่า30ชนิดนะฮะนั่นคือบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เปลี่ยนปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลนะครับและท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยและท่านฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งสำหรับท่านชายในสมรรถภาพเสื่อมถอยเขาบอกตัวชี้วัดเนี่ยทั้งศูนย์ภายไทยและศูนย์ภายจีนเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาดูที่ท่านชายดูความแข็งแกร่งแข็งแรงเขาดูที่สมรรถภาพทางเพศนะครับนั่นคือนะความแข็งตัวมิได้ไปก้าวล่วงว่าเป็นยาส่งเสริมสมรรถภาพแต่ประการใดแต่ว่านั่นคือบอกการแข็งแกร่งแข็งแรงไปดูที่ต้นตอสาเหตุให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับท่านชายเอาไปทานฟื้นฟูร่างกายนั่นเองให้กลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับสำหรับท่านหญิงครับเรื่องจะไปลมจะมาตั้งแ
อายุ40กว่าจนถึง50เนี่ยหลายท่านเข้าสู่วัยทองอายุมากอายุน้อยนะครับอยู่ในเกณฑ์50ลบและบวกนะครับนั่นคือว่าประจำเดือนหมดไปแล้วนะฮะผิวหนังซุบซีดห่อเหี่ยวย่นยานก็กลับมาแทนที่ซึ่งท่านหญิงเนี่ยเขาจะรักสวยและงามนะถ้ามันเหี่ยวแห้งย่นยานเลือดลมก็ไม่ดีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่การผลิตเนี่ยก็วันนี้มามีตัวช่วยนั่นคือสูตรหนึ่งมีกระชายดำและสูตรอื่นนะครับบำรุงเลือดลมนะเลือดลมดีอะไรก็ดีไปด้วยนะครับกระดูกเสื่อมกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมทั้งท่านชายท่านหญิงเนี่ยมาเสริมเพิ่มเติมด้วยสุดยอดสูตรไผ่สูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชันตามตำรับยาแพทย์แผนไทยนะครับกระปุกละ350บาททานเพียง2แคปซูลก่อนนอนฉลากสีแดงนะครับมาพูดถึงสูตร2ครับสูตร2ฉลากสีน้ำเงินชื่อว่ายาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าส่วนบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนนะครับชาปรุงวิปเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกายนะครับหลายท่านกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิดกระปอยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้หุ่นเซนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกเนี่ย5วัน7วัน10วันยังไม่ถ่ายเนี่ยอุจจาระแข็งจนเกินไปกล่อมอุจจาระไม่แข็งไปแล้วไม่อ่อนไปเหลวไปก็ไม่ดีให้ปกติถ่ายวันละครั้ง2ครั้งก็ดีแล้วนะอย่ามากกว่านี้เขาบอกว่าถ้ามากกว่านี้อาจจะสูญเสียเกลือแร่นะครับการปวดเมื่อยนะก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะครับบอกว่าคนเราไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานกินข้าวได้นอนหลับนะฮะแล้วก็ระบบขับถ่ายดีชีมีมีสุขทำให้สมองแจ่มใสผิวพรรณดีมีออร่าสดใสโดดกว่าวัยครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นเนาะบรรเทาการปวดเมื่อยและเป็นยาอายุวัฒนะด้วยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลสำหรับสูตร2ช่วงนี้ถูกมากๆดีมากๆอยากให้ท่านมาเป็นเจ้าของกันด่วนเลยนะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันครับหนักแล้วคือหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเป็นเการุมาตอยหลายท่านนอนเป็นผักไม่มีรูปมีแรงเคลื่อนไหวไม่ได้หลายท่านติดเตียงก็สารพัดปัญหาตรงนี้นะครับมีโครงการผ่าตัดข้อเข่ากระดูกสารพัดนะกระดูกผุกระดูกพุนทาเลยฮะ2สูตรรวมกันกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรีกระปุกเดียวเสียค่าจะส่ง50นะครับ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทลดให้50บาทแล้วก็ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นมีทีเบนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยสูตร1สูตรภัย30ชนิดสูตร2 85ชนิดได้ทั้ง2สูตรร่วมกันคือ115ชนิดนะครับยาเพียงยาครับนะขอให้ท่านมั่นหัวใจเพราะว่าสูตร1สูตร2นะครับถ้านับเริ่มต้นตั้งแต่เป็นคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2จนเปลี่ยนมาเป็นชื่อสูตร1สุภสิทธิ์และวิชันสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเนี่ยตก20ปีแล้วที่ยาเพียงยาได้ทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์เขาบอกเป็นระบบไฮบริดทาน2สูตรร่วมกันทำให้ร่างกายแข็งแรงอย่างรวดเร็วฟื้นฟูร่างกายอย่างรวดเร็วบรรเทาการปวดเมื่อยอย่างรวดเร็วโรคภัยไข้เจ็บนะก็นะฮะมาลายหายไปหนักเป็นเบาทุเลาเป็นหายแล้วก็แข็งแรงนะครับยาเพียงยาของสุภสิทธิ์บอกว่าทานได้ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปจนถึงนะเท่าไหร่ก็เท่ากันนะสูงสุดในครั้งนี้คุณตาประเมินของสุวรรณ99กว่าและเกือบ100ปีแล้วแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมคุณตาประเมินของสุวรรณเคยให้บทสัมภาษณ์สุภสิทธิ์ครั้งหนึ่งบอกว่าเป็น100เท่าเลยสุภสิทธิ์เมื่อตอนอายุประมาณ93นะฟังสุภสิทธิ์ครั้งแรกก็สั่งซื้อเอาไปทานเลยปรากฏว่าเมื่อก่อนถัดเข้าห้องน้ำถัดไปถัดมานั่งคือนั่งบนเก้าอี้ไม่ได้ตกแน่นอนนั่งกับพื้นเอาเก้าอี้ทำโต๊ะทานข้าวหกมากกว่าครึ่งจานต้องใช้แก้วพลาสติกใช้แก้วน้ำทั่วไปนี่แตกแน่นอนผิวพรรณนะฟ้ากระไฝฝีขี้มะเร็งวันในต่ำตัวกระเต็มตัวปรากฏว่าทานไปเรื่อยผิวพรรณดีฟ้ากระก็หายแบบนะแบบว่า
จึ้งเลยฮะบอกว่ามันผิวพรรณดีมีออร่าขาวนะสดใสอ่ะเขาเรียกว่ามีออร่าแล้วก็เดินเหินเดี๋ยวนี้สะดวกสบายไปซื้อขนมนมเนยได้อาจจะมีเหนื่อยบ้างเป็นเรื่องของผู้ที่อยู่ในวัยชราภาพนะ99เนี่ยส่วนมากเขาติดเตียงกันหมดแล้วนะแต่คุณตาปรุงคนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้อาบน้ำปะแป้งกินข้าวเองได้ซักผ้าเองได้ด้วยแล้วก็ดูสดใสนะศีรษะเนี่ยเมื่อก่อนขาวโพลนทั้งศีรษะปรากฏอายุขนาดนี้แล้วมีสีดำมาเจือปนเขาเรียกว่าสีดอกเหลานะครับย้ายเพียงยาครับจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดก็แถมสุดหนึ่งบนร่างกายตราสุภาษิตเลวิชันสุด2ลูกฝาโอสถชื่อนี้จำไว้ร่างกายแข็งแรงโทรมานะครับ0836931999สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อทานดีแล้วทานต่อทานดีแล้วบอกต่อจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับไปฟังชยามิชัยครับกระทงหลงทางครับและไปฟังสรรพคุณวิซอนกาแฟเทนแชกกาแฟแล้วบอกเก่าเดี๋ยวสุภาษิตจะบอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณนะครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดาเรื่องนี้คือเรื่องจริงสารสกัดอันแน่นจัดเต็ม24ชนิดระดับพรีเมียมทริปเปิ้ล A อีก3ตัวครับใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยืดใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอร์ตอรอตกิสลายเช็ดสารสตีวออกแก่ขวดใส่ให้กวนแทนน้ำตาลตัวนี้แหละไม่กระทบต่อโรคเพลียเจ็บเบาหวานกับทั้งไขมันโรคจะทุกโรคนี้ดื่มได้นะมิได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคเพลียเจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีสมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามขาตามกระดูกที่ดังก๊อบแก่ปวดไม่กระหายไปมีสารตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกลำไส้ล้างสารพิษนำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพื่อลดสุขใจเสียใจที่ผมนาขึ้นมีใบเป็ดก้อยสกัดส่งเสริมกับจำตังทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านหิริจือศกกะลีเป็นยายุวัฒนาปีมีเรื่องมีแรงกระฉับกระเฉงมีความสุขครับดื่มวันละแก้ว2 แก้ว 3 แก้วตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250 บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทได้ร่างทองกลับมาแข็งแกร่ง แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกนะครับกับกาแฟเทียนไฉ่กาแฟหวานจะติดลิ้นอร่อยจะติดใจครับแล้วก็วิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาขึ้นตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทันวิสซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999วิสซอนนี่กล่องละ900บาทส่งกล่อง 1,800 บาทส่งให้ฟรี4กล่องนะ3แถม1 4กล่อง 2,700 บาทตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับบริษัทเคนญิกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวเป็นผู้จำหน่ายเข้าปีที่10ยัดเพียงยัดยันน้ำหมื่นดับเสียนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกๆท่านนะครับของแพงก็ทานไปแล้วถูกก็ทานไปแล้วหลายท่านบอกแบบนั้นจริงๆนะฮะอยากให้มาลองวิสซอนสักกล่องถ้าประทับใจและซื้อตามโปรครับทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ครับสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999สอบถามให้ซึ่งสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปียังมีความสุขตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมครับไปฟังต่อเลยกับเพลงที่ชื่อว่านางฟ้ายังอายสัญญาและตามไปด้วยพาร์ทเนอร์เบอร์5พุ่มพวงดวงจันทร์ครับ

0: คำเพียงนะครับทานวิซอนไปแล้ว1กล่องใช่ไหมครับ
1: จ้าๆๆ1
0: เมื่อก่อนตาเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนจะทานไป1
1: มันไปผ่ามาได้2เดือนแล้วทีนี้ยังไม่ถึง2เดือนดีเดือนครึ่งแล้วทีนี้มันมองไปแล้วมันลายวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างที่ท่านเรามองหลักแล้วมันเป็นภาพโตทั้งหลักทั้ง2หลัก3หลักอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ทีนี้พอป้ากินยาวิตามินนี่แล้วมันหลักมันก็หายซ้อนมันเป็นหลักเดียวแล้วก็อันวูบวาบวูบวาบลายๆนั้นมันหายจ้ะ
0: เหรอโอ้เมื่อก่อนเป็นมองอะไรเป็นซ้อนกันเลยใช่ไหมภาพซ้อนแล้วก็
1: ดูหลักแล้วมันซ้อนเป็น2หลัก3หลักอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็เห็นคนเดียวก็เป็น2คน3คนเลยใช่ไหม
1: ไม่มองคนมันไม่เป็นหรอกแต่ว่ามองหลักจะเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยเสาเล็กหรือเสาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันซ้อนกัน2หลัก3หลักอย่างเงี้ย
0: เหรออื
1: มจะพูดว่ากินแล้วมันโลลายวูบวาบวูบวาบมองไปทางนั้นแล้วมันลายเลือดวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สบายตาแล้วก็เลยสั่งยาไปกินมันหายเป็นวูบวาบวูบวาบเลือดภาพเนี่ยมันเลื่อนไปวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยมันหายเลย
0: เนาะแล้วก็มันดีขนาดนั้นเลยแล้วคุณป้าแล้วก
1: ็
0: ไอ้ช่วงที่เป็นนั้นมันปวดตาเคืองตาอะไรไหมครับ
1: มันก็มีเครื่องอยู่ในนอนเพราะว่าเขาจะเอาไหมออกไม่หมดไงแล้วมันก็เลยเครื่องแล้วตอนนี้ไม่เครื่องไม่นั่นแล้วปกติแล้ว
0: ทานวิซอนนี้ปกติเลยนะ
1: จ้า
0: ครับเนาะคุณป้าสั่งเพิ่มเติมนะคุณป้าคำเพียงนะครับมีตัวตนจริงๆเนาะอยู่ที่ตำบลวังจันทน์โคสำโรงลพบุรีนะครับวันนี้สั่งเพิ่มเติมนะครับคุณป้านะครับผมแล้วจัดส่งให้ครับขอบพระคุณครับ
2: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีแก้วแปรเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วเขานอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาเพิ่งไปกินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: มันปวดเมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดิ
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เอ
2: าจริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะน
2: ี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้โหสาธุขอบพระคุณ
2: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่ไ
3: ปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงภูน
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่5
4: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
5: ตาด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เตียนฉายกาแฟ
5: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะ
5: จ
4: ้ะก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือ เกิดจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: อ๋อเต้หมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
4: จริงด้วยจริงด้วย
5: ฟังทุกวัน
4: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

ครื่องไฟไร้รักนะครับทีมงานทศพลหิมพานต์ณพวงณนงแล้วก็ณเตี้ยฮะนะครับนั่นคือบอกกล่าวเรื่องราวของชีวิตนะเครื่องไฟขยายเสียงเนี่ยไปก่อนกลับที่หลังนะแล้วก็ต้องที่สำคัญต้องคอยอกอใจแล้วก็ทำความรู้จักมักคุ้นกับแม่ครัวเนี่ยจะได้อยู่ดีกินดีกันเนาะเครื่องไฟไร้รักนะครับส่งว่าไปย้ายเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายครับขายดีทุกวันครับรับคนละครึ่งด้วย60-40ไทยช่วยไทยพลัสร้านจมูกปลาโมกอ่างทองครับร้านป้าเพลินป้าโอ่งแก้ววัตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสมโรงร้านคังยาชุมชนโคกสมโรงมีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเฉินฉายกาแฟร้านจิ้งหวนจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสซอนนะครับขอบคุณญาติเพียงญาติยาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับคุณขันทองกระมงคลตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงลพบุรีครับบอกว่าติดเตียงนะและแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ด้วยนะท่านที่สั่งเนาะบอกว่าคุณขันทองเนี่ยดื่มกาแฟเช่นฉายกาแฟแล้วปรากฏว่าจากติดเตียงเนี่ยไม่เคยยกแข้งยกขาได้ก่อนวันนี้ยกแข้งยกขาได้ชื่นอกชื่นใจชีวิตมีความหวังเลยสั่งกาแฟ5กล่อง 1,000 วิสซอน1กล่อง900เป็น 1,900 บาทคุณทวีอินสุ่มตำบลวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทนะครับสั่งสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุก 1,400 บาทบอกทำไมหมดเร็วจังเลยบอกว่าสั่งไปเนี่ยแบ่งกันหลายต่อหลายคนฮะเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งทันดีนะแถบตำบลวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทน่ารักมากๆขอบคุณทุกท่านครับคุณบุญชูพวงเนียมตนดอนลานผักไห่พระนครสิทธิยากาแฟชินฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณมะลิทองประสานตนบางงาเพื่อท่าวงจังหวัดลพบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทคุณประสิทธิ์วงสนองตนวงเตี้ยวิเศษเชยชาญจังหวัดอ่างทองกาแฟชินฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณดารินชื่นขำตนพนมรอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์บอกเดี๋ยวจะสั่งกาแฟวันนี้เอาวิสันไปเลยเต็มโปร4กล่อง 2,700 บาทคุณธนวรรณสุยันกิจโดนบ้านกลึงบ้านบางไทรพระนครสิทธิยาลูกค้าเก่าจะประจำสุด13

เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านพรุ่งนี้เจอกันใหม่ส่งท้ายด้วยเสรีรุ่งสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มสุพรรณจบเพลงจบรายการครับสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ฉันบนไว้ที่วัดป่าเลไรฉันบอกหลวงพ่อว่า
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: บลูมิโน่ไลน์07
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
9: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริสาวรสิริประภาค่ะวุฒิสภาไฟเขียวพรก.กู้เงิน400ล้านแก้วิกฤตพลังงานโลกและหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากปะทะขบวนการลำเลียงยาเสพติดชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟันอย่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: สว.ลงมติผ่านพรก.กู้เงิน135เสียงด้านเอกนิติเอกนัทยันรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเหตุความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบต่อวิกฤตในประเทศคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ระหว่างการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงวิกฤตพลังงานทำให้ราคาน้ำมันและไฟฟ้ามีต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานแก้ไขปัญหาเรื่องของพลังงานช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนรวมไปถึงวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยการเร่งเปลี่ยนผ่านภายใต้กรอบวงเงิน200ล้านบาทอาทิการผลักดันไบโอดีเซลโซลาร์เซลล์และการใช้พลังงานสะอาดเป็นต้นเพื่อที่จะลดการนำเข้าน้ำมันดิบและ LNG จากต่างประเทศตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานอย่างครบวงจรด้านปลัดกระทรวงการคลังนายรวรนแสงสนิทระบุถึงตัวเงิน200ล้านบาทที่หลายคนกังวลว่ามีการตีเช็คเปล่ายอมรับว่าหลายโครงการที่อยู่ในกระแสข่าวยังไม่มีรายละเอียดจริงเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการอย่างเป็นทางการแต่หลังจากพรก.ฉบับนี้ผ่านเชื่อว่าคงจะมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนคือมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะรับการจัดสรรเป็นโครงการที่พร้อมดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับอนุมัติไม่ใช่โครงการระยะยาวแต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนปี70และเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้เปิดโอกาสให้สมาชิกลงมติผลปรากฏว่าจำนวนผู้ลงมติ175คนเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงเท่ากับว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: กองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากปะทะขบวนการลำเลียงยาเสพติดริมแม่น้ำสายแนวชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยึดเคตามีนได้150กิโลกรัมคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
7: กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้จัดกำลังพลและตระเวนป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบริเวณบ้านแม่สายตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 4-6 คนกำลังลำเลียงกระสอบกลุ่มถุงดำข้ามลำน้ำสายจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนำไปขึ้นรถยนต์สีขาวเจ้าที่ได้แสดงตัวตรวจค้นแต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยใช้วุธปืนยิงใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะกันนาน5นาทีหลังการปะทะกลุ่มขบวนการอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบยาเสพติดให้โทษประเภท2หรือเคตามีนน้ำหนักรวม150กิโลกรัมต่อมาพันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการตรวจยึดของกลางก่อนส่งให้สถานีตำรวจภูธรแม่สายดำเนินคดีท่านนี้กองกำลังผ่าเมืองขอยืนยันความมุ่งมั่นในการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนวิริยะจันทรารายงาน
8: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นปวริสาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันจันทร์ต้นสัปดาห์จะเป็นปลายเดือนของเดือนสิงหาคมนะครับ31สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับพี่แบงค์ครับ
0: พี่กิ๊กค่ะ
1: แล้วก็พี่เอกนะครับทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกรายงานตัวและทักทายคุณผู้ฟังรวมถึงน้องๆที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้มีประเด็นข่าวสารนะครับที่นำมาพูดคุยกันก็หลากหลายประเด็นเลยทีเดียวหลากหลายอารมณ์เช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นรายการวันนี้เดี๋ยวแสดงความยินดีกับในส่วนของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ไปโอลิมปิกได้สำเร็จนะครับจากการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ทีมนักตบลูกยางสาวไทยเอาชนะเจ้าภาพจีน3ต่อ2เซตในรอบชิงชนะเลิศ AVC นะครับก็เป็นการที่เขาเรียกกันว่าเป็นการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะครับก็ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จด้วยแล้วก็คว้าตั๋วเพื่อผ่านเข้ารอบไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028นะครับที่จะจัดขึ้นที่ลอสแองเจลิสที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และถือว่าเป็นความฝันนะครับของทีมนักตบลูกยางสาวไทยรวมถึงทีมชาติไทยอีกด้วยเกมนี้นะครับสาวไทยเนี่ยแสดงฝีไม้ลายมือได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเล่นด้วยความมั่นใจต่อเนื่องจากรอบที่ผ่านมาทั้งเกมรับที่เหนียวแน่นแล้วก็เกมรุกที่ทำงานได้ดีก่อนเก็บเซตแรกไป25ต่อ20ครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะแต่เซตที่2นะคะรูปเกมเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยค่ะเมื่อจีนเนี่ยแก้เกมกลับมาได้ดีนะคะประกอบกับบอลแรกของไทยที่เริ่มมีปัญหาขณะที่เจ้าภาพเนี่ยเล่นได้อย่างแน่นอนทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกก่อนเอาชนะไปนะคะขาดลอยที่25ต่อ11ค่ะตีเสมอเป็น1ต่อ1เซตด้วยกันค่ะ
1: ครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับเซตที่3เนี่ยไทยพยายามแก้เกมกลับมาแต่ว่าสามารถสู้กับจีนได้สูสีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเป็นช่วงปลายเซตเนี่ยนะครับจีนเขาแซงนำนะครับเราก็สามารถปิดเซตได้ก่อนทำให้ในส่วนของเซตที่2แล้วก็เซตที่3เนี่ยจีนนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะไทยไปได้ส่วนเซตที่4กับเซตที่5อันนี้นะครับถือว่าโอ้โหบีบหัวใจของใครหลายๆคนเซต4เป็นไงครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะเซต4เนี่ยกลายเป็นเซตที่ไทยเนี่ยเรียกได้ว่าห้ามแพ้เลยค่ะพี่แบงค์เพราะว่าสาวไทยเนี่ยตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเกมรุกกลับมาทำงานอีกครั้งพร้อมกับเกมรับที่สร้างโอกาสให้ทีมเล่นได้ตามจังหวะของตัวเองนะคะก่อนที่จะเอาชนะไปที่25ต่อ18ไล่ตีเสมอ2ต่อ2เซตแล้วก็ลากเกมเข้าสู่เซตตัดสินค่ะ
1: โอ้พอเซตที่5เนี่ยนะครับทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสูสีท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนเจ้าภาพนะครับก็ถือว่าเป็นแรงกดดันด้วยแต่ว่าหัวจิตหัวใจของสาวไทยนี่มั่นคงอย่างมากนะครับไทยยังยืนระยะแล้วก็รับมือกับความกดดันได้อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะปิดเกมเอาชนะไป15ต่อ10นะครับสรุปเกมรอบชิงชนะเลิศสาวไทยนะครับก็เอาชนะสาวจีนไปได้3ต่อ2เซตซึ่งชัยชนะในครั้งนี้ส่งผลให้ไทยป้องกันแชมป์เอเชียได้สำเร็จนะครับเพราะว่าปี2023นะครับเราได้มาแล้วแล้วก็ปี2026ก็คือปีนี้ล่าสุดเลยเมื่อวานนี้เราป้องกันแชมป์ได้อีกทีหนึ่งนะครับก็คว้าตั๋วเข้าไปแข่งขันในโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิส LA นะครับสหรัฐอเมริกาได้ด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ใครหลายคนเฝ้ารอคอยนะครับในเรื่องของความพยายามจริงๆครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเฝ้ารอแล้วก็พยายามมาหลายยุคหลายสมัยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็จะได้ลงแข่งในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โอ้ยดีใจเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ดีใจมากๆนะครับ ซึ่งโอลิมปิกเนี่ยถือว่าเป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็เป็นรายการที่หลายๆชนิดกีฬาเนี่ยใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอยากจะไปยืนในพื้นที่ของการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยนะครับซึ่งการแข่งขันโอลิมปิกเกมนะครับที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในปี2028ที่จะถึงเนี้ยนะครับสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด12ทีมนะครับที่เข้าร่วมทำการแข่งขันตอนนี้นะครับเรารู้แล้ว3ทีมนั่นก็คือทีม1เจ้าภาพแน่นอนสหรัฐอเมริกานะครับเข้าทำการแข่งขันในโควต้าของเจ้าภาพ2ก็คือเป็นในส่วนของแชมป์ทวีปอีก5ทวีปนะครับอย่างในส่วนของแชมป์ทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกากลางเนี่ยเราได้ทีมแล้วนั่นก็คือแคนาดานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้แชมป์เอเชียก็คือทีมไทยนั่นเองนะครับก็จะเหลือแชมป์ทวีปยุโรปนะครับเหลือแชมป์ทวีปแอฟริกาแล้วก็แชมป์ทวีปแอฟริกาใต้นะฮะแล้วก็ในส่วนของทีมที่7ถึงทีมที่9เนี่ยจะเป็น3ทีมที่มาจากการชิงแชมป์โลกซึ่งจะจัดขึ้นในปี2027นะครับและอีก ทีม12ทีม10ถึง12นะครับก็จะเป็น3อันดับทีมที่ดีที่สุดในโลกนะครับอันนี้ผลมาจาก VNL แต่เราต้องติดตามกันเนี่ยนะครับก็แสดงความยินดีกับสาวไทยแน่นอนนะรอเชียร์รอลุ้นกันได้เลยเมื่อวานนี้หลังการแข่งขันเนี่ยเขามีการพูดถึงป้าเขียว
0: ป้าเขียว
1: ป้าเขียวก็คือเทพีเสรีภาพเนี่ยพี่กิ๊กเขาบอกป้าเขียวเข้าข้างเราเน
0: ี่ย
1: น
0: ะป้าเขียว
1: อันน่ารักนะเนี่ยนะก็ส่งกำลังใจให้กันและกันคุณผู้ฟังครับพี่กิ๊กไปกันต่อเรื่องของกองทัพบกเตรียมเปิดรับพลทหารอาสากันบ้างครับ
0: ปีนี้นะคะเปิดรับ 18,784 อัตราด้วยกันภายใต้สัญญาจ้างระยะเวลา4ปีค่ะก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกๆท่านเนี่ยสามารถที่จะผู้สมัครไม่ใช่ทุกๆท่านเนาะเพราะบางคนอายุเกินไปแล้วเปิดโอกาสให้กับผู้สมัครสามารถที่จะเลือกหน่วยทหารที่เปิดรับสมัครได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการปรับระบบกำลังพลของกองทัพนะคะเพื่อที่จะสอดคล้องกับภารกิจยุคใหม่แล้วก็เปิดทางให้เยาวชนที่มีความสมัครใจเข้ารับราชการทหารในรูปแบบอาชีพมากขึ้นค่ะการเปิดรับสมัครก็มุ่งเน้นคัดเลือกกำลังพลเข้าสู่หน่วยทหารที่มีความต้องการโดยผู้สมัครเองจะได้รับสถานะเป็นพลทหารอาสาตามสัญญาจ้างนะคะไม่ใช่การเกณฑ์ทหารแบบเดิมแต่เป็นการสมัครใจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนภายใต้ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจนค่ะ
1: ครับก็กำหนดสัญญาจ้าง4ปีเนี่ยนะครับสำหรับคุณสมบัติเขาก็แบ่งออกนะครับเป็นห่วงอายุนะฮะก็คือจะมีห่วงอายุแรกเนี่ย 18-20 ปีบริบูรณ์นะครับยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกหรือว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกห่วงอายุหนึ่งก็คือ 22-26 ปีบริบูรณ์ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วแต่จับได้ใบดำแล้วอยากจะกลับมารับใช้ชาตินะครับอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวกองทัพบกก็สมัครได้นะครับทั้งนี้ผู้สมัครเนี่ยต้องเข้าข่ายคุณสมบัตินะครับตามที่กองทัพบกได้มีการกำหนดโดยระบบดังกล่าวในถูกออกแบบเพื่อเป็นการดึงดูดให้บุคคลที่มีความพร้อมและมีความสมัครใจเข้าสู่ระบบกำลังพลประจำหน่วยนะครับก็เป็นการลดการพึ่งพาการเรียกเกณฑ์เพียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็เน้นสร้างเส้นทางอาชีพให้กับผู้ต้องการรับใช้ประเทศในสายทหารด้วยครับ
0: ค่ะก็สำหรับการกำหนดการเปิดรับสมัครนะคะก็จะเปิดระหว่างวันที่10กันยาหรือวันที่1นะ
1: วันที่10กันยายนครับ
0: 10กันยายนนะคะ2569จนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนรายงานตัวเข้าประจำการในเดือนพฤษภาคม2570นี้นะคะซึ่งก็จะมีรายละเอียดหน่วยที่เปิดรับสมัครจำนวนอัตราในแต่ละพื้นที่เงื่อนไขเพิ่มเติมก็คาดว่าจะมีการประกาศให้ผู้สนใจเนี่ยตรวจสอบได้อีกครั้งตามช่องทางของกองทัพบกค่ะเพราะฉะนั้นการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญของกองทัพบกเลยนะคะพี่แบง
1: ค์
0: ในเรื่องของการพัฒนาระบบกำลังพลรูปแบบใหม่เพราะนอกจากจะช่วยให้หน่วยทหารได้กำลังพลที่สมัครใจแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนแล้วนะคะยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนแล้วก็อดีตกำลังพลที่ต้องการต่อยอดเส้นทางชีวิตในสายอาชีพทหารเนี่ยได้มีช่องทางเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการค่ะ
1: ครับก็นับเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับของการปรับระบบกำลังพลให้ตอบโจทย์ต่อภารกิจแล้วก็ความมั่นคงในอนาคตต่อไปอีกด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรืองร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการกันต่อครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรืองร่า
2: Be brave, darling.
3: เรื่องมั่นใจอีกนิดนะคนดี

0: when Pete was barely more than an egg. He couldn't wait to start duckling school.
1: ตอนที่พีทยังตัวเล็กกระจิ๊ดริดพีทแทบรอไม่ไหวที่จะได้เข้าโรงเรียนลูกเป็ด
0: Every day, Pete and his two friends, Plub and Fern, would watch the bigger ducklings waddling to and from Willow Brook Duckling School.
1: ทุกวันพีทพลับและเฟิร์นจะเฝ้ามองลูกเป็ดที่โตกว่าเดินต่อแตะไปกลับจากโรงเรียนลูกเป็ดลำธารต้นหลิว
0: They looked so grown up, each with their own school bag.
1: ลูกเป็ดเหล่านั้นดูเป็นผู้ใหญ่แต่ละตัวมีกระเป๋านักเรียนของตัวเอง
0: And Pete wished to be just like them
1: พีทอยากเป็นแบบนั้นบ้าง
0: Then one day while Pete was helping Mummy to make his favorite biscuits
1: วันหนึ่งขณะที่พีทกำลังช่วยแม่ทำบิสกิตของโปรด
0: Mummy gave him a big hug and said, Pete, now you are big enough to start duckling school.
1: แม่ก็กอดพีทแน่นและพูดว่าพีทตอนนี้ลูกโตพอจะเข้าโรงเรียนลูกเป็ดแล้วนะจ๊ะ
0: Pete's feathers fluffed out with pride.
1: ขนของพีทพองด้วยความภูมิใจ
0: Will I have my own school bag, Mummy? He asked
1: ผมจะมีกระเป๋านักเรียนของตัวเองไหมครับแม่พีทถาม
0: Yes, you will, Mummy smiled Your own special bag
1: มีสิจ๊ะเป็นกระเป๋าใบพิเศษของลูกโดยเฉพาะเลยแม่ยิ้ม
0: But tucked up in their nest that night,
1: แต่ตอนซุกตัวนอนในรังคืนนั้น
0: Pete imagined his first day at school, and his little heart went pitter-patter, pitter-patter.
1: Pete นึกภาพวันแรกของการไปโรงเรียนแล้วหัวใจดวงน้อยก็เต้นตึกตักตึกตัก
0: As he edged just a little bit.Closer to Mummy's warm, soft feathers.
1: ขณะเบียดเข้าไปใกล้ขนนุ่มอบอุ่นของแม่อีกนิด
0: Pete knew that he had been wrong. He could wait to go to duckling school.
1: Pete ก็รู้ตัวว่า Pete ยังไม่อยากไปโรงเรียนลูกเป็ด
0: He could wait until he was very old duck indeed.
1: รอจนกระทั่งโตเป็นเป็ดแก่ๆก็ยังได้

0: every new little duckling at Willowbrook will feel wobbly today, Mummy said kindly, slipping Pete's bag over his wing.
1: วันนี้ลูกเป็ดนักเรียนใหม่ที่ลำธารต้นหลิวก็กลัวกันทั้งนั้นล่ะจ้าแม่พูดอย่างอ่อนโยนพร้อมกับคล้องกระเป๋าเข้าปีกของพีท
0: Your first day at school is a very big step
1: วันแรกของการไปโรงเรียนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มาก
0: But Pete wasn't sure he could even take one very small step
1: แต่พีทไม่แน่ใจว่าตัวเองจะก้าวออก

0: His feet felt stuck to the ground.
1: เท้าของพีทขยับไม่ได
2: ้ You'll have fun,
0: smiled Mummy, as she shooed him gently along the stepping stones into school.
2: You're my brave little duck.
1: ไปแล้วลูกจะสนุกเองละจ้าลูกเป็นเป็ดน้อยผู้กล้าหาญของแม่แม่ยิ้มพร้อมกับต้อนพีทเบาๆไปตามทางเดินหินเข้าสู่โรงเรียน

0: As Pete put down his school bag, he spotted something. Something very familiar.
1: ขณะที่พีทวางกระเป๋านักเรียนลงก็เห็นอะไรบางอย่างบางอย่างที่คุ้นเคย
0: It was one of Mummy's smallest, softest feathers.
1: ขนเส้นเล็กที่สุดและนุ่มที่สุดของแม
0: ่ She had tucked it inside to show she was never far away.
1: แม่ใส่เอาไว้เพื่อให้รู้ว่าแม่ไม่เคยอยู่ห่าง
0: Then Pete felt brave enough to take his next big step.
1: แล้วพีทก็รู้สึกกล้าพอจะก้าวใหญ่ๆต่อไป
0: And found a place to sit on the water lily mat.
1: จนเจอที่นั่งบนเสื่อดอกบัว
2: I like your feather,
0: whispered the little duck beside him.
1: ฉันชอบขนเธอจังเป็ดน้อยข้างๆพีทกระซิบ
0: The morning went by in flurry of matching ladybirds.
1: เช้าวันนั้นผ่านไปอย่างสนุกสนานด้วยการจับคู่เต่าทอง
0: Counting caterpillars.
1: นับดักแด
0: ้ And lily pad leaping.
1: และกระโดดข้ามใบบัว
0: Until their teacher clapped her wings and asked them all to settle down for lunch.
1: จนกระทั่งคุณครูตบปีกเรียกนักเรียนเป็ดน้อยมานั่งให้เรียบร้อยเพื่อกินอาหารกลางวัน
0: Pete and Mummy had lunch together every day. Suddenly, she did seem very far away.
1: Pete กับแม่กินอาหารกลางวันด้วยกันทุกวันจู่ๆแม่ก็ดูเหมือนอยู่ห่างไกลออกไป
0: When Pete took his lunchbox from his special bag, he found Mummy had packed all his favorite nibbles.
1: แต่เมื่อพีทหยิบกล่องอาหารกลางวันออกจากกระเป๋าใบพิเศษก็เห็นว่าแม่ใส่ของกินทั้งหลายที่พีทชอบมาให
0: ้ And four best homemade biscuits. One for him, one for Plub, one for Fern, and one...For a new friend too.
1: บิสกิตแสนอร่อย4ชิ้นชิ้นหนึ่งให้พีทชิ้นหนึ่งให้พลับชิ้นหนึ่งให้เฟิร์นและมีเผื่ออีกชิ้นหนึ่งไว้ให้เพื่อนใหม่ด้วย
0: After lunch, it was nap time under the willow tree.
1: หลังกินอาหารก็ถึงเวลานอนกลางวันใต้ต้นหลิว
0: Pete peeped in his bag, hoping that Mummy had remembered his cuddly, and she had.
1: Pete แอบดูในกระเป๋าหวังว่าแม่จะไม่ลืมผ้านุ่มอุ่นของ Pete. แม่จำได้จริงๆด้วย
0: Later, all the ducklings made presents for their mummies and daddies.
1: ต่อมานักเรียนเป็ดน้อยก็ทำของขวัญให้พ่อกับแม
0: ่ Some did feet painting.
1: ระบายสีด้วยเท้า
0: Some made daisy chains.
1: ร้อยสร้อยดอกเดซี
0: ่ And some did twig decorating.
1: และตกแต่งกิ่งไม้
0: Going home time, Pete tucked his twig carefully into his bag.
1: เมื่อถึงเวลากลับบ้าน พีทเสียบกิ่งไม้ลงในกระเป๋าอย่างระมัดระวัง
0: and ran happily along the stepping stones for a warm, soft hug with Mummy.
1: แล้ววิ่งไปตามทางเดินหินอย่างมีความสุขเข้าสู่อ้อมกอดอันนุ่มนวลและอบอุ่นของแม่
0: Snuggled up in their nest that night, Pete thought about his first day at school, and his little heart went pitter-patter, pitter-patter with excitement.
1: ขณะอิงแอบอยู่กับแม่ในรังคืนนั้นพีทคิดถึงวันแรกของการไปโรงเรียนและหัวใจก็เต้นตึกตักตึกตักด้วยความตื่นเต้น
0: He couldn't wait to see what he would do tomorrow at Duckling School
1: พีทรอแทบไม่ไหวที่จะได้รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ทำอะไรบ้างที่โรงเรียนลูกเป็ด

0: Be brave, darling. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Duckling. D-U-C-K-L-I-N-G. Duckling. Duckling.
1: ลูกเป็ด
0: Willow. W-I-L.L-O-W Will Low Willow
1: ต้นหลิว
0: Feathers F-E-A-T-H-E-R-S Feathers Feathers
1: ขนของสัตว์ปีก
0: Fluff F-L-U-F-F LaFluff
1: พอง
0: Wobbly W O B B L Y Wobbly Wobbly
1: โอนเอ็นไปมา
0: Brave B R A V E Brave
1: กล้าหาญ
0: Familiar F A M I L I A R Familiar Familiar
1: คุ้นเคย
0: Caterpillar C A T E R P I L L A R CaterpillarCaterpillar
1: ดักแด
0: ้ Leap L-E-A-P Leap Leap
1: กระโดดข้าม
0: Peep P-E-E-P Peep Peep
1: แอบดู
0: Snuggle S-N-U-G G-L-E Snuggle Snuggle
1: In air
0: Excitement E-X-C-I-T-E-M-E-N-T Excitement Excitement
1: ความตื่นเต้น

0: Be Brave, Darling. Written by Amber Stewart. Illustrated by Lane Marlowe. Translated by Rung Arun Sampatchalit. Read by Dwayne Burgess. And published by Nanmi Books Kitty.
1: เรื่องโดย Amber Stewart ภาพประกอบโดย Lane Marlowe แปลโดย Rung Arun Sampatchalit สำนักพิมพ์ Nanmi Books Kitty เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
0: ้ Duckling D-U-C-K-L-I-N-G Duckling Duckling
1: ลูกเป็ด
0: Willow, W-I-L-L-O-W, Willow, Willow.
1: ต้นหลิว
0: Feathers, F-E-A-T-H-E-R-S, Feathers, Feathers.
1: ขนของสัตว์ปีก
0: Fluff, F-L-U-F-F.La Fluff
1: พอง
0: Wobbly W O B B L Y Wobbly Wobbly
1: โอนเอ็นไปมา
0: Brave B R A V E Brave
1: กล้าหาญ
0: familiar f a m i l i a r familiar familiar
1: คุ้นเคย
0: caterpillar c a t e r p i l l a r caterpillar
1: ดักแด
0: ้ leap l e a p leap leap
1: กระโดดข้าม
0: peep p e e p peep peep
1: แอบดู
0: snuggle s N-U-G-G-L-E Snuggle Snuggle
1: In air
0: Excitement E-X-C-I-T-E-M-E-N-T Excitement Excitement
1: ความตื่นเต้น

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ช่วงที่2ของรายการวันนี้นะครับไปดูกันที่ฝากฝั่งของรัฐบาลกันบ้างนะครับเรื่องของการดูแลสถานรับรองเด็กทั่วประเทศนะครับก็ต้องเน้นย้ำว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยมาก่อนสถานสงเคราะห์เป็นทางเลือกสุดท้ายเขาก็มีการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองเด็กด้วยนะฮะมีการเปิดเผยโดยร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสรวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในส่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เนี่ยนะครับเขาเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและเยาวชนทั่วประเทศกำหนดให้การเข้าสู่สถานสงเคราะห์เป็นทางเลือกสุดท้ายและเน้นการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบครอบครัวหรือว่าชุมชนเป็นหลักเพื่อให้เด็กเนี่ยเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยนั่นเองครับ
1: ค่ะโดยรัฐบาลนะคะก็จะมีการวางแนวทางสำคัญในการคุ้มครองดูแลเด็กมุ่งไปที่เสริมสร้างความแข็งแรงของครอบครัวชุมชนควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสถานสงเคราะห์แล้วก็สถานรองรับเด็กทุกแห่งเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยเพื่อให้เด็กที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลนอกครอบครัวได้รับบริการที่เหมาะสมปลอดภัยแล้วก็มีการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับซึ่งรัฐบาลได้วางแนวทางการส่งเสริมให้สถานสงเคราะห์และก็สถานรับรองเด็กทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรฐานในการเลี้ยงดูเด็กและก็นโยบายในการปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างเคร่งครัดพร้อมมอบหมายให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำระเบียบสถานรับรองรับเลี้ยงเด็กของภาคเอกชนแล้วก็องค์กรสาธารณะประโยชน์สู้ทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะสถานที่ที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนหรือว่ายังไม่ได้รับอนุญาตเพื่อให้เข้าสู่ระบบแล้วก็ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานสวัสดิภาพเด็กอย่างครบถ้วนนั่นเองครับ
1: ค่ะนอกจากนี้รัฐบาลเองนะคะก็จะมีในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวชุมชนดูแลเด็กได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยลดการนำเด็กเข้าสู่สถานรองรับโดยไม่จำเป็นพร้อมกับส่งเสริมรูปแบบการเลี้ยงดูทดแทนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัวบุญธรรมควบคู่กับการช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมครอบครัวเดิมค่ะเพื่อให้เด็กๆสามารถที่จะกลับไปเติบโตกับครอบครัวได้เมื่อมีความพร้อมค่ะ
0: กับก็เด็กเนี่ยควรที่จะเติบโตกับครอบครัวนะครับหากมีความจำเป็นต้องเข้าสู่สถานรับรองเด็กก็ต้องไปทางเลือกสุดท้ายว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะก็จริงๆครับพี่กิ๊กเด็กก็ควรที่จะต้องได้รับจะต้องได้รับความรักแล้วก็การเลี้ยงดูจากพ
1: ่
0: อแม่เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเขาก็ได้มีการพูดถึงแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาในแนวทางดังกล่าวด้วยนะครับเอาไปติดตามกันต่อข่าวปลอมมาอีกแล้วครับพี่กิ๊กครับ
1: ข่าวปลอมนะคะที่มีการอ้างนะคะว่ามีในเรื่องของการส่งต่อข้อความแจ้งเตือนข้อความรุนแรงของโรคโควิด-19 ทางสื่อออนไลน์มีการอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าครอนนะคะ XBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่ารัฐบาลออกมายืนยันแล้วนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จหรือว่าเฟคนิวส์ค่ะที่เคยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2565เพื่อที่จะสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็เป็นการนำข้อความบิดเบือนเก่าเนี่ยมาวนส่งต่อซ้ำในปัจจุบันซึ่งจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคก็พบว่าสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบันก็เป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลซึ่งระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเวชภัณฑ์รองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่มีข่าวลือค่ะในส่วนของการเฝ้าระวังสายพันธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังและพบในประเทศไทยนั่นก็คือสายพันธุ์โอไมครอนซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าครอน XBC นะคะตามที่มีการกล่าวอ้างและส่งต่อกันในสื่อออนไลน์ค่ะ
0: ครับซึ่งรัฐบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับอย่าเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาที่ชัดเจนนะครับหรือว่าข้อมูลที่มันเชื่อถือไม่ได้เนี่ยแหละนะฮะอย่าแชร์แล้วก็อย่าส่งต่อนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการตื่นตระหนกแล้วก็สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในสังคมและขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการเท่านั้นนะครับก็เน้นย้ำกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงนี้มีเพลงพร้อมๆมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

ทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: ป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับไปดูกันที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างนะครับล่าสุดเขามีการประกาศผลโหวต1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับรสชาติที่หายไปประจำปีงบประมาณ2569โฟกัสไปที่จังหวัดไม่ไกลกรุงเทพมหานครนนทบุรีครับพี่กิ๊กครับนะฮะก็ถือว่าเป็นจังหวัดปริมณฑลเนี่ยนะฮะตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเขาได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการเฟ้นหาแล้วก็เป็นการเชิดชูที่เขาเรียกว่าอาหารถิ่นนะครับก็ทำให้มีการประกวดแข่งขันกันขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเขาดำเนินการเปิดรับสมัครแล้วก็คัดเลือกเมนูอาหารประจำถิ่นระดับจังหวัดนะครับที่ให้ได้รับผลการคัดเลือกเมนูอาหารท้องถิ่นนะครับในแต่ละจังหวัดเนี่ย5เมนูเขามีการคัดมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการโพสต
2: ์ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
5: จริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวาริสาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: 3 2 1 0ด้วยครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
7: wow.
6: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: รัฐบาลเสนอกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมอัดฉีดทัพลูกยางสาวไทยรวมกว่า 11.7 ล้านบาทหลังครองแชมป์เอเชีย2026จนคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จนักกีฬา14คนจะได้รับคนละ 600,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 8.4 แสนบาทส่วนสมาคมกีฬาได้รับ 2.52 ล้านบาทขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะเดินทางกลับถึงไทย 21.15 นาทีคืนนี้พุทธสภาไฟเขียวพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านด้านเอกนิติเอกนัทยันรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเหตุความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบต่อวิกฤตในประเทศขณะลวรนรับ 200,000 ล้านยังไม่มีรายละเอียดโครงการเชื่อชัดเจนหลังรับหลักการมั่นใจโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มหาไทยสั่งเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ 3,868 รายส่วนที่รอบรรจุกว่า 1,000 รายไม่เรียกบรรจุเข้าทำงานขณะนิรัตรองปลัดมหาไทยเผยเตรียมเรียกผู้สอบผ่านจริงบรรจุแทนตุลาคมนี้ส่วนคนผิดเตรียมสั่งฟันอาญาขณะที่สธ.ยังไม่ถูกผู้ตัดสิทธิ์ฟ้องร้องด้านนายกรัฐมนตรียันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเอาผิดตามกฎหมายหลังมี146คนชิงลาออกชี้ยันไม่รอดความผิดส่วนแนวคิดปมยุบกสธ.ย้ำยึดตามหลักเกณฑ์พิสูจน์หลักฐานลุยตรวจคลองถมเซ็นเตอร์หาต้นเพลิงแต่ยังเข้าไม่ได้เหตุชั้น2และ3ยังคงต้องรอรื้อโครงสร้างออกก่อนตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งสำนักงานเขตป้อมปราบขยายเวลารับลงทะเบียนผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งแต่31สิงหาคมเป็นต้นไป 8:00 น.ถึง 18:00 น.นำหลักฐานประกอบรูปถ่ายความเสียหายยื่นคำร้องที่ศาลาวัดพระพิเรนสอบถามโทรศัพท์หมายเลข02824-4902ต่อ6442กระทรวงการคลังเตือนผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน5ทุ่มคืนนี้ภายใน4ช่องทาง welfare.mof.go.th แอปเป๋าตังแอปทางรัฐธนาคารรัฐ5แห่งกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามเปิดใช้งานไทย AI Passport วันแรกผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th DE ชูประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรจาก14ค่ายรวม33โมเดลหลังตลาด AI ในไทยเติบโตต่อเนื่องล่าสุดมีผู้ลงทะเบียน 1.33 ล้านคนขณะรัฐเร่งจัดทำกฎหมาย AI ควบคู่การคุ้มครองข้อมูลและความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีเผยครม.สัญจรที่สงขลาเตรียมพิจารณาแผนพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ครอบคลุมท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมรับมือภัยธรรมชาติยันพร้อมจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดรองนายกเอกนิติหัวสถานการณ์น้ำภาคกลางกำชับพื้นที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงสั่งดูแลประชาชนให้ปลอดภัยรับมือฝนตกหนักต่อเนื่อง อุทยานเขาใหญ่ประกาศปิดน้ำตกโกรงอีดกชั่วคราว2วัน31สิงหาคมถึง1กันยายน2569รวม2วันหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากกระทบความปลอดภัยนักท่องเที่ยวพร้อมสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเข้มแม้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านสบอ.1สาขาสระบุรีประกาศยกระดับความปลอดภัยสั่งปิดน้ำตกเจ็ดสาวน้อยส่วนรุกขชาติมวกเหล็กชั่วคราว1วันรับมือน้ำป่าไหลหลากสระบุรีปภ.เตือน4อำเภอในพื้นที่ลุ่มต่ำริมโขงจังหวัดหนองคายเฝ้าระวังระดับน้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2569 เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวปิดท้ายกันที่ยอดผู้เสียชีวิตเหตุทานน้ำแข็งถล่มน้ำไหลทะลักบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตพุ่งสูงเกือบ800คนแล้วขณะทีมกู้ภัยเนปาลและจีนยังเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 3,000 ชีวิตท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายจากฝนตกหนักระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นต่อเนื่องขณะนานาชาติเร่งส่งทีมช่วยเหลื
7: ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
9: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรสูตรพิเศษนะครับผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินรายการนี้มุ่งเน้นให้ท่านผู้ฟังได้ดูแลรักษาสุขภาพโดยองค์รวมนะครับนั่นก็คือว่าการที่เราจะมีสุขภาพดีนั้นมันไม่ใช่อยู่ที่อาหารการกินอย่างเดียวนะครับอาหารก็มีส่วนอากาศอารมณ์ออกกำลังกายอนามัยนะครับโดนแดดบ้างเหยียบดินบ้างอยู่ในอริยาบทที่สมดุลสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเหตุให้ปัจจัยให้สุขภาพดีหรือไม่ดีฉะนั้นเวลาเราป่วยขึ้นมานี่ท่านผู้ฟังต้องดูตัวเองว่าเราป่วยเพราะอะไรมันจะได้เกาถูกที่คันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเราดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับก็คือเราแก้ในเรื่องกรรมแก้ในเรื่องกรรมก็คือไหว้พระสวดมนต์ทำดีอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรที่ทำให้เราเจ็บป่วยบางทีก็ไม่แน่แก้ในเรื่องจิตของเราก็คืออย่าคิดอย่ากังวลอย่าเครียดมากปล่อยวางทำใจให้สบายมีเมตตามองโลกในแง่บวกอย่ามองในแง่ลบอันนี้คือแก้ที่ใจแก้ด้วยการออกกำลังกายนะครับแก้ด้วยการบริหารร่างกายยืนเดินนั่งนอนออกกำลังกายให้สมดุลยืดเส้นยืดสายจำไว้ว่าอยากมีแรงต้องออกแรงท่านผู้ฟังถ้าอยากมีแรงต้องออกแรงนะครับถ้านอนอยู่เฉยๆแล้วแรงจะไม่มีกล้ามเนื้อมันจะรีบเส้นเอ็นมันจะยืดและที่สำคัญก็คืออาหารการกินนะครับอาหารการกินก็หมายถึงว่ากินให้พอดีกินให้พอเหมาะอย่ากินข้าวขัดขาวเยอะอย่ากินน้ำตาลเยอะอย่ากินน้ำมันพืชเยอะนะครับกินอาหารให้หลากหลายปนกันไปเรื่อยๆกินให้เป็นเวลาและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้ามีปัญหาสุขภาพก็น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังลองซื้อลองหาเอามาดื่มเอามาทานดูไม่ต้องเยอะดื่มครั้งละ 20-30 มิลก็พอนะครับดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นช่วงท้องว่างๆเปิดขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้นะครับฝากเอาไว้นะครับทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟัง
10: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานเพลิดเพลินมีคติธรรมสอนใจจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: หลายปีมาแล้วครับที่มีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วบ้านทั่วเมืองว่าทางการจะย้ายหน่วยงานต่างๆไปอยู่ที่จังหวัดนครนายกญาติผู้ใหญ่ของคุณอธรคนหนึ่งชื่อลุงแสงกับครอบครัวซึ่งมีภรรยาและลูกๆอีก3ชีวิตก็เดินทางไปจังหวัดนครนายกเพราะว่ามัดจำที่ดินขนาด100ตารางวาเอาไว้ที่ดินก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนนายร้อยท่านก็ขอแรงให้คุณอธรเนี่ยช่วยขับรถไปที่นั่นที่ดินแปลงที่ว่าเนี่ยอยู่ติดทางหลวงชนบทหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าถนนดำสภาพเป็นที่ดินว่างเปล่ามีวัชพืชขึ้นรกชัดที่ดินซ้ายขวาก็เป็นป่าละเมาะไม่มีใครปลูกบ้านอยู่อาศัยแต่ว่าทำเลที่ตั้งห่างจากชุมชนย่านนั้นไม่ถึงกิโลเจ้าของที่ก็รออยู่ก่อนแล้วเมื่อพบเจอกันก็พูดคุยกันจนพอใจทั้งสองฝ่ายก็นัดกันว่าอีกราวๆเดือนนึงจะมาเจอกันใหม่ที่ธนาคารในตัวเมืองคุณลุงจะเอาที่เข้าธนาคารให้ทางธนาคารจ่ายเงินที่เหลือให้แก่เจ้าของที่การรีรอนี้ก็เพื่อติดต่อกับทางธนาคารให้เรียบร้อยซะก่อนเป็นอันว่าซื้อนะซื้อแน่ๆรอแต่ธนาคารเขาอนุมัติเท่านั้นคุณลุงกับครอบครัวนี่เห่อที่ดินแปลงใหม่ก็ชวนกันเดินสำรวจพื้นที่อยู่นั่นแล้วลูกชายคุณลุงชื่อนายสวัสดิ์เป็นคนละเอียดถี่ถ้วนก็สำรวจพบว่าที่ดินเนี่ยเคยมีคนปลูกบ้านอยู่อาศัยเพราะว่านายวัดไปพบซากตอไม้คล้ายกับเสาเข็มสำหรับเชื่อมต่อกับเสาบ้านบนดินเจ้าของเดิมเขารื้อถอนไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คาดว่านานเป็น10ปีจนวัชพืชขึ้นปกคลุมแล้วนายวัดก็บอกเล่าให้บิดาทราบคันทราบแล้วคุณลุงท่านก็ดำริว่าควรจะหาคนมาขุดตอไม้ดังกล่าวออกไปเสียเพราะว่าโบราณท่านห้ามไม่ให้ผู้มาอยู่ใหม่ปลูกเรือนคร่ำตอหรือว่าคร่ำอะไรก็ตามที่มันจะเกิดทิ่มแทงขึ้นมาจากพื้นดินโดยมีนัยยะว่าจะเกิดอาถรรพ์เป็นเสนียดจันไรแก่เจ้าของบ้านคนใหม่ครอบครัวจะวิวาทบาดหมางทั้งกับพวกเดียวกันเองแล้วก็กับเพื่อนบ้านทั้งหมดที่กล่าวเนี่ยเป็นความตั้งใจของคุณลุงซึ่งคิดว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวความคิดในสมองยังไม่มีการลงมือทำเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นความคิดในแง่ร้ายเช่นคิดอยากจะตีหัวชาวบ้านแต่ตราบใดที่เรายังไม่ได้ใช้ไม้ตีหัวใครจริงๆศาลสถิตยุติธรรมก็ไม่ถือว่าเราทำความผิดอะไรทั้งสิ้นเพราะความจริงก็คือเรายังไม่ทันทำอะไรเลยระหว่างเดินสำรวจที่ดินตามประสาเหอจู่ๆคุณลุงก็ง่วงนอนอย่างกระทันหันลืมตาแทบไม่ขึ้นต้องขอตัวไปนั่งยีบหลับบนเบาะหน้าของรถสักพักหนึ่งท่านหายไปครู่เดียวไม่ถึง10นาทีก็เดินกลับมารวมกลุ่มกับลูกหลานเล่าความฝันแปลกๆให้ทุกคนฟังว่าตะกี้เนี่ย ที่ว่ารู้สึกง่วงจนต้องยีบไปพักหนึ่งกำลังเคลิ้มๆก็ฝันว่าได้พบเจอผู้ชายร่างสูงๆตัวดำๆเหมือนถ่านหุงข้าวผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ใกล้กับเศษซากเสาไม้ที่ฝังทิ้งไว้ในดินเมื่อคุณลุงเดินเข้าไปใกล้ตั้งใจจะไต่ถามว่าใครเป็นญาติอะไรกับเจ้าของที่ดินคนเดิมหรือเปล่าทันใดนั้นบุรุษลึกลับก็ชี้หน้าคุณลุงพูดเสียงต่ำๆจนฟังไม่ออกแต่เข้าใจได้เองว่าขู่ท่านห้ามไม่ให้ขุดตอไม้เหล่านั้นขึ้นจากดินเป็นอันขาดเมื่อท่านนิ่งเฉยไม่รีบรับปากโดยเร็วชายลึกลับก็เดินปรีเข้าใส่เหมือนจะทำร้ายคุณลุงตกใจกลัวตัวสั่นผวาตื่นจากความฝันแปลกประหลาดหายง่วงเป็นปลิดทิ้งลูกหลานกับภรรยาก็ไม่ได้ติดใจสงสัยเพราะคนเรามีสิทธิ์ฝันได้เสมอหลังจากดูที่ดินเป็นการประเดิมก่อนซื้อจริงแล้วทั้งหมดก็เดินทางกลับภายในวันเดียวกันเช้าวันรุ่งขึ้นคุณลุงกำลังจะลุกจากที่นอนตามปกติแต่อยู่ๆก็ตกเตียงลงไปนอนเก๊ะๆเนื่องจากขาสองข้างไม่มีเรี่ยวแรงจะยืนหรือเดินไม่ได้เลยตกถึงตอนสายลูกหลานก็ช่วยกันนำท่านไปหาหมอที่คลินิกใกล้บ้านหมอก็ตรวจที่ขาอย่างละเอียดแล้วก็ไม่พบอะไรสงสัยจะเดินมากจนกระทบถึงเส้นเอ็นก็จัดยากินยาทาให้เอาไปใช้เองที่บ้านปรากฏว่าในระหว่างทางก่อนถึงบ้านไอ้ขาที่ว่าหมดแรงก็กลายเป็นขยับได้เหมือนเดิมอย่างน่าพิศวงทั้งที่ยังไม่ทันจะกินยาหรือว่าทาตกลงเสียค่าหมอตรวจกับค่ายาไปฟรีๆวันต่อมาก็เกิดอาการไม่สู้ดีกับคุณลุงอีกกล่าวคือท่านหน้ามืดล้มลงไปนอนแน่นิ่ง ข้างโต๊ะกินข้าวขณะที่กำลังจะลุกไปดูทีวีที่ห้องโถงชั้นล่างลูกหลานต้องหอบพี่อยู่ไปคลินิกเดิมอีกคำรบหนึ่งหมอก็ตรวจเช็คหัวใจและความดันก็ปกติคนป่วยฟื้นจากหน้ามืดก็มีสภาพเหมือนคนไม่เคยเป็นอะไรหมอวินิจฉัยว่าคนสูงอายุอาจจะขาดสารอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยฉีดยาบำรุงให้เข็มหนึ่งคุณลุงก็พูดเปรยๆคือว่าตอนกำลังจะล้มฟาดที่ข้างโต๊ะกินข้าวเนี่ยเห็นแวบๆเหมือนมีใครคนหนึ่งโผล่พรวดมายืนอยู่ข้างหลังใช้มือผลักท่านอย่างแรงจนหัวขมำแต่ก็ไม่มีใครถือเป็นจริงเป็นจังเพราะว่าท่านแก่อายุ70ปีแล้วหูตาก็ไม่ค่อยดีอาจจะเห็นอะไรไปเองทั้งที่ความจริงไม่มีอะไรถ้าจะมีใครสักคนที่เชื่อคุณลุงก็คงจะเป็นคุณอาทรนี่แหละเนื่องจากคนแก่เช่นท่านไม่เคยพูดจาเหลวไหลมีแต่คนอื่นเห็นท่านแก่ก็เลยพยายามยัดเยียดโรคขี้หลงขี้ลืมให้ท่านระหว่างที่มีการติดต่อกับธนาคารเพื่อจะโอนที่ดินจังหวัดนครนายกจำนองกับแบงค์คุณลุงก็เปรยให้ลูกๆหลานๆได้ยินหลายหนเกี่ยวกับความฝันแปลกๆที่ว่ามีบุรุษลึกลับร่างสูงๆดำๆมาทำท่าข่มขู่ท่านในความฝันบ่อยๆจนชักจะเชื่อว่าบุรุษผู้นั้นมีตัวตนจริงๆที่สำคัญก็คือคุณลุงเองระยะหลังๆท่านสุขภาพทรุดโทรมรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อกินไม่ได้นอนไม่หลับกินไม่ได้เพราะปวดลำไส้นอนไม่หลับเพราะฝันร้ายเวลาผ่านไปไม่ถึง10วันท่านสู้ผอมจนในตาลึกโหลผิดจากเดิมเป็นคนละคนเผอิญช่วงนั้นคุณอาทรได้ข่าวว่าแถวถนนแจ้งวัฒนะหมู่บ้านเมืองทองมีผู้จัดการบริษัทคนหนึ่งเป็นหมอดูตาทิพย์สามารถนั่งทางในติดต่อกับวิญญาณต่างๆได้เขายินดีดูหมอเพื่อช่วยเหลือคนเดือดร้อนโดยไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวทำนองว่าต้องการสร้างเสริมบารมีของตัวให้สูงขึ้นไปเผอิญอีกต่อไปว่าคุณอาทรรู้จักคนสำคัญคนหนึ่งในบริษัทแห่งนั้นเขาเป็นคนที่จัดคิวผู้เดือดร้อนเรียงตามลำดับการพบเจอหมอดูตาทิพย์ก่อนหลังเมื่อคุณลุงเป็นโรคลึกลับชนิดที่หมอบอกว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยอันนี้ยิ่งน่ากลัวกว่าเป็นโรคร้ายเนื่องจากโรคในแบบที่คุณลุงเป็นเนี่ยแพทย์ไม่รับรักษาเพราะไม่รู้จะรักษาอะไรคนป่วยน้ำหนักลดกว่า10กิโลภายในเวลาไม่ถึง10วันหมอก็ทำดีที่สุดคือจ่ายยาบำรุงซึ่งก็ช่วยอะไรไม่ได้สักนิดเดียวดังนั้นในฐานะที่คุณอาทรถูกชุบเลี้ยงมาแต่น้อยจวบใหญ่เมื่อผู้มีพระคุณตกอยู่ในอันตรายถ้าช่วยได้แกก็ต้องช่วยอย่างสุดกำลัง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ทำจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีท่านผู้ฟังอร่อยไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่สารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐานนะครับมีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ลงตัวมากๆคือสมุนไพร24ตัวเนี่ยกว่าจะถ้าเราไปหาเองนะกว่าจะหาได้ยากท่านผู้ฟังแต่นี่ไม่ต้องเหนื่อยหาแล้วหามาให้แล้วหามาให้แล้วลองกินดูถามว่ามันดียังไงตอบได้ว่าต้องลองกินดูท่านผู้ฟังมีหลายคนหลายท่านที่ลองกินแล้วก็ต้องพอใจต้องบอกว่าพอใจมากๆต้องพูดอย่างนั้นเลยต้องบอกว่าพอใจมากๆกินดูแล้วจะรู้เองฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังปกติไปวัดบ่อยหรือเปล่าบางคนก็บอกไปบ่อยบางคนก็บอกไม่ได้ไปวัดนี่คืออะไรวัดนี่คือตรงไหนผมอยากจะนำเรื่องราวของหลวงปู่ฟั่นนะครับว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่ฟั่นอาจารโลนะครับได้สนทนาธรรมกันที่วัดบวรบิเวศวิหารกับในหลวงรัชกาลที่9หลวงปู่ก็ถามในหลวงของเราว่าดูก่อนมหาบพิตรมาวัดบ่อยไหมในหลวงพระองค์ท่านก็ตอบว่าไม่ใครบ่อยนักเนื่องจากมีราชการงานมากหลวงปู่ก็ทูลก็ถามว่าถ้ามหาบพิตรมาวัดมาที่วัดไหนล่ะในหลวงก็ตรัสว่าส่วนใหญ่กับผมมาที่วัดบวรนิเวศมหาวิหารนี้มานมัสการสมเด็จพระญาณสังวรซึ่งเคยเป็นพระพี่เลี้ยงตอนบวชหลวงปู่ก็บอกก็ทูลถามว่ามหาบพิตรตรงไหนล่ะที่เรียกว่าวัดนั้นก็เรียกว่ากุฏินั้นก็เรียกว่าศาลานั้นก็เรียกว่าโบสถ์เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มารวมกันเข้าก็สมมุติเรียกกันว่าวัด พราะฉะนั้นตัวตนของวัดจริงๆนั้นไม่มีดอกที่โบราณเขาเรียกว่าที่รวมทั้งหมดนี้เป็นวัดนั้นก็เพื่อให้มาวัดที่ดวงใจของเรานี้ว่าขณะนี้ดวงใจเรานี้อยู่ห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกข์มากน้อยขนาดไหนแล้วโดยให้เราวัดตัวเองอยู่เสมอๆนั่นแหละอย่างนี้จึงจะเรียกว่ามาถูกวัดในความหมายที่แท้จริงนั้นหลวงปู่ท่านพูดถึงว่าก็คือการวัดใจในหลวงก็ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นขณะที่กระผมอยู่บนรถกระผมก็ไปวัดได้ใช่ไหมครับหลวงปู่ก็บอกว่าทูลถวายว่าถูกแล้วมหาบพิตรอยู่ที่ไหนๆก็ไปวัดได้ถ้าได้หันมาพิจารณาที่ดวงใจของเราว่าใจของเราขณะนี้ว่างจากกิเลสห่างจากความทุกข์มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสคือโลภโกรธหลงนั่นแหละนะครับเป็นโอวาทธรรมของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดถ้ำขามสกลนครคือฟังแล้วก็ท่านพูดจริงนะครับคำว่าวัดนี่คือสมมุติว่าเป็นวัดโบสถ์อาวาสวิหารหลังกุฏิอะไรนี่คือเรียกว่าวัดเป็นสมมุติแต่วัดจริงๆก็คือวัดใจของเราท่านผู้ฟังครับนามคุดที่มงคลตองห้าตราพนาริมกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ลองกินดูนะครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจกินดูสักครั้งหนึ่งนะครับขอร้องนะพูดตรงๆใครไม่เคยกินก็ขอร้องแหละลองกินดูสักครั้งหนึ่งสัก3ขวดไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็กินได้ครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับ
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ฉวยโอกาสที่ท่านยังพอเดินได้ก็พาท่านขึ้นรถไปพบกับผู้จัดการบริษัทที่ว่าเป็นหมอดูตาทิพย์เนี่ยความเป็นโรคลึกลับก็ต้องอาศัยความสามารถของผู้ที่มองเห็นสิ่งลึกลับเข้าช่วยพรรคพวกซึ่งทำหน้าที่จัดคิวก็นัดให้พาคุณลุงไปพบหมอดูวันเสาร์เวลาบ่ายสามโมงเย็นหมอตาทิพย์เสร็จภาระหน้าที่ทางบริษัทแล้วทันทีที่เห็นหน้าคุณลุงเขาก็เปรยขึ้นว่าเออคุณนั่นเองที่ผมได้เห็นในนิมิตสมาธิเมื่อคืนนี้คุณกำลังติดต่อซื้อที่ดินแถวจังหวัดนครนายกใช่ไหมเมื่อคุณลุงยอมรับว่าใช่หมอดูตาทิพย์ก็อธิบายเป็นฉากฉากเหมือนกับเคยไปเห็นที่ดินแปลงนั้นมาก่อนรู้หมดว่าอยู่ใกล้หลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่ความรู้พิเศษของเขาได้แก่การอย่างรู้ว่ามีเสาปักในดินหลายต้นซึ่งเสาเหล่านี้แหละมีจิตวิญญาณบรรพบุรุษรุ่นปู่ย่าตาทวดเจ้าของที่ดินสมัยโบราณสิงสู่อยู่เมื่อผู้ซื้อที่ดินรายใหม่ริเริ่มว่าจะถอนเสาไม้ขึ้นจากดินด้วยถือว่าเป็นสิ่งอัปมงคลก็เสมือนหนึ่งไปรื้อถอนที่อยู่อาศัยของผีปู่ย่าตาทวดด้วยเพราะว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในเสาไม้เหล่านั้นเหมือนกับมนุษย์เราปลูกบ้านแล้วเข้าไปพักอาศัยอยู่อย่างนั้นอ่ะพวกผีเจ้าที่เจ้าทางก็เลยโกรธคุณลุงกับลูกหลานที่เขาเจาะจงลงโทษเฉพาะคุณลุงก็เพราะเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ใช่ว่าจิตวิญญาณพวกนั้นจะดุร้ายการมาเข้าฝันให้เห็นว่าเขามีตัวตนจริงๆก็เจตนาเพื่อบอกให้รู้ว่าเขาไม่พอใจเผอิญคุณลุงฟังภาษาผีไม่รู้เรื่องสื่อสารทางจิตกับพวกเขาไม่ได้ผีเจ้าที่เจ้าทางก็เลยต้องใช้วิธีหักแข้งหักขาคุณลุงบางทีก็แกล้งผลักให้ล้มคว่ำบางครั้งก็บีบลำไส้ให้อุดตันกินอาหารไม่ได้เจตนาจะให้รู้สำนึกว่ากำลังทำอะไรผิดอยู่คุณอาทรกับคุณลุงขนลุกเกลียวไปหมดเมื่อได้รู้ว่ามีสิ่งลี้ลับติดตามสำหรับหมอดูตาทิพย์นี่นับว่าเก่งฉกาจอย่างไม่น่าเชื่อเขากับคุณลุงไม่เคยรู้จักกันเลยเรื่องซื้อที่ดินแถวนครนายกก็ไม่มีใครบอกให้เขารู้แต่ที่เขารู้มีมากกว่าคุณลุงเป็น10เท่าแปลว่ามีตาทิพย์จริงๆสามารถมองย้อนอดีตไปได้ตั้งหลาย10ปีแล้วก็เห็นโลกจิตวิญญาณโบราณรู้ว่าพูดผีหรือว่าวิญญาณโบราณเหล่านั้นกำลังคิดอะไรอยู่แต่เขาไม่ต้องการเปิดเผยความสามารถให้คนรู้มากนักถ้าไม่อย่างนั้นเขาคงมีชื่อเสียงโด่งดังไปนานแล้วคุณลุงก็ถามว่าทำยังไงถึงจะแก้ไขเหตุร้ายให้กลายเป็นดีได้หมอดูตาทิพย์ก็บอกว่าไม่ยากหรอกเพียงแค่จุดธูปหนึ่งดอกปักไว้ที่กลางแจ้งแล้วพูดออกมาดังๆว่าจะไม่ขุดเสาไม้ขึ้นจากดินเพราะรู้แล้วว่าเสาไม้คือที่สถิตวิญญาณเราไม่รุกรานท่านก็อย่ารังควานเราอีกหลังจากนั้นก็จะทำสารสถิตวิญญาณให้ด้วยส่วนเสาไม้ถ้าเห็นว่าเกะกะนักให้ใช้วิธีตอกลงไปจนเสมอหน้าดินอย่าไปตัดแล้วก็อย่าขุดขึ้นมาบอกกล่าวให้เขารู้เสร็จแล้วก็ควรถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนหนึ่งรูปอุทิศส่วนกุศลผลบุญจากสังฆทานนี้ให้เจ้าที่เจ้าทางทั้งหมดเท่าที่มีอยู่บนที่ดินผืนนั้นซึ่งมีอยู่หลายวิญญาณด้วยกันหมอดูตาทิพย์ก็ดูเรื่องต่างๆให้อีกหลายอย่างสรุปแล้วเมื่อคุณลุงเดินทางกลับไปถึงบ้านที่พักก็รีบทำตามหมอชี้แนะจุดธูปบอกกล่าวไปถึงผีเจ้าที่บอกว่าเขาตอนนั้นพูดไปก็เพราะความไม่รู้ตอนนี้รู้แล้วว่าบ้านใครใครก็รักจะไม่รบกวนบ้านของเจ้าที่เป็นอันขาดพูดจบตามที่หมอดูแนะนำก็เกิดพิลึกพิลั่นเหลือเชื่อว่าสภาพร่างกายทรุดโทรมของคุณลุงเริ่มกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันตาเห็นสามารถกินอาหารและเครื่องดื่มบำรุงกำลังได้คล่องๆวันต่อมาท่านก็มาขอแรงคุณอาทรในขับรถตะเวนไปยังวัดวาอารามย่านอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเพื่อถวายสังฆทานแด่พระภิกษุซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอันจะทำให้การถวายสังฆทานมีอานิสงส์มากยิ่งขึ้นแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่เจ้าที่เจ้าทางที่ว่านั้นเสร็จจากพิธีกรรมทางศาสนาอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอกู้เงินธนาคารเรื่องสุขภาพร่างกายอันตรธานหายไปราวปลิดทิ้งเดือนถัดมาก็ได้ครอบครองที่ดินผืนนั้นแล้วก็จัดทำสารสถิตวิญญาณตามคำมั่นที่ลั่นปากไว้ต่อมาบังเอิญพบเจอช่างปลูกบ้านมีฝีมือที่นครนายกก็เหมือนกับมีอะไรโดนใจกล่าวคือคุณลุงกับครอบครัวนั้นกำลังนั่งทานอาหารกลางวันที่ร้านใกล้กับที่ดินช่างคนนั้นกับลูกน้องก็แวะมานั่งดื่มกินร้านเดียวกันเจ้าของร้านรู้ว่าคุณลุงกำลังหาช่างปลูกบ้านก็เลยแนะนำสองฝ่ายให้รู้จักกันช่างก็พาไปดูบ้านหลายหลังที่ปลูกสร้างโดยทีมงานของเขาคุณลุงเห็นแล้วก็พึงใจฝีมือมาก ตกลงว่าจ้างให้ปลูกบ้านของท่านทันทีบ้านแล้วเสร็จภายในเวลา5เดือนแต่มีข่าวหลายกระแสตรงกันว่านโยบายย้ายสถานที่ราชการจากเมืองหลวงมาไว้ที่จังหวัดนครนายกน่ะล้มเหลวเสียแล้วด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพราะฉะนั้นการย้ายภูมิลำเนาจากกรุงเทพมาอยู่นครนายกก็ต้องพับเก็บเข้าลิ้นชักไปก่อนเพราะเจตนาเริ่มแรกที่คุณลุงดำริไว้อยู่ที่ต้องการให้ลูกๆซึ่งเรียนจบใหม่ๆมีบ้านอยู่ใกล้ที่ทำงานเมื่อที่ทำงานไม่มีขืนย้ายบ้านก็เท่ากับหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองคุณอาทรในโชคดีกว่าใครเพื่อนเพราะว่าทำงานอยู่แถวอำเภอองครักษ์ขับรถจากที่ทำงานไม่กี่สิบกิโลเมตรก็จะถึงบ้านหลังนั้นคุณลุงก็มอบหน้าที่ให้คุณอาทรเฝ้าบ้านให้สามารถอพยพลูกเมียไปพักอาศัยตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับ
1: แล้วเมื่อปี2465พระภิกษุนิ่มธรรมรักกิโตก็เล่าเรื่องของคนสองคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเมืองกัมพูชาชื่อในเพชรในเพชรคนนี้เป็นคนดุร้ายใจเหี้ยมโหดมัวเมาด้วยยาเสพติดเหล้าก็กินฟินก็สูบชอบเล่นการพนันแข่งโคเวลาแกเอาโคของแกเข้าแข่งเพื่อจะกระตุ้นให้โคของแกวิ่งชนะแกก็จะเอาประตักแหลมแทงที่ก้นโคจนกระทั่งเลือดไหลออกมาไม่หยุดโคก็วิ่งเตลิดไปเพราะมันเจ็บนะเจ็บปวดสุดที่จะทนแกทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เอาเข้าแข่งจนชาวบ้านให้ฉายาเรียกแกว่าในเพชรโคเหาะไก่หรือหมาก็ตามเดินเข้ามาในบริเวณบ้านของแกถ้ามาคุ้ยเคี้ยวหรือว่ากินของที่แกปลูกไว้หรือว่าตากไว้ถ้าแกจับได้นะแกจะเอามีดตัดขาแล้วก็บิดคอจนกระทั่งตายไปแกมีใจโหดเหี้ยมทำอย่างนี้มาหลายปีเพื่อนบ้านใกล้เคียงต่างก็หวั่นเกรงคอยระวังไม่ให้ไก่หรือว่าหมาเข้าไปในบริเวณบ้านของคนที่มีใจยักษ์ใจมารอย่างในเพชรต่อมาในเพชรนี่ก็เกิดโรคขึ้นในร่างกายเวลาจะนอนก็ให้นอนไม่ได้เพราะว่าเจ็บปวดในกายอย่างแสนสาหัสถ้าหลับไปก็จะเกิดนิมิตฝันร้ายเห็นแต่คนถือหอกถือดาบถือเชือกมาทิ่มแทงมาฟันมาผูกมามัดมือเท้าแกอยู่ร่ำไปทำให้แกมีอาการตกใจกลัวร้องเรียกลูกเมียให้มาช่วยด้วยความตื่นตระหนกครั้นลูกเมียเข้ามาในห้องก็ไม่เห็นมีอะไรก็ได้ฟังแต่คำที่แกละล่ำละลักเล่าให้ฟังแล้วเวลาแกอุจจระหรือว่าอาเจียนออกมาก็มีแต่เลือดถึงจะเยียวยาหาหมอมารักษาก็ไม่มีทางจะรักษาให้หายได้ในเพชรเสวยทุกขเวทนาแบบเนี้ยมาหลายวันถึงได้สิ้นใจตายตามเวรกรรมที่แกทำต่อวัวต่อหมาต่อไก่บันดาลให้เห็นผลอีกเรื่องนึงพระภิกษุนิ่มก็เล่าว่าที่เมืองกัมพูชาเช่นเดียวกันมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายหอมเป็นคนใจดุร้ายไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมวันหนึ่งนายหอมได้ปีนต้นไม้ขึ้นไปจับลูกนกในรังพอจับได้แล้วก็บิดคอลูกนกให้ตายแล้วโยนลงมาแล้วแกก็ลงจากต้นไม้นั้นเก็บนกเอามาทำเป็นอาหารกินคืนวันนั้นเองนายหอมนอนหลับอยู่บนเตียงอยู่ในห้องอยู่ๆลูกเมียก็เข้าไปเห็นนายหอมขาดใจตายไปโดยที่ไม่ได้เจ็บป่วยแต่ว่าลักษณะการตายของนายหอมคือหัวตกจากหมอนตกคอพับคล้ายๆลักษณะนกที่นายหอมบิดคอตายนับเป็นเรื่องที่กรรมให้ผลเกือบจะเรียกได้ว่าทันทีทีเดียวโดยที่ไม่มีใครตอบได้เลยว่าทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนั้น
2: ครับนั่นก็คือเรื่องราวจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็เพลินสนุกสนานท่านผู้ฟังพูดถึงการระลึกชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ทุกคนเนี่ยมีร่องรอยอดีตทั้งนั้นนะครับคนแตกต่างกันก็เพราะผลของการกระทำคือกรรมของเราเราทำอะไรไว้เราก็ได้รับสิ่งที่เราทำมันก็กรรมนั้นก็จำแนกให้คนแตกต่างกันนะครับมีหยาบมีกลางมีต่ำมีสูงละเอียดปานีตเด็กบางคนเนี่ยพูดได้ถึง7ภาษา4ขวบท่านผู้ฟังอย่างเด็กหญิงเบลล่าเขาเป็นคนรัสเซียนะครับพูดรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสเปนจีนแล้วก็อาหรับิกได้ไปออกทีวีพูดได้7ภาษาท่านผู้ฟังบางครั้งก็เป็นความเคยชินร่องรอยของความเคยชินในชาติที่แล้วเขาก็สามารถพูดได้หลายภาษานะครับอันนี้เล่าสู่ฟังฉะนั้นเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเราอย่าประมาทฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินราคาขวด1 360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการเขาส่งฟรีถึงบ้านสบายเก็บเงินปลายทางดื่มครั้งหนึ่ง20มิล30มิลนะครับมีหลายคนที่ ที่โทรมาถามว่าดื่มเยอะได้ไหมได้ครับท่านผู้ฟังมันเปลืองเงินหน่อยดื่มได้แต่เปลืองเงินหน่อยนะแต่อย่าลืมดื่มน้ำตามนะครับน้ำตามแก้วใหญ่ๆถ้าหากมีเงินมีกำลังเช้าเย็นนี่ดีนะครับสุขภาพจะแข็งแรงถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของเราท่านผู้ฟังครับคือร่างกายของเราถ้าได้รับการฟื้นฟูมันแข็งแรงเนี่ยมันจะซ่อมแซมเราเองท่านผู้ฟังนะครับถ้าร่างกายมันอ่อนแอมันก็ซ่อมแซมไม่ได
3: ้ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่คลองพลจังหวัดกระบี่นะครับฟังเสียงของคุณยายอายุ80กว่าแล้วนะครับปวดฉี่บังคับไม่ได้นะดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
4: เหรอ
5: ครับเรียนสายป้ามนทาผมพันโทเพชรโรจน์จากน้ำมังคุดครับ
4: ค่ะค่ะ
5: โทรมากวนแต่เช้าทานข้าวยังครับนี
4: ่ยังกำลังทาน
5: อ๋อ
4: มันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร
5: เป็นยังไงบ้างดื่มน้ำมังคุดโทรมาถาม
4: ก็เมื่อก่อนแรกๆนะมันกี่ลาจ้ะกี่ลากินไป2ขวดมันก็หาย
5: เดี๋ยวผมงงฉี่ลาดยังไงป้า
4: ก็พอปวดฉี่ถึงก็มันไปห้องน้ำไม่ทัน
5: มันเป็นมานานยังอ่ะ
4: ก็ไม่นานก็เพิ่งเป็นแล้วถึงก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนอนกะว่านะ
5: แล้วก็ลำบากเลยก็ปวดฉี่ไปเลย
4: ค่ะ สองขวดก็หายหายแล้วก็กินมาถึง9 ขวดแล้วยาเป็นโรคความภูมิแพ้ลูกวูบอ่ะ
5: ครับ
4: แล้วถึงก็มันกำเริบขึ้นมาแต่ทั้งอ้วกทั้งอะไรเนาะมันแต่ว่าอ้วกก็ไม่ออกอะไรกันหัวแตกเงือนี่ออกโชคและเหม็นนะ
5: ครับผม
4: แล้วถึงก็โทรไปที่หอยแหละก็กินไปหมด9 ขวด
5: คร
4: ับแล้วถึงก็หยุดก่อน
5: ครับผม
4: หยุดพักนะถึงทีหลังก็มากินอีก
5: ครับ
4: มากินอ่ะ15 ขวด
5: ครับผม
4: 15 ขวดก็15 ขวดแล้วถึงทีหลังสั่งครั้งละ3 ขวดนั่นน่ะ
5: ครับผม
4: ค่ะก็สั่งให้เข้ามาที่บ้าน
5: ครับ
4: ตอนนี้ก็20 กว่าขวดแล้วนะ
5: เป็นยังไงบ้างสุขภาพตอนนี้ภาพรวมๆกินมาเนี่ย
4: มันก็นั่นแหละมันก็ทรงตัวอะไรอ่ะ
5: ครับ
4: แล้วถึงตอนนี้ก็อยู่ก็เงินมันร่อยหรอ
5: กินวันละครั้งก็ได้คุณป้า
4: ทีหลังก็นั่นแหละกินวันละครั้งนี่หมดมากี่วันแล้วล่ะเดือนนี้เนี่ยพ่อก็หยุดไม่ได้กิน
5: ครับไม่เป็นไรมีโอกาสค่อยกินแต่ว่าอย่าหยุดนานเดือน2เดือนก็อย่าหยุดนานขออนุญาตป้ามนทา
4: แต่โรคมันก็กำเริบขึ้นมาอีกอ่ะเดินอะไรมันก็เซมันจะล้มอยู่เรื่อย
5: อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
4: 85ปีนี้ปีหน้า
5: คุณยาย
4: 85ธันวาคมนี้แหละ
5: ไม่เรียกคุณป้าแล้วเรียกคุณยายโทษที
4: จ้าๆยายได้แล้ว
5: คนอายุ85นี่มันก็อย่างว่าเนาะมันก็มีโอกาสเป็นอะไรได้ทุกอย่างเนาะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเนาะ
4: ใช่อ
5: ยู่มาได้แข็งแรงขนาดนี้ก็ถือว่าเอ้าโชคดีสู
4: ้ๆแล้วก็ยายถ่ากระโปงต่อกระดูกอ่ะ
5: ครับ
4: ใส่กระดูกเทียม
5: ครับอ๋อครับผมคุณยายบ้าน
4: มา5 ปีนี่มีสานี่ก็ครบ5ปีแล้ว
5: ครับผมบ้านอยู่ที่ไหนครับคุณยาย
4: บ้านอยู่ที่นี่ตำบลคลองพลเนี่ย
5: บ้านอะไรอยู่บ้าน
4: เมื่อก่อนเมื่อก่อนซื้อที่สั่งที่ร้านชัชพรนั่นน่ะให้เขามาส่งให้ทีละขวดทีหลังก็สั่งให้หน่วยก็มาส่งให้
5: อยู่คลองพลคลองท่อมกระบี่เนาะ
4: ใช
5: ่แต
4: ่เนี่ยตำบลคลองพลหมู่บ้านคลองแรด
5: ครับผม
4: หมู่7บ้านคลองแรด
5: ครับหมู่7บ้านคลองแรดตำบลคลองพลคือเรียนคุณยายว่าน้ำมังคุดมันไม่ใช่ว่าจะรักษาโรคได้ทุกอย่างแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นกับอายุสังขารของเราด้วยบางทีมันก็ทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แหละเนาะไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่าอย่างกรณีว่าคุณยายว่าฉี่ราดมาเป็นร่วมปีคือปวดฉี่เลย
4: พอดีไม่ร่วมปีนะ
5: อ๋อ
4: พอฉี่ราดถึงก็เพราะยายฟังวิทยุ
5: อยู่
4: จ
5: ัง
4: หลาย
5: ท
4: ่าน
5: อ่ะฉี่ราดอยู่กี่วัน
4: อยู่ก็ประมาณสัก5วันได้มั้ง
5: คือบังคับไม่ได้เลยใช่ไหม
4: จ้า
5: อ๋อก็ซึม
4: ปวดฉี่แล้วเราเข้าห้องน้ำไม่ทันเลย
5: ไม่ทัน
4: น
5: ะฮะ
4: ค่ะดีแล้วนี่มันก็หายมาตลอดแล้ว
5: อ๋อก็ถือว่าโชคดีไป
4: เออแล้วปวดฉี
5: ่ก็ว่า
4: เรื่องอื่น
5: แหละร่างกายเราซ่อมแซมตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าอย่างอื่นมันก็พูดยากเน
4: า
5: ะเอายังไงก็
4: ยากจ้ะจ้ะ
5: ทำให้ดีที่สุดเท่าที่สังขารร่างกายของเราจะเป็นไปได้นะคุณยายเนาะ
4: จ้ะจ้ะ
5: ก็ดีใจ
4: ด้วยเออว่าจะสั่งอีกอ่ะ
5: ครับผมเดี๋ยวจะให้คุณเพ็ญเขาโทรหาคุณยายผมขออนุญาตเอาเสียงออกอากาศได้เน
4: า
5: ะ
4: ได้ค
5: ่
4: ะ
5: ได้ครับผมขอบพระคุณมากยังไงก็ให้สุขภาพแข็งแรงสู้ๆนะคุณยายไม่ต้องเครียดทำใจให้ดีทำอารมณ์ให้ดีเดี๋ยวมันก็ดีเอง อย่าไปทุกข์กับมันสังขารเราครับผม
4: ยายเราอายุมากแล้ว
5: จ้ะไม่ต้องเอาเราแค่ไหนแค่นั้นเราทำให้ดีที่สุดไม่ต้องไปทุกข์นะทุกข์ก็ขาดทุนเปล่าๆครับผม
4: ขาดทุนเพราะสังขารโลกเรามันก็มีกันทุกคนแหละ
5: อายุขนาดนี้
4: มันหาอยู่ไปได้ตลอดไหม
5: เออใช่มันไม่ได้ดีตลอดทุกคนหรอกมันก็ธรรมชาติแล้วอย่าไปทุกข์กับมันอ่ะเราก็ดูมันไปนะประคองจิตดูมันไปก็อย่าไปหวั่นไหวกับมันมากรักษาใจของเราให้ดีใช้ได้จ้ะ
4: จ
5: ้าให้สุขภาพแข็งแรงครับคุณยายครับครับผม
4: ขอบ
5: ค
4: ุณ
5: ครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: มีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: มาถึงเรื่องของนายสมพงษ์นายสมพงษ์คนนี้ได้เมียวัยไล่เลี่ยกันเมียเขาก็นิสัยดีเป็นคนยิ้มแย้มเพื่อนบ้านรักใคร่เอ็นดูมีลูกผู้หญิงผู้ชายด้วยกันสองคนลูกๆของเขาก็น่ารักดูไปแล้วครอบครัวนี้ก็น่าจะมีแต่ความสุขไม่น่ามีเรื่องมีราวอะไรให้ต้องมาเล่ากันความจริงแล้วชีวิตครอบครัวนายสมพงษ์สบายจริงๆนั่นแหละเขาอยู่กันตามประสาพอมีพอกินแต่ก็มีบางครั้งบางทีที่ทั้งบ้านนี่ข้าวสารไม่มีจะหุงพอเวลาไม่มีกินจริงๆนายสมพงษ์ก็จะออกปากอย่างเกรงใจกับลุงเปรมที่เป็นพวกกันส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นข้าวสารเอาไปหุงกินกันไปก่อนแล้วก็พอหาเงินได้ก็ใช้คืนให้ในภายหลังลุงเปรมไม่ได้ว่าอะไรเลยแกไม่ขัดข้องอยู่แล้วเต็มใจให้ไปเท่าที่สมพงษ์ต้องการแถมยังบอกว่าไม่ต้องเกรงใจซะอีกด้วยนะมาเอาได้ทุกเวลาเวลามาขอยืมเงินหรือว่าขอยืมข้าวไปหุง นายสมพงศ์ก็จะพูดอยู่ทุกครั้งว่าเขานั้นเกรงใจลุงเปรมจริงๆแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงมันขาดแคลนจริงๆฝ่ายลุงเปรมก็บอกไปว่าแกเข้าใจไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วคนเรามันก็ต้องช่วยกันเท่าที่จะช่วยได้มีอยู่ครั้งหนึ่งลุงเปรมไปบ้านนายสมพงศ์แล้วได้ยินเด็กๆมันบ่นหิวข้าวกันบอกกับแม่ว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยทำไมแม่ไม่หุงข้าวล่ะลุงเปรมได้ยินก็ตกใจเพราะว่าในตอนนั้นมันเกือบจะเที่ยงวันเข้าไปแล้วแต่เด็กยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยแกก็ถามเมียนายสมพงศ์ว่าทำไมไม่หุงข้าวล่ะเมียนายสมพงศ์ก็ไม่กล้าบอกความจริงได้แต่พูดว่าเดี๋ยวก็หุงแล้วจ้ะแต่ว่าลุงเปรมแกรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแกก็รีบกลับไปบ้านตักข้าวสารใส่ถุงบะเริ่มเนี่ยหิ้วออกมาให้ถึงบ้านเด็กๆก็ดีใจกันมากที่จะได้กินข้าวพอดีกับที่นายสมพงศ์กลับมาถึงบ้านโดยใบหน้าที่ดำคล้ำเพราะว่าเขาออกไปเอ่ยปากขอยืมข้าวสารบ้านหลังหนึ่งที่เขาเคยไปรับจ้างทำงานแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้กลับมาพอนายสมพงศ์รู้ว่าลุงเปรมเอาข้าวสารมาให้เขาก็ถึงกับยืนน้ำตาซึมด้วยความตื้นตันใจลุงเปรมเห็นน้ำตาของเพื่อนแล้วสะเทือนใจมากก็บอกกับนายสมพงศ์ว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเรามันเพื่อนกันคราวหน้าคราวหลังอย่าปล่อยให้ลูกเมียหิวข้าวอีกนะถ้าเดือดร้อนแล้วไม่บอกให้รู้นี่จะโกรธกันเลยเพราะเรามันเพื่อนกันอย่าลืมที่ต้องอดอยากๆกันอยู่บ่อยๆก็ว่าครอบครัวนี้ไม่มีที่นาที่สวนกับเขาสองผัวเมียก็เลยต้องรับจ้างเขาทำโน่นทำนี่แล้วแต่ใครจะจ้างไปถางหญ้าไปขุดดินไปตัดต้นไม้ผ่าฟืนสมัยก่อนนั้นที่หมู่บ้านยังไม่ได้มีรถเกี่ยวข้าวก็ยังต้องใช้คนเกี่ยวกันอยู่พอหน้าเกี่ยวข้าวสองผัวเมียก็มีคนจ้างไปเกี่ยวแต่พอถึงหน้าแล้งงานก็ไม่มีมันก็ต้องลำบากหน่อยเขาเคยไปทำงานที่ฟาร์มเลี้ยงไก่บ้างเหมือนกันแต่ก็ทำได้ไม่นานเจ้าของฟาร์มก็มีหลานชายมาช่วยก็เลยต้องว่างงานอีกเมียของนายสมพงศ์มีโรคประจำตัวอยู่ต้องเสียเงินรักษาอยู่บ่อยๆก็เลยทำให้เดือดร้อนกันในส่วนนี้ด้วยมีอยู่ช่วงหนึ่งนายสมพงศ์ได้ทำงานเป็นลูกมือช่างก่อสร้างที่มาสร้างบ้านหลังใหญ่ให้ญาติกำนันมีงานทำอยู่หลายเดือนกว่างานจะเสร็จแต่พอบ้านหลังนั้นเสร็จแล้วผู้รับเหมาก็ย้ายไปทำงานที่จังหวัดอื่นนายสมพงศ์ไปกับเขาไม่ได้ก็ตกงานเคว้งคว้างต้องขวนขวายหางานใหม่เที่ยวถามเขาไปทั่วหมู่บ้านว่าใครจะจ้างทำอะไรบ้างจนได้งานตัดต้นไม้ถางป่าที่สวนแห่งหนึ่งงานนี้ทำเอาเขาเกือบจะโดนต้นไม้ล้มลงมาทับตายดีแต่ว่ากระโดดหลบจะได้ทันทำไมอย่างนั้นก็กลางตัวเลยรอดมาแล้วเขาก็พูดกับลุงเปรมว่าถ้าเขาโดนต้นไม้ทับตายแล้วใครจะหาเลี้ยงลูกเมียเขารอดมาได้นี่นับว่าเป็นบุญมหาศาลแล้วแต่เขาก็จะต้องทำงานต่อไปแม้ว่าใครจะมาจ้างไปโค่นต้นไม้ใหญ่หรือเล็กจะมามัวกลัวตายอยู่ไม่ได้ทางที่ดีเขาจะต้องระวังตัวให้มากขึ้นเรื่องร้ายมันคงจะไม่เกิดขึ้นกับเขาถ้าเขาไม่ประมาทเลินเล่อพอมีคนจ้างเขาก็ไปโค่นต้นก้ามปูใหญ่เมียไปช่วยด้วยก็ไม่มีอะไรที่มันร้ายๆเกิดขึ้นก็ได้ค่าจ้างมาแต่แล้ววันหนึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างที่เคยจ้างเขาไปทำงานไปรับเหมาก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งอยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านนักพอดีคนงานเขาขาดเขาก็มาตามนายสมพงศ์ไปทำงานด้วยเขาก็ไปโดยปั่นจักรยานเก่าๆไปแต่เช้าตรู่เลยแล้วก็กลับมาแต่ตอนเย็นบางทีก็มืดค่ำมีงานก็เลยมีเงินเลี้ยงลูกเมียเขาอยากให้มีงานทำแบบเนี้ยตลอดไปแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าโชคชะตาหรือว่าผีหาที่ไหนมันกลั่นแกล้งเอาแกล้งคนดีอย่างนายสมพงศ์เพราะว่าตอนบ่ายๆวันนั้นมีคนงานก่อสร้างเนื้อตัวเปื้อนเปอะมาตะโกนเรียกที่หน้าบ้านบอกเมียเขาบอกนายสมพงศ์ตกนั่งร้านอาการเป็นตายเท่ากันตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเมียเขาเกือบจะเป็นลมพับไปตรงนั้นนางก็ไปเยี่ยมเขาแต่เขาอยู่ในห้องฉุกเฉินปรากฏว่าอาการหนักแต่เท่าแก่ผู้รับเหมาก็บอกเมียเขาว่าไม่ต้องห่วงค่าใช้จ่ายในการรักษานี่จะออกให้ทั้งหมดแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาช่วยอยู่ระยะหนึ่งก็พละไปเพราะว่าอาการของนายสมพงศ์ไม่ใช่น้อยๆต้องเสียเงินเสียทองมากเขาถึงกับพิการเดินไม่ได้กลับมานอนให้เมียป้อนข้าวอยู่ที่บ้านนายสมพงศ์ก็บ่นให้ลุงเปรมฟังว่าดวงมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่อยากอยู่ต่อไปอีกแล้วลุงเปรมก็ปลอบว่าอย่าคิดมากสิชีวิตยังไม่สิ้นมันก็ต้องดิ้นกันไปไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นจะช่วยเหลือทุกอย่างลุงเปรมสงสารเขามากก็ช่วยเหลือทั้งด้านเงินทองทั้งที่นายสมพงศ์ก็ไม่ได้ออกปากเลยแต่แกรู้อยู่แก่ใจแล้วจะต้องรอให้เขาออกปากทำไมของมันก็เห็นอยู่แล้วด้วยลูกในตานี่แหละ นายสมพงศ์ก็บ่นกับลุงเปรมว่าเขาเป็นภาระของคนอื่นไม่อยากจะอยู่อีกแล้วเขาน่าจะตายซะตั้งแต่ตอนที่ตกลงมาไม่น่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลเลยอยู่มาไม่นานก็เกิดเรื่องที่ทำให้คนในหมู่บ้านตกอกตกใจนั่นก็คือข่าวการตายของนายสมพงศ์เขาใจเด็ดมากกลั้นใจตายเพื่อจบชีวิตตัวเองหลังจากนายสมพงศ์ตายเมียเขาก็มืดแปดด้านในการที่จะหาเงินมาใช้หนี้ลุงเปรมแม้แต่จะเลี้ยงลูกก็ยังไม่รู้จะทำยังไงได้แต่รับจ้างเขาทำโน่นทำนี่ได้เงินเล็กๆน้อยๆเท่านั้นลุงเปรมนั้นไม่ได้คิดในเรื่องเงินใช้หนี้แกบอกก็ไม่ต้องคิดมากก็ไม่ต้องมาชดมาใช้อะไรก็หรอกลืมมันเถอะวันเวลาผ่านล่วงเลยไปจนอยู่มาวันหนึ่งมันก็มีเรื่องน่าแปลกประหลาดเกิดขึ้นที่บ้านของลุงเปรมหลังจากที่นายสมพงศ์ตายไปแล้วประมาณ1ปีเช้าวันนั้นลุงเปรมตื่นขึ้นมาก็เห็นในคอกวัวที่บ้านมีลูกวัวตัวหนึ่งคลอดออกมาเป็นลูกวัวตัวผู้พอลุงเปรมเข้าไปในคอกมันก็เข้ามาเลียมือลุงเปรมเหมือนกับว่ามันรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนแล้วมันก็มองหน้าแกอยู่ครู่นึงลุงเปรมรู้สึกขนลุกสู้อย่างไม่ทราบสาเหตุแกเล่าในตอนหลังว่ามันคล้ายๆกับจะเคยรู้จักกับลูกวัวนี่มานานแล้วลูกวัวตัวนี้มันแปลกแทนที่มันจะตามแม่มันไปไหนมาไหนแต่มันกลับมาตามลุงเปรมไม่ว่าแกจะไปไหนมันก็จะตามไปด้วยแกออกหลังหมู่บ้านเข้าสวนไปนาไปไร่มันเดินตามแกไปต้อยต้อยเลยทีเดียวแกไปร้านค้าซื้อของมันก็ไปด้วยเรื่องนี้เป็นที่แปลกใจของเพื่อนบ้านมากเขาพูดกันว่าลูกวัวมันคงเข้าใจผิดคิดว่าลุงเปรมเป็นแม่ของมันลูกวัวเติบโตขึ้นตามวัยของมันตัวใหญ่แข็งแรงเป็นวัวที่ลุงเปรมรักมากใช้งานได้คล่องไม่เคยดื้อเลยแล้วก็แสนรู้หลายอย่างแทบจะพูดภาษาคนกันรู้เรื่องพามันไปเลี้ยงก็ไม่ต้องล่ามเชือกแต่อย่างใดมันไม่ไปแตะต้องของที่เขาหวงไม่เที่ยวไปกินอะไรสะเปะสะปะมันไม่เคยทำให้ลุงเปรมต้องเดือดเนื้อร้อนใจเพราะมันเลยมันรับใช้ลุงเปรมอยู่ชั่วอายุไขของมันตอนที่มันตายลุงเปรมถึงกับน้ำตาไหลด้วยความรักความสงสารมันแต่มันก็สิ้นชีวิตไปด้วยความแก่ชราหลังจากที่บัวตัวนั้นตายลุงเปรมก็นอนหลับฝันถึงนายสมพงศ์อยู่3คืนติดต่อกันจนทำให้แกฉุกใจคิดได้ว่าหรือว่าวัวตัวนั้นน่ะมันจะเป็นนายสมพงศ์ที่กลับชาติมาเกิดเพื่อทำงานให้แกเป็นการชดใช้หนี้สินที่ติดค้างกันอยู่แกคิดถึงตรงนี้แล้วก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นไปได้แต่แกก็บอกให้คนอื่นรู้เพียงไม่กี่คนเฉพาะคนที่สนิทกันเท่านั้นนะครับ
7: ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังทุกคนที่มีลูกออกมานี่ก็อยากจะให้ลูกหัวดีเรียนเก่งนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเกี่ยวกับการกินนมแม่หรือไม่กินนมแม่ด้วยนะฝรั่งนี่เขาก็วิจัยแปลกๆนะผมก็นำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับจะจริงหรือจะเชื่อก็ลองใช้วิจารณญาณดูนะครับสนใจผมเองคิดว่ามีส่วนนะครับคืออย่างนี้ที่ประเทศบราซิลเนี่ยนะครับนู่นอยู่ทางแอฟริกาอเมริกาใต้ประเทศบราซิลนะครับเขาทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างเขาใช้คนถึง 3,492 คนนะครับที่เกิดในเมืองเปโรต้าประเทศบราซิลนะครับในปี1982หรือ2525เด็กที่เกิดปี2525นะครับโดยแบ่งกลุ่มคนออกเป็น2กลุ่มนะครับคนที่มีโอกาสดื่มนมแม่1ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เทียบกับคนที่ดื่มนมแม่น้อยกว่า1เดือนเสร็จแล้วเขาก็ศึกษาชีวิตมาเรื่อยเลยนะครับคนที่ดื่มนมแม่มากกว่า1ปีขึ้นไปนี่ IQ จะสูงขึ้น 3.76%แล้วก็รายได้ตอนอายุ30ปีขึ้นไปนี่สูงขึ้น 15% มีโอกาสเรียนสูงขึ้นนะครับเรียนสูงขึ้นหรือไวขึ้นนี่1ปีนะก็คือพูดง่ายๆว่าคนที่มี IQ สูงกว่ามีแนวโน้มมีรายได้ดีกว่าแล้วก็เป็นคนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากกว่าแล้วก็ประเทศที่มี IQ สูงนี่ผลผลิตมันก็สูงประชากรก็มีคุณภาพเขาก็มาหาสาเหตุนะครับเขาก็มองว่าในนมแม่นั้นมีคุณประโยชน์มีสารอาหารที่มีประโยชน์อยู่มากมาย แต่มุมมองของผมนะครับไม่เกี่ยวกับงานวิจัยผมว่าคนที่ดื่มนมแม่เนี่ยเขาจะมีความรักความผูกพันความอบอุ่นจิตใจเขาจะมีความชุ่มชื้นจะได้รับความเมตตานะครับความสงบความเย็นใจความเมตตาความรักจากแม่ความสงบความเย็นใจความรักที่เขาได้รับจากแม่เนี่ยพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยมันก็ซึมซับเป็นอุปนิสัยของเขาเขาก็จะสามารถที่จะแผ่ตรงนี้นะครับเจือจานให้กับคนที่อยู่รอบข้างเขาได้จิตใจที่สงบจิตใจที่มีเมตตาเนี่ยมันจะมีพลังจะเรียนหนังสือจะทำงานจะทำงานอะไรเนี่ยมันก็จะมีอานุภาพอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของผมนะครับแต่งานวิจัยของฝรั่งนะครับ 3,000 กว่าคนนี่เขาบอกว่า

0: เป็นคนดีอยู่ใกล้คนที่มีเมตตาก็จะเป็นคนที่มีเมตตาอยู่ใกล้คนขี้เหนียวก็จะเป็นคนขี้เหนียวโดยมากเพราะจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันก็จะไหลไปตามสภาวะที่อยู่ข้างๆนะครับเราดูใจเราก็รู้ช่วงหนึ่งติดมวยช่วงหนึ่งติดลิเกช่วงหนึ่งติดหมอลำนะช่วงหนึ่งชอบอาหารรสนั้นช่วงหนึ่งชอบอาหารรสนี้กินบ่อยๆมันก็ติดนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันสิ่งดีๆน้ำมังคุดดีๆที่มีคุณภาพมีคุณประโยชน์ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองกินลองดื่มดูสุขภาพของเราร่างกายของเราคือสิ่งที่มีค่าที่สุดถ้าร่างกายเราป่วยร่างกายเราเจ็บแล้วนี่จะมีเงินเป็นล้านก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งการเสพสุขความสุขความสบายอยู่ที่ร่างกายของเราอโรคยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐไม่ป่วยดีที่สุดกับท่านผู้ฟังรวยน้อยรวยมากไม่สำคัญเท่าสุขภาพดีท่านผู้ฟังครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะชั่วโมงนี้แล้วก็ยังมีชั่วโมงต่อๆไปอีกมาฟังกันต่อนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ฟังกันนะครับฟังดีสิ่งดีๆเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพฟังดีสิ่งดีๆนิทานธรรมะเรื่องราวดีๆของท่านอาจารย์ยอดฟังสิ่งที่ดีได้สิ่งที่ดีแน่นอนขอบคุณท่านผู้ฟังมากครับเจอกันในชั่วโมงหน้าครับ
1: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: บลูมิโน่ลาย07
3: 07 07 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังชีวิตที่ราบรื่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีวันสะดุดชีวิตที่เราคิดว่าลงตัวที่สุดวันหนึ่งก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะชีวิตคือความไม่แน่นอนครับท่านผู้ฟังเผื่อทางเลือกเผื่อใจไว้บ้างเราก็จะมีชีวิตที่ง่ายขึ้นยืดหยุ่นขึ้นทุกสิ่งใช่ว่าจะเลวร้ายดังที่คิดหรือว่าราบรื่นดังที่เราหวังสิ่งที่เราหวังเอาไว้บางครั้งอาจจะไม่เป็นดังหวังสิ่งที่ไม่คาดหวังมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับท่านผู้ฟังวิธีที่เราจะลดอุปสรรคนะครับลดอุปสรรคในชีวิตให้มันเหลือน้อยก็คือต้องสร้างความดีให้มากสร้างบุญหนีความชั่วสร้างบุญให้เยอะนะครับเรือที่จะไม่ให้จมเนี่ยต้องอุดรอยรั่วรอยรั่วนะครับอุดรอยรั่วให้มากอย่าให้เรือรั่วมากบางคนนี่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบปิดทางทำมาหากินของผู้อื่นนะครับชอบปิดโอกาสของผู้อื่นชอบทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เป็นประจำเป็นนิจศีลนะครับเบียดเบียนสัตว์อยู่เป็นนิจศีลโกหกเป็นนิจศีลอย่างเงี้ยชีวิตราบรื่นได้ไม่นานครับท่านผู้ฟังต้องลดนะครับต้องลดต้องละอะไรที่มันเป็นบาปที่มันจะส่งผลกับชีวิตของเรานะครับช่วยเหลือเกื้อกูลคนนะฝนตกน้ำท่วมไฟไหม้ที่ไหนคอยช่วยเหลือคนเห็นคนจนคนพิการคอยเกื้อกูลเขาคอยแนะคอยชี้ในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นก็คือเราเกื้อกูลชีวิตคนอื่นผลกุศลเหล่านั้นก็จะส่งมาถึงตัวเราและครอบครัวเราช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะพูดนานเดี๋ยวจะว่าอาจารย์ท่านไพโรจน์ผู้พันไพโรจน์นี่มาเทศให้ฟังนะครับช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแปลกๆครับเรื่องมนต์ดำเขมรเรื่องเกิดปีพ.ศ. 2531ช่วงนั้นฤดูฝนคุณสุเทพเนี่ยเพิ่งจะย้ายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านที่บางบัวทองเป็นบ้านทาวน์เฮาส์แถวยาวเหยียดเชียวคืนฝนตกพอฝนขาดเม็ดก็จะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดร้องกันระงมเพราะว่าอยู่ติดกับที่ดินที่เขาทำนาหว่านข้าวกันนาข้าวเขียวๆ เวลากลางวันเนี่ยมองสบายตาเรียกว่าเป็นทาวน์เฮาส์ชายทุ่งในบรรยากาศดีเหลือเกินอยู่มาไม่กี่วันต่อมาก็ชักมีข่าวไม่ค่อยจะดีมีข่าวว่ามีบ้านห้องที่ถัดไปสองห้องสามห้องเนี่ยมีอยู่ห้องหนึ่งเขาเพิ่งย้ายมาอยู่เหมือนกันห่างจากบ้านของคุณสุเทพไปสักสามห้องบ้านนี้มีปัญหาน่ากลัวจนทำให้รู้สึกกลัวกันไปทั้งแถวว่าที่บ้านของตัวจะเจออะไรอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าคือเขาย้ายมาจากบางแคเขาว่าที่เก่านะเช่าเขาอยู่เจ้าของขึ้นค่าเช่าทุกปีมันแพงเลยทนไม่ไหวมาซื้อบ้านของตัวเองดีกว่าผ่อนส่งไปเรื่อยๆกว่าจะหมดไปเองก็จะได้บ้านเป็นของตัวเองเข้าสักวันดีกว่าไปเช่าจ่ายค่าเช่าไปสักร้อยปีก็ไม่มีวันจะได้บ้านเป็นของตัวเองเขาก็เลยตัดสินใจกันว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครอบครัวของเขาเนี่ยมี5คนพ่อแม่แล้วก็ลูกๆอีก3ลูกเขาก็ผู้หญิง2คนผู้ชายคนนึงไอ้คนสุดท้องยังตัวเล็กๆอยู่เลยทั้งครอบครัวผิวขาวเหมือนคนจีนยกเว้นคนเป็นพ่อเท่านั้นที่ผิวดำแดงเข้มกว่าคนอื่นเพราะเขาเป็นคนไทยบ้านเดิมอยู่นครสวรรค์มาทำงานกรุงเทพมาพบรักกับเจ้าสาวมีเชื้อจีนของเขาที่บางแคนั่นแหละแล้วก็แต่งงานกันจนมีลูก3คนที่ว่า 2-3 คืนแรกที่พวกเขาย้ายเข้าไปอยู่ที่ทาวน์เฮาส์เนี่ยก็ยังไม่มีอะไร4-5 คืนต่อมาจึงเริ่มรู้สึกว่าที่บ้านเขามันมีอะไรแปลกๆคือทาวน์เฮาส์ของเขามันมี2ห้องนอนห้องน้ำมีห้องเดียวอยู่ชั้นล่างพ่อแม่นอนกันในห้องด้านหน้าก็มีลูกชายตัวเล็กๆนอนด้วยส่วนห้องเล็กด้านหลังลูกสาว2คนนอนทีนี้เสียงมันเกิดที่ชั้นล่างเป็นเสียงเคาะกุ๊กกุ๊กกุ๊กดังอยู่ในตอนดึกเสียงเคาะนี่ดังจนคนเป็นพ่อตื่นขึ้นมานอนฟังเสียงกุ๊กกุ๊กนี่จะเคาะ 2-3 ทีแล้วก็หยุดหยุดแล้วสักอึดใจก็เริ่มเคาะใหม่ที่แรกเขาคิดว่าเสียงนั้นมันดังมาจากข้างบ้าน คนอยู่ทาวน์เฮ้าส์จะรู้ดีว่าบ้านข้างๆทำเสียงดังกุกกักเนี่ยห้องอยู่ติดกันมันจะได้ยินเขาก็เลยเลิกสนใจแล้วหลับตานอนต่อไปดึกคืนต่อมาเขาก็ตื่นเพราะเสียงเคาะนั่นอีกเขาก็นึกสงสัยว่าข้างบ้านเนี่ยเขาลุกขึ้นมาทำอะไรกลางดึกกลางดื่นอย่างนี้เขาไม่นึกว่ามันดังอยู่ในบ้านเขาเองเขาก็เลยนอนหลับต่อจนกระทั่งวันต่อมาเพื่อนบ้านทางซ้ายมือซึ่งเป็นสองผัวหนุ่มเมียสาวนี่ยังไม่มีลูกคนเป็นผัวถามเขาว่าพี่ได้ยินเสียงใครเคาะอะไรหรือเปล่ามันดังมาสองคืนแล้วตอนดึกๆเขาก็นึกแปลกใจก็กลับย้อนถามไปว่าอ้าวที่บ้านไม่ได้ทำเหรอหนุ่มคนนั้นเขาก็บอกว่าเปล่าแถมยังบอกด้วยบอกว่ามันดังมาจากทางบ้านพี่แหละเขาบอกว่าที่เขารู้ก็เพราะเขาลุกขึ้นมาเงี่ยหูฟังจับทิศทางดูพอตอนเย็นอีกบ้านติดกันขวามือก็ถามอีกในทำนองเดียวกันว่าแต่ก็บอกว่าที่บ้านเขาไม่ได้ทำอะไรเขาก็บอกดังมาจากบ้านพี่แหละพี่คนนั้นก็งงอะสิเป็นคำพูดเดียวกันคือดังมาจากทางบ้านของเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคืนนี้จะต้องลุกขึ้นมาดูแล้วพอเขารอจะจับหาต้นเสียงคืนนั้นกลับไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบกริบเชียวคืนต่อมามันถึงได้ดังขึ้นมาอีกพี่คนนั้นก็ตื่นแล้วก็เริ่มค้นหาความจริงว่าต้นเสียงนี่มันดังมาจากตรงไหนเขาก็ออกมาจากห้องก็รู้ว่าเสียงดังมาจากชั้นล่างย่องลงบันไดไม่เปิดไฟล่ะจะได้รู้ว่าแท้จริงมันเพราะอะไรตัวอะไรต้องมาทำเสียงแน่ๆเขาเล่าว่าคิดแบบนั้นว่าถ้าเปิดไฟแล้วเดี๋ยวมันจะหนีไปมันจะทำให้ไม่รู้แน่ชัดเขาก็ลงมาถึงตีนบันไดแล้วเสียงเคาะดังๆหยุดหยุดเขาก็ยืนนิ่งในความมืดฟังอยู่จนจับทิศทางได้ว่ามันน่าจะดังมาจากพื้นตรงช่วงกลางบ้านมันดังเหมือนกับเสียงคนเอาอะไรแข็งๆมาเคาะหรือว่ากระทุ้งพื้นเขาก็จรดปลายเท้าย่องย่องไปจนเกือบจะถึงจุดนั้นเสร็จแล้วเสียงนั้นก็หยุดกึกเขาก็ยืนนิ่งรอฟังอยู่นานมันก็ไม่มีเสียงอะไรแต่พอเขาหันกลับก้าวขึ้นบันไดมันก็ดังขึ้นมาอีกกุ๊กกุ๊กเขาก็รีบไปที่จุดนั้นแค่ก้าวขาได้ก้าวเดียวมันก็เงียบกริบเหมือนกับไอ้ตัวที่ทำเสียงน่ะมันรู้ว่าเขากำลังจับสังเกตมันอยู่เขาก็เลยขึ้นไปนอนและคิดว่าคงจะมีตัวอะไรอยู่ใต้พื้นบ้านเดี๋ยวมันก็คงจะไปที่อื่นเนี่ยเขาเล่าแล้วก็บอกเพื่อนบ้านอย่างนี้ในวันต่อมาแต่เอาเขาจริงๆมันกลับไม่ยอมไปไหนมันเคาะทุกกุ๊กหน้าลำคาญอยู่ทุกคืนคืนแล้วคืนเล่าทีนี้เสียงนั้นยังได้ยินมาถึงบ้านคุณสุเทพที่ว่าเนี่ยคุณสุเทพยังตื่นขึ้นมาฟังดูเหมือนคนแถวบ้านก็ต่างได้ยินต่างก็พูดคุยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถามไทยกันเวลาเจอหน้าว่าได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่าเมื่อคืนได้ยินไหมทาวน์เฮ้าส์แถวยาวนะมีบางห้องที่เจ้าของยังไม่ย้ายเข้ามาอยู่มันก็ยังคงปิดตายแต่ส่วนใหญ่ย้ายเข้ามาอยู่กันแล้วแล้วก็มีบางบ้านที่กำลังจัดการต่างๆกับบ้านของตัวอยู่ในที่สุดพี่เจ้าของบ้านที่ชื่อสมานเนี่ยนะที่มีเสียงเคาะเนี่ยก็แจ้งไปยังหมู่บ้านว่ามันเกิดเสียงนะน่าจะมีอะไรอยู่ใต้พื้นบ้านว่างั้นทางโครงการพอเขาได้รับแจ้งตอนบ่ายๆวันนั้นเขาก็ส่งช่างให้มาดูช่างก็มาเคาะพื้นตรงนั้นเคาะไปเคาะมาอยู่หลายทีเขาก็สายหน้าบอกทำอะไรไม่ได้เพราะมันดังอยู่ใต้พื้นคุยกับเจ้าของบ้านอยู่พักหนึ่งช่างที่ทางโครงการหมู่บ้านส่งมาก็คิดเหมือนกับเจ้าของบ้านนั่นก็คือมันน่าจะมีตัวอะไรเข้าไปติดอยู่ตรงช่องว่างใต้พื้นนั้นช่างอธิบายว่าใต้พื้นบ้านทุกหลังจะมีช่องว่างอยู่เหมือนกับใต้ถุนบ้านเตี้ยๆทางโครงการไม่ได้ถมดินสูงติดพื้นเขาก็ว่าไม่ว่ามันจะเป็นแมวเป็นหมาหรือว่าเป็นงูเป็นตัวตะกรวดเนี่ยนะมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าหนีออกไปไม่ได้มันก็จะต้องอดตายอยู่ตรงนั้นนะเขาก็บอกว่าแต่ไม่ต้องห่วงหรอกพี่ถ้ามันเข้ามาได้มันก็ต้องออกไปได้ว่าอย่างนั้นเขาก็เอาไม้หน้าสามกระทุ้งพื้นเบาๆเพื่อให้มันหนีไปแล้วก็ยังบอกคุณสมานเจ้าของบ้านให้ทำอย่างเนี้ยเวลาที่ได้ยินเสียงมันให้กระทุ้งแบบเนี้ยพี่สมานก็ทำตามคำแนะนำคืนนั้นเพราะมันมีเสียงเคาะดังขึ้นมากลางดึกอะเขาก็รีบลงบันไดมาคว้าไม้ที่วางไว้แล้วลงมือกระทุ้งเบาๆพอเขากระทุ้งพื้นเสียงเคาะก็หยุดกึกเขาก็ดีใจว่ามันได้ผลแต่จริงๆแล้วมันก็แค่ทำให้มันเงียบไปเดี๋ยวๆคืนต่อมาก็ดังอีกเขาก็กระทุ้งอีกคืนต่อมาก็ดังอีกเขาก็ต้องลงจากชั้นบนมาชั้นล่างเพื่อทำให้มันหยุดเอ้ยมันช่างน่ารำคาญแท้จริงๆเข ขาก็เริ่มบ่นอย่างหงุดหงิดให้เพื่อนบ้านฟังเพื่อนบ้านก็ระอาเพราะต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงนั้นนะแถมเสียงที่เจ้าของบ้านกระทุ้งพื้นด้วยเจ้าของบ้านที่เป็นพี่ผู้หญิงหน้าตาจีนๆที่เพื่อนบ้านเขาเรียกเจ๊หมอนเจ๊หมอนเนี่ยไม่ค่อยได้พูดอะไรมากอ่ะปล่อยให้ผัวจัดการไปแต่เมื่อผัวจัดการไม่ได้เธอก็เริ่มบ่นอย่างหัวเสียให้เพื่อนบ้านได้ยินแต่จริงๆแล้วเจ๊หมอนก็หงุดหงิดกับเรื่องนี้มาโดยตลอดหล่อนเป็นคนพูดออกไปเองบอกนี่มันอะไรกันก็ไม่รู้ใครเอาตัวอะไรมายัดใส่ไว้ใต้บ้านฉันเนี่ยซื้อบ้านแถมตัวประหลาดหรือยังไงกันวะนี่แต่แล้ววันหนึ่งเจ๊ก็ฉุกคิดบางอย่างขึ้นมาได้ก็รู้สึกร้อนใจมากว่าเหตุที่เกิดนี่มันอาจจะไม่เข้าทีอาจจะไม่ใช่หมาใช่แมวหรือว่าตัวอะไรบางอย่างที่ผัวคิด
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับยุคสมัยนี้ก็เป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมนะเปลี่ยนแปลงไปมากทุกอย่างฝรั่งเขาเรียกว่า new normal มาตรฐานใหม่เมื่อก่อนนั้นรวมกันเราต้องอยู่ถ้าแยกหมู่แยกภาคจากสลายทุกวันนี้แยกกันเราสบายห่างเหินกายใจใกล้หายห่วงใยเมื่อก่อนใส่หน้ากากเข้าหากันบอกไปพลันฉันไม่คบคนเถไถสมัยนี้ไม่ใส่หน้ากากไปไม่ถูกใจคนหมู่มากลำบากตายแต่ก่อนนอนอยู่บ้านเฉยว่าขี้เกียจเหมือนตัวเขียดตัวหมูดูหน้าขายแต่เดี๋ยวนี้อยู่บ้านเฉยเลยสบายไม่ขวนขวายทำอะไรใจช่วยชาตินะนอนอยู่บ้านเฉยๆนี่เขาบอกว่าช่วยชาตินะทุกวันนี้ไม่ต้องไปเพ่นพ่านไปหาคนโน้นคนนี้นะใส่หน้ากากเข้าหากันแต่ก่อนนี่โอ้ยท่านผู้ฟังเนาะเขาบอกว่าคนใส่หน้ากากเข้าหากันนี่ไม่ครบละไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงแต่ทุกวันนี้ถ้าไม่ใส่นี่เขาบอกว่ามันไม่น่าครบไม่อยากพูดไม่อยากคุยด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับดูแลตัวเองนะครับต้นผู้ฟังดูแลสุขภาพเพราะว่าไอ้โรคไวรัสโควิดเนี่ยถ้าใครเป็นเนี่ยคนที่อายุมากนี่เป็นพวกเปราะบางนะอย่างเราท่านเนี่ยอายุสว50 60 70โดยเฉพาะคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวมีเบาหวานมีไขมันมีคอเลสเตอรอลยาให้เป็นนะท่านผู้ฟังเป็นแล้วมันรักษายากเด็กหนุ่มดังหนุ่มยังแน่นนี่เขาเป็นเขาไม่เท่าไหร่หรอกเหมือนเป็นหวัดมันก็หายร่างกายเขาแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราดีไอ้ภูมิคุ้มกันของเด็กหนุ่มมันดีแต่ของเราเนี่ยภูมิคุ้มกันเราไม่ค่อยดีนะครับเป็นทั้งเบาหวานบางคนเป็นทั้งความดันเป็นทั้งโรคตับโรคไตโรคปอดโรควัณโรคสารพัดโรคบางคนน่ะ4โรค5โรคกินยาเป็นกำกำเจอไวรัสโควิดเข้าไปนี่โอ้รักษายากท่านผู้ฟังลำพังไอ้ที่มันเป็นมันก็เอายากอยู่แล้วฉะนั้นต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงนะต้นไม้ใหญ่อายุมากนี่มันล้มง่ายต้องทำให้มันอยู่ได้ได้นะครับก็ฝากเอาไว้ลองน้ำมังคุดตราพนารินดูนะครับลองกินดูท่านผู้ฟังไม่ต้องไปเชื่อผมมากแต่ผมอยากให้ลองจริงๆนะครับลองดูก่อนลองดูแล้วถ้ามันดีคุ้มกับเงินที่จ่ายท่านผู้ฟัง3ขวดลองดูสัก3ขวดไม่ใช่ลองขวดเดียวลองกินวัน2วันแล้วมันไม่ดี3ขวดเนี่ยกินเข้าไปอะไรมันเกิดขึ้นมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะไล่อะไรตรงไหนอดทนนะท่านผู้ฟังนะครับขอให้อดทนมันจะมีอาการยังไงแบบไหนก็แล้วแต่อดทนบางคนกินเข้าไปนี่เยี่ยวทั้งคืนเขาก็บอกเอ้ยนั่นแหละร่างกายขับของเสียยิ่งดีบางคนถ่ายออกมาเหม็นมีอุจจาระเหม็นนั่นแหละต้องกินนะครับท่านผู้ฟังถ้าร่างกายขับของเสียออกมานี่ถือว่าดีบางคนกินเข้าไปปวดตรงนู้นปวดตรงนี้นั่นแหละมาถูกทางแล้วต้องกินนะครับ5วัน7วัน10วันแรกมันปวดยังไงก็ต้องอดทนกินไปก่อนนะครับเมื่อกินแล้วนะครับให้มันเลย15วันไปก่อนแล้วก็เช็คดูตัวเองว่ามันดีขึ้นไหมอย่างนั้นนะครับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ก็ฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถือว่าเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุภางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้วข้อดีมันคืออะไร
5: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพักคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
4: มัน
5: ที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
4: ก็ดีเลยสิ
5: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
4: ครับ
5: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM1 นี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
6: คร
5: ับ
6: อันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่ายับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
5: เนี่ย
4: งั้นวันนี้คุณศรีสุภางอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
5: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวฉันขอหลังเวทีนะ
4: นะ
5: แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
4: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี้คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก
3: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: ธอเคยได้ยินเรื่องเหนือธรรมชาติที่บ้านญาติเธอมาแล้วที่ว่าย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ๆนะโดนผีเล่นงานจนนอนไม่หลับกันทั้งบ้านจนต้องหาทางแก้โดยให้หมอผีมาจัดการแต่อันนั้นมันเป็นบ้านเก่าซื้อต่อเข้ามาอีกทีอันนี้มันบ้านใหม่เอี่ยมเลยเจ๊น่ะเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อนบ้านก็ว่าบ้านนี้เขาปลูกใหม่ๆเพิ่งจะแล้วเสร็จนะเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่กันไม่น่ามีอะไรหรอกเรื่องพูดผีปีศาจมันมักจะเกิดกับบ้านเก่าๆที่เคยมีคนอยู่คนอาศัยแล้วก็มีคนตายที่บ้านหลังนั้นจริงๆแล้วเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยคิดไปในทางนั้นกันหรอกทั้งพื้นดินที่ปลูกทาวน์เฮาส์ก็เป็นท้องนามาก่อนไม่ได้ว่าเออมาปลูกบนป่าช้ามาปลูกคล่อมวัดอะไรอยู่อย่างนั้นแต่ก็มีบางคนพูดว่ามันก็ไม่แน่นะที่นาก็อาจจะมีอะไรไม่ค่อยดีก็ได้มันก็น่าคิดอยู่ที่ว่าแม้แต่ที่นาก็อาจจะมีสิ่งที่น่ากลัวสิงสู่อยู่ได้เหมือนกันพอเจอชาวนาที่เขาเดินมาดูนาข้าวของเขาคุณสมานเจ้าของบ้านนั้นเห็นเข้าก็รีบเอาไปถามว่าพี่แถวนี้มีอะไรที่น่ากลัวบ้างหรือเปล่าอย่างผีอย่างวิญญาณคนตายอะไรอย่างเนี้ยพอดีเย็นนั้นนะคุณสุเทพอยู่แถวหน้าบ้านก็เลยเดินเข้าไปฟังที่เขาคุยกันเจ้าของนาที่ถูกถามนะเป็นผู้ชายวัยกลางคนเขาก็ขมวดคิ้วเขาก็บอกทำนาแถวนี้มาตั้งแต่เกิดเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินหรือว่าได้เจออะไรที่น่ากลัวเลยแล้วก็ย้อนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะคุณสมานเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังเขาก็นึกดูแล้วก็ว่าเคยได้ยินมีคนโดนงูกัดตายอยู่บ้างเหมือนกันในท้องทุ่งนี้แหละคนเก่าๆเขาพูดกันแต่ว่าไม่น่าจะใช่แถวที่ปลูกบ้านนะมันน่าจะห่างออกไปอีกเสร็จแล้วเขาก็ชี้ไปทางอื่นแล้วเขาก็แนะนำให้ไปหาหลวงพ่อที่วัดใกล้ๆหมู่บ้านให้นิมนต์ท่านมาปัดรังควานขับไล่สิ่งชั่วร้ายไปเสียก็น่าจะลองดูนะไม่เสียหายอะไรนี่เขาก็แนะนำสายๆวันต่อมาเขาขับรถไปคุยกับหลวงพ่อที่วัดนิมนต์ท่านมาท่านก็มาทำพิธีให้แต่หลังจากคืนนั้นนะเสียงเคาะก็ยังดังอยู่เหมือนจะท้าทายตอบโต้นั่นก็คือดังแรงขึ้นจนไม่น่าเรียกว่าเคาะแต่กลายเป็นเสียงกระทุ้งไปแล้วเสียงดังถี่กระชั้นกึกกึกกึกเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างใต้กำลังโมโหเดือดดาลเหมือนกับว่าการนิมนต์หลวงพ่อมาทำพิธีเนี่ยทำให้มันโกรธเสียงนั้นดังรุนแรงจริงๆอยู่ที่บ้านคุณสุเทพยังได้ยินชัดเจนยังกับมันจะสะเทือนมาถึงบ้านแกด้วยทีเดียวเจ๊หมอนแต่งตัวออกจากบ้านไปที่สำนักงานหมู่บ้านไปคุยกับทางโครงการได้ตัวเองไม่ให้ผัวไปแล้วหลังจากคุยกันแล้วก็ถึงขั้นจะทุบพื้นบ้านเปิดออกดูว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรอยู่ใต้นั้นแต่ว่าคุณสมานคัดค้านประการซ่อมพื้นหลังจากทุบนะมันอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมเจ๊ก็เกิดลังเลกลัวบ้านพังสองผัวเมียก็หารือกันจนเห็นว่าควรจะทำบุญบ้านเอาลองดูวิธีนี้ก่อนมันไม่ทำให้บ้านเสียหายเนี่ยก็นิมนต์พระมาทำบุญบ้านเพื่อนบ้านใกล้ๆที่ว่างก็ไปทำบุญด้วยกันคุณสุเทพก็ไปด้วยก็ยังนึกวันๆใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเสียงเคาะขึ้นมาในระหว่างนั้นสงสัยจะกลัวเราหนเพ่นหนีกันขึ้นมามั่งแหละเพราะว่าเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ก็กลัวกันอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยคิดกันว่ามันน่าจะเกิดจากพูดผีแต่ไม่มีใครพูดให้หูเข้าหูเจ้าของบ้านเท่านั้นแหละมันไม่ใช่เรื่องดีแล้วก็กลัวปากเจ๊หมอนแกอยู่เพราะว่าการพูดจาของเจ๊หมอนนี่แกออกจะเข้มข้นอยู่หลังจากทําบุญกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลประพรมน้ํามนต์พระท่านก็กลับวัดไม่ว่าใครก็คงจะนึกเบาใจว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวเกิดหรอกที่บ้านนั้นคนไปทําบุญก็ล้อมวงกินข้าวกันแต่ปรากฏว่าพอจะลงมือกินก็กลับกินกันไม่ได้เลยไม่ว่าใครตักใส่ปากก็ไปคำแรกก็ทำหน้าชอบคนไปตามกันแต่ยังไม่กล้าจะเอ่ยปากออกมาแต่ว่าตอนนั้นนะคุณสุเทพกลับบ้านแล้วไม่ได้อยู่กินข้าวกับเขาทีนี้พี่ผู้หญิงข้างบ้านคนที่เขาไปด้วยเนี่ยเขาเล่าว่ากินเข้าไปคำหนึ่งแกงเขียวหวานเห็นมันน่ากินพอกินเข้าไปก็หน้าเบ้เลยมันเปรี้ยวมันบูดแล้วมองในชามแกงเห็นฟองเดือดปุดแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรการที่ข้าวแกงบูดอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ว่าใช้น้ำประปาบาดาลหมู่บ้านมาต้มยำทำแกงแต่ความจริงเรื่องนี้ปัญหานี้รู้กันตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ก็ว่าได้ต่างก็ใช้น้ำถังที่ซื้อเขาต้มแกงกันบ้านนี้เขาก็ไม่ได้ใช้น้ำนั้นต้มแกงเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าข้าวแกงของพวกเขาที่นำไปทำบุญก็ปรากฏว่าบูดเหมือนกันไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหาสาเหตุกันไม่ได้ แต่หลังจากวันที่ทำบุญเสียงเคาะเงียบหายไปถอนหายใจโล่งอกไปตามกันไม่แต่เจ้าของบ้านเพื่อนบ้านก็เช่นเดียวกันครอบครัวนั้นก็รู้สึกว่ามันปลอดโปร่งโล่งอกดีแล้วก็คิดเรื่องทำมาหากินกันคุณสมานน่ะเป็นคนชอบทำกับข้าวต้มแกงแบบไทยๆมีฝีมือเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านกันใหม่ๆร้านข้าวแกงมีอยู่ร้านเดียวขายดีมากก่อนจะย้ายมาที่หมู่บ้านเนี่ยเขาก็ค้าขายข้าวแกงอยู่ก่อนแล้วข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้หม้อข้าวเตาไฟอะไรต่างๆเขาก็มีอยู่แล้วเขาก็คงตั้งใจมาแล้วล่ะว่าจะมาขายข้าวแกงเขาก็เลยทำขายแต่ขายที่บ้านไม่ได้ต้องใส่รถเข็นออกไปขายที่ถนนสายใหญ่กลางหมู่บ้านเพราะว่าที่นั่นถือเป็นตลาดเล็กๆที่ค้าขายกันอยู่มีร้านกับข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายผักผลไม้ร้านขายขนมหวานเมื่อคุณสมานทำแกงขายเขาก็ต้องแปลกใจนั่นก็คือต้มแกงที่พวกเขาช่วยกันทำขึ้นมามันบูดเร็วจนคนที่ซื้อไปกินกลับมาต่อว่าเป็นความจริงที่เถียงไม่ได้เพราะดมดูแล้วชิมดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนที่ซื้อไปก็กลับมาต่อว่ากันเต็มหน้าร้านเลยบางคนก็ว่าเอาแรงๆแต่ก็มีอยู่หลายคนที่มาบอกมาพูดดีๆมาบอกว่าน้ำประปาบาดาลที่หมู่บ้านสูบขึ้นมาให้ใช้เนี่ยมันใช้หุงข้าวต้มแกงไม่ได้หุงข้าวข้าวก็บูดเร็วเอามาทำแกงแกงก็บูดกินไม่ได้ให้ซื้อน้ำถังที่ร้านแก๊สนั่นน่ะน้ำดีกินได้ต้มแกงหุงข้าวได้คุณสมานก็บอกไปว่าไม่ได้ใช้น้ำบาดาลก็ซื้อน้ำถังมาใช้แหละนอกจากอาหารบูดเน่าเร็วปรากฏว่าไอ้เสียงเคาะรุนแรงใต้ถุนบ้านก็หวนกลับมาด้วยเหมือนกับรุมกระหน่ำซ้ำเติมกันใหญ่เจ๊หมอนก็ว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาอยู่เฉยไม่ได้แล้วไปหาพระอาจารย์ที่เขาว่าเก่งๆมาทำพิธีเมื่อพระไม่ได้ผลก็ใช้หมอผีแต่ไม่ว่าหมอแขกหมอไทยก็ยังไม่ได้ผลอะไรเกิดขึ้นลงท้ายก็ต้องพึ่งหมอผีเขมรซึ่งแม่ของคุณสมานเขาแนะนำหมอผีเขมรเนี่ยมาทำพิธีในวันอาทิตย์คนส่วนใหญ่อยู่บ้านกันพอหมอในตัวผอมๆผิวดำคล้ำเยอะท่องมนต์คาถาเสียงดังน่ากลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปดูเพราะเขาว่าถ้าสิ่งร้ายๆมันถอนออกจากบ้านแล้วมันอาจจะวิ่งเข้าตัวคนได้อย่าได้ไปขวางทางมันเป็นอันขาดถ้าบังเอิญไปยืนเก๊ะๆกลางๆของวิ่งเข้าตัวก็มีหวังย่ำแย่แน่หลังจากนั้นก็เงียบกริบจะไม่มีเสียงเคาะแล้วข้าวแกงก็ไม่บูดค้าขายได้ไม่มีอุปสรรคเป็นเรื่องน่าแปลกแท้ๆหมอผีน่ะรู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรถามเจ้าของบ้านว่าทำให้ใครโกรธเคืองหรือว่าเจ็บใจบ้างหรือเปล่าเจ้าหมอนก็ยอมรับว่ามีอยู่บ้างแค่มีปากมีเสียงเถียงกันไม่ร้ายแรงอะไรก็เถียงกับพวกลูกค้าที่เรื่องมากกันแหละแต่มันตั้งแต่ตอนที่ค้าขายอยู่ที่เก่าพอมาอยู่ที่นี่แล้วไม่ได้มีเรื่องกับใครนี่หมอผีก็บอกว่าเขาทำของใส่บ้านเอาไว้สองผัวเมียคิดกันว่าศัตรูเก่าไม่น่าจะรู้จักบ้านหลังนี้จนกระทั่งมานึกออกกันในภายหลังเมื่อคุณสมานเขาพูดขึ้นมาว่าตอนที่บ้านใกล้จะสร้างเสร็จวันอาทิตย์นั้นน่ะมาดูบ้านเจอว่ามีคนงานสองผัวเมียผิวดำๆเข้าพักอยู่ในบ้านทำบ้านช่องเลอะเทอะตอกตะปูวงกบขึงราวผ้ากันอีรุงตุงนางระโยงระยางเกงในผ้าถุงตากกันน่าเกลียดเจ๊หมอนก็เลยว่านี่มันบ้านของฉันนะฉันซื้อแล้วเสร็จแล้วก็ชี้นิ้วไล่ตะเพิดให้คนงานเก็บข้าวของออกไปแล้วยังพูดแรงๆไปอีกหลายคำมันนึกกันดูเอสองผัวเมียนี่อาจจะเป็นคนเขมรที่มาทำงานก่อสร้างเพราะว่าพูดไทยกันไม่ค่อยชัดพวกเขาคงโกรธถึงได้ทำของใส่เพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าเออมนต์ดำเขมรก็ต้องแก้ด้วยหมอผีเขมรนั่นแหละถูกต้องแล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงก็นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมะขุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำมะขุดที่ผลิตจากเนื้อมะขุดแท้ๆไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดมี GMP มีฮัตสับมีอย.เรียบร้อยนะคำว่าอย.คือคณะกรรมการอาหารและยานะก็คือใบอนุญาตนั่นแหละนะอย.ไม่ใช่ว่ากินหอยนี่หอยมีอย.นะก็หอหีบอ่างยอยักษ์นี่ก็ดีนะกินหอยก็มีอย.อย่างเงี้ยนะครับมันก็อย.คนละอย่างอันนั้นเขียนอย.นะครับก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่านก็มีหน้าที่ตรวจอนุญาตว่าสิ่งที่กินนั้น ะครับอย่างน้อยๆก็ปลอดภัยไม่เป็นโทษต่อร่างกายนะครับสลากก็ต้องถูกต้องการบรรจุก็ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่เขากำหนดเอาไว้โรงงานที่ผลิตก็ต้องมีมาตรฐานที่ดีน้ำมะขุดตราพนาลินนี่นะครับผมขายมา3ปีก็ได้รับความเมตตาจากท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติได้ซื้อกินซื้อหากันเป็นจำนวนมากก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับเพราะก่อนขายน้ำมะขุดตราพนาลินก็ขายอีกยี่ห้อหนึ่งก็ของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าเราก็ปรับปรุงนะครับปรับปรุงให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็ปรับมาถึงจุดนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรที่มันดีไปกว่านี้สำหรับความสามารถที่จะทำนะครับก็ทำได้ดีที่สุดก็คือทำได้เท่านี้นะครับก็อยากจะลองให้ท่านผู้ฟังก็ต้องลองกินดูนะครับพ่อแม่ของเราคนที่รู้จักคนข้างเคียงหรือตัวเราเองเนี่ยอย่ารอให้สุขภาพมันพังพังแล้วมันซ่อมยากท่านผู้ฟังดื่มดูนะครับน้ำมะขุดตราพนาลินน้ำมะขุดในกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดแพร่ครับไปฟังเสียงของคุณยายบัวเตลนะครับปวดแข้งปวดขาธรรมชาติเลยนะดื่มน้ำมะขุดเข้าไปจะเป็นยังไงแบบไหนฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาเยี่ยมคนที่ดื่มน้ำมะขุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินมาในจังหวัดแพร่นะครับตอนนี้นั่งอยู่ในร้านขายยาสยามเภสัชแล้วก็มีคุณยายท่านหนึ่งบ้านอยู่ใกล้ๆเนาะอยู่ใกล้ๆแล้วก็ดื่มเป็นประจำนะครับสวัสดีครับคุณยายครับคุณยายชื่ออะไร
3: ชื่อบัวเตียวจันชุ่ม
2: บัวเตียว
3: จ
2: ันชุ่ม
3: เจ้า
2: อายุเท่าไหร่แล้ว
3: อายุนะ67แล้ว
2: 67ปี
3: 67
2: บ้านอยู่ตรงไหน
3: บ้านจะอยู่ที่บ้านกวาง
2: บ้านกวางตำบล
3: บ้านกวาง
2: อำเภอ
3: สูงเม่น
2: สูงเม่นจังหวัดแพร่แล้วมาทำอะไรอยู่ตอนนี
3: ้มาดูแลคุณเฒ่าข้าง
2: ร้านขายยา
3: ร้านเนี่ยเจ้า
2: ธนาคารกสิกรไทย
3: เจ้ามันอยู่ร้านโชคสังกพันธ์เนี่ย
2: ทางยาร้านโชคสังกพันธ์อ๋อมาอยู่ร้านโชคสังกพันธ์นี่อ๋อครับผมคุณยายก็มาซื้อน้ำมะขุดที่นี่ไปกิน
3: เอ
2: าเป็นไรถึงมาซื้อไปกิน
3: สมมติปวดแข้งปวดขาแล้วกูเตี้ยฉีดยากูเดียนเนาะไปหาหมอกูเดียนนะตั้งแต่กินก็เลยบ่ไปเน
2: า
3: ะ
2: ปวดแข้งปวดขาปวดมานานยัง
3: ปวดนานเจ้าก
2: ี่วันกี่เดือนกี่ป
3: ีโอ้หลายปี
2: หลายปี
3: แล้วก็มัน
2: แล้วหมอว่าเป็นไร
3: ปวดหมอก็กินได้ตัวนะฉีดเลยของก็หายจ้ะมันเท้าไป
2: เลยเท้าแล้วก็ฉีดเลย
3: ฉีดเลยเดือนละครั้งละครั้ง
2: เดือนละครั้งฉีดมาตลอดเลย
3: เจ้าตั้งแต่กินกันเลยบ่ซีตั้งแต่กินน้ำมะขุดดินนะ
2: อ๋อแล้วใครแนะนำให้มากิน
3: การฟังวิทยุเจ้า
2: ฟ
3: ัง ได้สองสามคลิปโอ้น่าจะดีนะ
2: ลองดู
3: แล้วก
2: ็ขายอยู่ใกล้บ้านด้วยที่ร้านสยามเภสัชข้างธนาคารกสิกรมันใกล้บ้าน
3: เจ้า
2: ก็เลยลองมาซื้อไปกิน
3: ลองซื
2: ้อดีนะซื้อไปแล้วกินมากี่ขวดแล้วอย่าง
3: โอ้ซื้อไปกินลูกกินด้วยเนาะ15ขวดแล้วก
2: ็
3: 15ขวดหายเฮือลูกสัก5ขวดได้จ้ะ
2: ลูกเป็นไรถึงกิน
3: ลูกเป็นก็เป็นต้องอื่นต้องเพิ่นได้สมาร์ทอ๋อ
2: ครับ
3: มันก็ดีเนี่ยเนาะมันอันหยังมันออกเพราะมันก็ดีมั้ยเนี่ย
2: แล้วปวดขามันดีขึ้นมั้งแต
3: ่ดีเจ้า
2: ดี
3: บ่เคยสีตั้งแต่กินนะตั้งแต่กินบ่เคยสีจ้ะบ่สีแล้วมันเป็นพื้นเจ้าลักเตียบ่ใจพื้นกับคันทั่วเนี่ยมันจะดีก็บ่ดีเจ้าแต่ยินวิทยุก็ว่ามันดี
2: นะคือบางทีร่างกายเราเนี่ยมันขับเขาเรียกว่าขับสิ่งผิดปกติออกทางผิวหนังเราก็อาบน้ำบ่อยๆเอาเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเพราะว่าช่วงที่มันปรับตัว
3: ก็ได้ยินมีคนอื่นถามเนาะเพราะว่า
2: ไม่เป็นไรเป็นบางคนก็จะไม่เป็นบางคนนี่จะมีคันบางคนมีเม็ดมีตุ่มแต่ว่าพอถามแล้วก็เขาเคยตอนเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเคยฉีดยาฉีดไรเคมีพวกนี้เคมีทำสวนทำอะไรเนี่ยบางทีมันมีบ้าง
3: แต่ก่อนมันก็แพ้เนาะแพ้ยาฆ่าหญ้าเนาะ
2: อ๋อนั่นอ๋อ
3: มันก็ปิดพื้นแล้วก็มันก็หายไง
2: เคยแพ้ยาฆ่าหญ้า
3: เจ้า
2: เคยเพราะว่าเคยโดนยาฆ่าหญ้าใช่ไหมครับผมเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอาบน้ำบ่อยๆจิบน้ำเยอะๆให้เหงื่อมันออกเรื่อยๆพอเหงื่อออกแล้วก็ล้างออกมันคันแล้วก็ล้างออกอาบน้ำออกก็ดี
3: กันเนี่ยตั้งแต่ก็โอ้ล้อมันหายแค่กินติ๊กๆนะกินเนี่ยหายคันนี่นะก็หายไปเนาะ
2: ค่อยๆหายไปเนาะ
3: เจ้าก็ฟังวิทยุนะก็เลยบ่กลัวเนาะคือเตียก็ว่ามันกลัวมัน
2: คือคนแล้วที่มันกินแล้วมันมีเขาเรียกว่าปฏิกิริยาตอบสนองแสดงว่ามันไม่ปกติถ้าคนปกติกินมันจะไม่เป็นไรฉะนั้นไอ้ที่ตอบสนองคือร่างกายเรามันดูแลมันซ่อมตัวเองอะไรมันดีมันก็ขับมันก็ปรับเปลี่ยนกระทั่งมันปล่อยมันไป เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองเนี่ย
3: เจ้า
2: ถ้ามันนิ่งๆเฉยๆแล้วแสดงว่ามันไม่ได้มันต้องค่อยๆปรับเปลี่ยน
3: เจ้าแต่ว่าพญาแต่มันก็บ่ค่อยมีนะมันก็ปวดนิดหน่อยแล้วก็มันอดบ่ได้กับไปฉีดยาเนาะฉีดยาเตี้ยซิเดือนละครั้งละครั้งไ
2: งอ๋อตอนนี้ไม่ฉีดแล้ว
3: ไม่ฉีด
2: แข็งแรงขึ้นมั้ย
3: แข็งแรงเจ้าม
2: ีอะไรดีขึ้นบ้างนอกจากปวดขามันลดลง
3: ก็ฟองก็ว่ามันขาวมั้ยนะฟองก็ว่าผิวขาว
2: ขึ้น
3: เจ้า
2: ใสขึ้น
3: ก็ปวดแข็งปวดขามันก็หายเนาะก็เลยเจ๊ก็ว่าชื่อไปกินหน่อยนักอ่ะตั้งแต่กับเงินมันบ่จิปอใจเนาะเนาะติ๊นะ
2: อยู่ตะเป็นดูแลตัวเองก็กินวันละครั้งก็ได้ถ้าเราดีขึ้นก็กินวันละครั้งไปเรื่อยๆค่อยๆกินไปอย่าให้ขาดจิบน้ำบ่อยๆทำอารมณ์ให้ดีเหมือนเจ๊อำนวยเจ้าของร้านนี่เห็นนั่งสมาธิใส่บาตรทุกวันทำแบบเจ๊อำนวยนี่สุดยอดผิวพรรณผ่องใสมาก
3: มาคืนเนี่ยฟังอันนี้เก่งหัวตัวนี่เปลี่ยนให้หาจุดจริงเนาะจุดจริงที่ในรูปได้ฟอร์มขาวเนาะ
2: คร
3: ับ พุทธจริงใครหัวชอบใครหัวนะ
2: โอเคครับขอบคุณยายมากนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับถ้าหากว่าอยากจะกินอยากจะใช้อยู่ในจังหวัดแพร่อยู่ใกล้ๆก็เข้ามาที่ร้านอํานวยร้านสยามเภสัชมหาพี่อํานวยที่ข้างธนาคารกสิกรไทยนะครับมาตรงนี้มีขายแน่นอนได้แน่นอนนะครับผมก็ขอบคุณคุณยายมากนะที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังสวัสดี
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: คุณไพบูลย์มีน้าอยู่คนหนึ่งชื่อน้าแสนน้าแสนนี่เป็นคนที่ชอบกินต้มเครื่องในวัวควายเป็นอย่างยิ่งแกเรียกมันว่าต้มไส้เนื้อจริงๆแล้วมันก็คือต้มแซ่บอะไรนั่นที่คนสมัยนี้เขาเรียกกันแต่ว่าน้าแสนเนี่ยแกเป็นคนสมัยก่อนแกก็เรียกของแกอย่างนั้นแกเป็นชาวนาแกก็ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ้างอย่างพวกหนูที่มันพากันมากินข้าวของแกก็ต้องเอายาเบื่อให้มันกินทำไมอย่างนั้นมันก็กัดกินข้าวของแกเสียหายป่นปี้หมดพวกหนูนี่มันร้ายแกเคยบอกมันเจาะข้างยุ้งเป็นรูเข้าไปกินข้าวแล้วเมล็ดข้าวก็ไหลออกมานอกยุ้งเพราะว่าข้างขวายุ้งข้าวบ้านน้าแสนแกใช้เสือลำแพนกั้นล้อมเอาไว้เสือลำแพนมันก็คือเสือที่สานจากไม้ไผ่เขาจักตอกเป็นเส้นบางๆแล้วก็สานขัดไกว้กันไปมาจนได้เป็นเสือผืนใหญ่เบ้อเร่อมันเล่นงานข้าวเปลือกในยุ้งของแกขนาดหนักจะไม่ให้แกโกรธได้ยังไงแกก็เล่นงานมันเข้าบ้างแต่แกว่าหนูนี่นะมันฉลาดอยู่เหมือนกันถึงมันจะไม่มีดีก็ตามนอกจากมันจะฉลาดแล้วมันยังแสนรู้ถ้าจะเอายาเบื่อให้มันกินอย่าได้ไปพูดเข้าเชียวเงียบๆเสียจะทำก็ทำเลยถ้าพูดก่อนแล้วมันได้ยินเข้ามันก็จะไม่กินหรอกเบื่อไปก็เสียยาเปล่านอกจากพวกหนูจะกินข้าวเปลือกในยุ้งของแกแล้วมันยังกินข้าวที่อยู่ในท้องนาอีกด้วย รวงข้าวที่ยังไม่ทันจะเก็บเกี่ยวนั่นแหละมันเริ่มต้นกัดกินเสียตั้งแต่ยังไม่เข้ามาอยู่ในยุ้งที่ท้องนาของแกก็เบื่อมันด้วยแต่ว่าต้องระวังหน่อยเผลอๆหมาใครก็ที่ตามเจ้าของออกไปด้วยนี่มันจะไปรับเคราะห์แทนแต่แกเบื่อมันตอนใกล้ๆเย็นๆตะวันร้อนใกล้ค่ำเอาไปวางให้มันแล้วกลับบ้านล้างมือพอกสบู่แกเป็นคนบอกว่าทำอย่างเงี้ยเวรกรรมมันก็ต้องมีบ้างอ้าวแล้วน้าไม่กลัวเหรอกลัวแล้วจะทำยังไงอ่ะน้าไม่ทำแล้วใครทำให้เมียไปทำมันก็ไปกันใหญ่เออเป็นผู้ชายนะเรื่องอย่างนี้มันก็ต้องทำเองอย่าไปเกี่ยงผู้หญิงเขาเลยมันไม่เหมาะน้าก็ทำอยู่เรื่อยๆในเรื่องของเวรกรรมในฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ก็ใช่ว่าแกอยากจะทำถึงแกไม่บอกออกมาชัดๆแต่แกก็เคยถอนหายใจเฮือกใหญ่อยู่เป็นอะไรอ่ะน้าถอนใจทำไมอ่ะก็ไม่มีอะไรหรอกคนเราบาปบุญคุณโทษมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วอะไรเหรอนะอีกสองสามวันจะวิทย์บ่อจับปลามาช่วยกันนะท่าทางปีนี้ปลาเยอะซะด้วยจะได้เอาปลาไปกินหลังจากวิทย์บ่อแล้วน้าแสนก็ไม่ค่อยสบายอ่อนเพลียเป็นอยู่หลายวันกว่าจะดีขึ้นแกไม่ได้ไปหาหมอละแกนอนพักพยายามกินไข่กินปลาเข้าไปแกก็ฟื้นตัวก็คงจะเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียจากการวิทย์บ่อนั่นแหละคุณไพบูลย์ก็ถามแกว่าปีนี้น้าอายุเท่าไหร่แกนึกอยู่ครู่นึงก็บอก59พอดีแกนึกอยากจะกินต้มไส้เนื้อก็พยักหน้าชวนคุณไพบูลย์ไปกินกันที่ตลาดให้คุณไพบูลย์ขับมอเตอร์ไซค์พาแกไปแกบอกว่าเพิ่งจะฟื้นจากไข้อยากจะกินอะไรที่มันเผ็ดๆร้อนๆแซ่บๆร้านที่เข้าไปนั่งกันแกบอกว่าแกเคยมากินรสชาตินั้นถูกปากดีจริงๆก็จริงอย่างที่แกว่ารสชาติเขาสะใจแกกินเข้าไปทั้งสองชามหลังจากนั้นก็ซื้อโน่นซื้อนี่แล้วก็กลับบ้านพอวันรุ่งขึ้นแกรู้สึกอ่อนเพลียและเหี่ยใจก็เรียกให้คุณไพบูลย์ไปหาเล่าว่าแกเป็นอะไรไม่รู้มันเบื่อยังไงบอกไม่ถูกคุณไพบูลย์ก็ถามแกว่าเบื่ออะไรนะแกบอกว่าเบื่ออะไรก็ไม่รู้อยากจะออกไปตลาดหรือไงอ่ะโอ้ใส่เนื้อเหรอไม่เอาแล้วเมื่อวานตอนกลางคืนมันผะอืดผะอมยังไงชอบกลไม่รู้อ้าวของเขาก็อร่อยดีนี่นะอร่อยนะมันอร่อยแต่ไม่รู้นะเป็นอะไรไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะคุณไพบูลย์ก็มองหน้าแกเหลืองๆตัวก็เหลืองๆอยู่เหมือนกันเรื่องเหล้าเบียร์นี่นะไม่ยอมแตะต้องเลยตอนนั้นไม่อย่างนั้นจะชวนไปกงสักหน่อยเผื่อแกจะกระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้างแต่แกไม่ใช่คนอย่างนั้นไม่แตะต้องแม้แต่น้ำตาลเมาสงสัยนะมันจะไม่ไหวซะแล้วล่ะปีนี้รู้สึกมันแย่ๆยังไงไม่รู้มันอ่อนระหวยระเหี่ยไปหมดไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยคุณไพบูลย์ก็อยากจะบอกแกว่าอายุมากแล้วมันก็อย่างนี้แหละแต่ไม่ได้บอกแกก็รู้อยู่แล้วแกไม่ชอบพูดหยอกเย้าแกคนใจดีแต่ก็ค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิต 2-3 วันต่อมาแกก็ถามคุณไพบูลย์เอ็งว่างหรือเปล่าวัน2วันเนี่ยอ๋อว่างนะไม่ได้ทําอะไรไม่มีงานตามธรรมดาคุณไพบูลย์มักจะมีงานคนจ้างไปเดินสายไฟซ่อมปลั๊กเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่บางทีก็มีคนมาหาเครื่องไฟขยายเสียงไปในงานแกก็ไปงานพวกเนี้ยแต่ช่วงนี้เงียบงั้นก็ดีแล้วเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนน้าหน่อยจะไปหาอุบลมันอุบลนี่เป็นลูกสาวคนเล็กของแกไปทำงานอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีแต่งานมีครอบครัวแล้วซื้อบ้านอยู่กับสามีเธอเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ในโรงเรียนแถวๆลำลูกกาไปหาอุบลกันแกก็สดชื่นคุยกับลูกสาวลูกเขยเสียงดังหัวเราะขำเรื่องที่ลูกสาวเล่าแกก็ถามคุณไพบูลย์บอกว่าอยู่หลายๆวันเลยนะแล้วค่อยกลับไหวไหมล่ะแกถามคุณไพบูลย์ไพบูลย์ก็พยักหน้าตอบว่าไหวสินะมันจะเหนื่อยยากอะไรล่ะกินแล้วก็นอนแล้วก็ไปโน่นดูนี่กันเวลาที่เขาไปทำงานกันหมดก็ออกไปเดินเที่ยวกันดูสิ่งที่มันเจริญหูเจริญตาตามประสาคนต่างจังหวัดทีนี้วันนั้นน้าแสนก็นึกอยากจะกินหน่อไม้ดองผัดพริกกับหมูแกก็บอกว่าแกทำเป็นมันจะไปยากอะไรใส่พริกกระเทียมผัดเดี๋ยวก็ได้กินก็เลยซื้อของที่จะไปทำแล้วก็อย่างอื่นอีกหลายอย่างกลับไปบ้านลูกสาวแกแล้วแกก็แสดงฝีมือกินกันตอนบ่ายปรากฏว่าแกทำเป็นจริงๆอร่อยมากเสียด้วยทั้งเผ็ดทั้งร้อนกินเข้าไปรู้สึกร้อนข้างในเลยคุณไพบูลย์ไม่เป็นอะไรแต่น้าแสนน่ะสิปวดท้อง ท้องเสียตอนเช้าลูกสาวต้องพาไปโรงพยาบาลหมอตรวจบอกว่าแกเป็นมะเร็งที่ตับโอ้มันจะอะไรกันแค่ท้องเสียก็เป็นมะเร็งตับซะง่ายๆอย่างนี้อุบลบอกว่าหมอเขาตรวจเจอน้าแสนก็เลยต้องเข้าห้องผ่าตัดเออดีเหมือนกันมาดีๆก็เป็นมะเร็งเหล้ายาก็ไม่ได้กินกับเขาน้าก็บอกกับคุณไพบูลย์ว่าแกก็งงเหมือนกันจะอย่างไรก็ตามหมอเขาว่าอย่างนั้นก็ต้องว่าไปตามเขาอุบลกับอาจารย์เขามีความรู้กันคงจะไม่พลาดหรอกหลังจากผ่าตัดแล้วแกก็เลยต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคุณไพบูลย์คอยดูแลเฝ้าไข้ก็เลยไม่ได้กลับบ้านน้าแสนก็พูดว่านึกว่าตายซะในห้องผ่าตัดแล้วนี่ก็ยังดีรอดมาได้แกอยากกลับบ้านแล้วก็บ่นว่านี่มันเวรกรรมอะไรของแกต้องมาเป็นโรคนี้จะหายหรือจะตายก็ยังไม่รู้แต่ที่รู้ๆก็คือมันเจ็บปวดทรมานเหลือเกินคุณไพบูลย์ก็ปลอบแกว่าผ่าตัดแล้วก็ต้องหายสินะแกก็ยิ้มพูดว่าหายแล้วพาน้าไปกินต้มไส้เนื้อหน่อยนะโอ้ได้เลยนะกินสัก5ชามเลยคราวเนี้ยแกก็ยิ้มเพลียๆแกสู้ไปเยอะออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านลูกสาวแกก็ไม่อยากรบกวนก็อยากจะกลับไปบ้านนอกเพราะว่ามีญาติพี่น้องเยอะอบอุ่นดีก็เลยเหมารถกลับกันแกอยู่บ้านก็ค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นวันหนึ่งแกนึกอยากจะกินต้มเครื่องในคุณไพบูลย์ก็ไปซื้อให้แต่บังเอิญวันนั้นร้านที่แกชอบเขาไม่ขายร้านอื่นก็ไม่มีหาทั่วตลาดแล้วก็เลยซื้อสดๆมาแกก็จัดแจงลงมือทำเองเลยทีเดียวใครห้ามก็ไม่เชื่อทำไปปากก็บ่นว่าแม่ไม่ขายซะได้ว่าจะกินให้อร่อยซะหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทำให้อร่อยกว่าที่ร้านซะอีกแกว่างั้นช่วงนั้นคุณไพบูลย์ไม่ได้อยู่กับแกกลับไปบ้านบ้านก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านแกนั่นแหละสักพักก็ได้ยินเสียงเอะอะเจียวเจ้าเสียงว่าล้มลื่นๆอะไรเนี่ยล้มในครัวคุณไพบูลย์ก็รีบไปดูปรากฏว่าน้าแสนล้มเพราะลื่นน้ำที่แกทำครัวแกมาอยู่โรงพยาบาล 7-8 วันก็จากไปคนแถวบ้านเขาว่าเพราะแกชอบกินตับไตไส้พุงวัวควายมะเร็งมันก็เลยกินตับแกเขาบ้างเออแล้วมันจะเกี่ยวกันไหมเนี่ย
1: ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกุฎที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในชั่วโมงนี้ยังไม่จบนะครับยังมีชั่วโมงต่อไปและมีทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ขอบคุณผู้พันท่านผู้ฟังมากๆนะครับที่อยู่ด้วยกันขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านสำหรับชั่วโมงนี้ลากันไปก่อนเจอกันชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ

อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาทนทุกยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมแทบบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสตร์อยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันลุปีพุทธศักราช 2308 พระเจ้ามังระได้ตั้งทัพเรียงรายรอบกรุงอโยธยา 27 ค่ายได้ล้อมกรุงอโยธยามาปีเศษมวลอาณาประชาราษฎร์ล้วนหิวโหยด้วยสิ้นเสบียงอาหารและทัพพระเจ้ามังระได้ทำลายค่ายที่รายรอบอโยธยาเสียสิ้นทั้ง8ค่ายจนพระยาตากได้ดำริว่าการศึกในครั้งนี้เราจะพ่ายแพ้เพราะความแข็งแกร่งของพม่าก็หาไม่แท้ที่จริงแล้วเราจะพ่ายแพ้เพราะความอ่อนแอแย่งชิงอำนาจกันเองอโยธยาจะต้องเสียแก่พม่าเป็นแม่นมั่นคืนวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นสี่ค่ำปีพุทธศักราช 2309 ก่อนอโยธยาจะล่มสลาย3เดือนพระยาตากได้พาทหารหานตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมุ่งหน้าไปยังหัวเมืองฝั่งตะวันออกได้ต่อสู้กับพวกพม่าตลอดเส้นทางอีกทั้งกับเจ้าเมืองที่ไม่ยอมอ่อนข้อจนมาถึงเมืองจันทบุรีทรงรับสั่งแม่ทัพนายกองว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้วทั้งนายทั้งไพร่ให้เททิ้งอาหารที่เหลือและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายจะไปกินข้าวเช้าด้วยกันในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียวจึงได้สถาปนาความมั่นคงในเมืองจันทบุรีสืบมาลุถึงเดือน11ปีพุทธศักราช2310หลังสิ้นฤดูมรสุมได้รับสั่งแก่ไพร่ผู้กล้าในเมืองจันทบุรีทั้ง 5,000 ว่าพี่น้องทั้งหลายบัดนี้เราจะยกขึ้นไปอโยธยาเพื่อกู้บ้านเมืองพี่น้องของเรากำลังรอคอยอยู่ท่านจะได้พบกับลูกเมียพ่อแม่ที่จากไปนานเราจะรบให้เต็มกำลังใครทำผิดเราจะยกโทษให้ไม่ได้เลยแม้เราเองถ้าทำผิดก็จงสำเร็จโทษเราเถิดเอกราชชาติสิ้นแผ่นดินเดือดยังคงแลกด้วยเลือดไม่เหือดสิ้นไทยรอดพ้นเสียดินแดนทั้งแผ่นดินหลายชีพดิ้นนอนเคียงอยู่เรียงรายไม่มีองค์ตากสินก็สิ้นชาติเอกราชจอมจมล่มสลายหอบลูกหลานเซซัดกระจัดกระจายทั้งเวียงวัดวอดวายกลายเป็นจุนแม้องค์พระยังวอดวายกลายเป็นเท่าหลายคนเอาอกประทับรับกระสุนอีกหลายคนยังเป็นผู้ไม่รู้คุณปวนสายเลือดไทยกลุ่นให้วุ่นวายเพราะคนไทยไม่รักกันในวันก่อนแผ่นดินร้อนแดงเดือดไม่เหือดหายใช้มือไทยดาบไทยไว้ทำลายแม้ไม่ตายเหมือนถูกฝังตายทั้งเป็น

ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญ

0: ี่แดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกอะ23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรนุ่งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: ฟอร์กัสเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหาร

0: อันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายสำหรับหนุ่มใหญ่วัยขนองต้องลองคืนความเป็นหนุ่มอย่างมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลเท่านั้นหลังอาหารหรือก่อนนอนแล้วคุณจะมีความสุขผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์การ์ดอย.เลขที่101037561 0011มีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือร้านขายยาทั่วไปสอบถามได้ที่081290 1691
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
7: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 081-290-1691 081-290-1691
9: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดกู้ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200มิลลิลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลเก่งสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
10: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร081-290-1691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081-290-1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงน้ำเพลงดังฟังสบาย25นาทีโดยประมาณครับวสป.711ลพบุรีวสป.1449จังหวัดชุมพรครับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีไปเยี่ยมไปเยือนกันมาแล้วฮะเจ้าหน้าที่จากสถานีเนาะฝนตกดีจังเลยอ่ะปราจีนบุรีสักแก้วไปปราจีนบุรีมาไปประจันตคามกบินบุรีนะครับแล้วก็ไปสักแก้วสระลำดวนเนี่ยนะครับโอ้โหฝนกระหน่ำดีจังเลยต้นไม้เขียวกระจีเลยคุณผู้ฟังดินดีเนาะโดยเฉพาะแถวดงบังประจันตคามนะปลูกต้นไม้กันเยอะแยะเลยมีทั้งพวกไม้ค้ำไม้ดอกไม้ประดับมาเราก็นึกถึงปุ๋ยของเราเลยนะถ้าได้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยออร์แกนิกลุงช้างไปเนี่ยมันจะแฉ่มกว่านี้เยอะนะโดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับถ้าได้ใช้เม็ดฟู่ด้วยแหลมเลยครับว่างั้นแหลมเลยอ้าวนะฮะขอบพระคุณมากครับป๋าแดงครับป๋าแดงจากพนัสนิคมแนะนำเข้ามาครับงานเพลงที่มีชื่อว่าเสียงจากไพรวันนะขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับฟังรายการในช่วงเวลาดีๆตรงนี้25นาทีกันโดยประมาณนะพี่สาวจากที่ไหนน้องเนี่ยตอนตีสี่นะฟังวสป.711นะครับแล้วก็อยากฟังเพลงตาแจ๋วแถวจ๋าเนาะผมไปเปิดให้ฟังทางจทล.1197บอกไม่ได้ฟังเนี่ยบอกไม่ได้ฟังขอเพราะว่าเป็นแฟนรายการทางวสป.711ไม่ได้ฟังทาง1197ไม่ได้ฟัง1197นะนะครับไม่ได้ฟัง1197ฟังทางวสป.711อยากจะฟังแถวจ๋าต้นฉบับเดิมได้เลยครับโปรมิกซ์ออยล์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ฝากพี่น้องบ้านเราที่มีปัญหาเรื่องของการกินอาหารและกินเค็มเยอะเกินนี่นะไตจะพังเอานะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุงนะฮะถ้า2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับอย่าปล่อยถึงขั้น4ขั้น5สิงดของเค็มหน่อยนะอย่าไปกินเค็มเยอะเกินนะช่วงนี้นะครับฝนก็ตกเยอะแยะเลยนะอย่าลืมนะฝากปุ๋ยสีหอมฟุ้งถุงสีเขียวลุงช้างด้วยป้าแดงจะอยากพนัสนิคมบอกโอ้โหแผงโซล่าเซลล์ไม่ได้รับแสงแดดเลยพนัสนิคมฝนตกดีจังเลยอ่ะหลายที่นะน้ำท่วมนะน้ำท่วมครึ่งล้อรถเลยนะโดยเฉพาะในกรุงเทพนะฝนกระหน่ำซะขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็ตกเยอะนะคอยดูกันแล้วกันมันจะตกมากตกน้อยขนาดไหนนะอ้าวพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งถุงสีเขียวเข้าใจได้นะครับว่าหลายๆท่านนะมีนายทุนลงให้ก่อนผลผลิตได้เท่าไหร่ก็ต้องขายเขาเราไม่สามารถที่จะกำกับดูแลเรื่องราคาสินค้าเราได้เพราะเราไปเอาของแพงมามันก็ต้องใช้หนี้แบบแพงๆบ่ดอกเบี้ยวันนี้ลองเปิดใจให้ปุ๋ยลุงช้างเนี่ยได้ไปอยู่ในท้องทุ่งท่านสักไร่สองไร่นะอ่ะลองดูอยู่แถวโคกตูมนี่ไปซื้อได้ที่บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมเลยนะเขามีจำหน่ายนะครับเขามีจำหน่ายเด้อพี่น้อง0812901691นะถ้ามีปัญหาเรื่องของไตรีบพบแพทย์พบหมอนะครับงดอาหารเค็มๆหรือว่าเบาได้ก็เบาลดปริมาณการเค็มลงหน่อยนะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์ครับ

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมเ
1: ฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ดูแลสายตากันด้วยยาย่าบริงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันแต่ก็2เม็ดเลยนะมาไว้หลดหมดเวลาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลุงช้างกับทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่จริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจ
12: ในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161106
2: เชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะ31สิงหาคมสิ้นเดือนแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสิ้นเดือนที่บางคนบอกว่าเป็นสิ้นเดือนนะแต่ว่าเป็นวันจันทร์นะสินะคะต้องมาทำงานกันแล้วก็วันนี้ที่กรุงเทพมหานครหลายจุดทีเดียวฝนตกมาตั้งแต่ช่วงสายๆนะคะ19นาฬิกา30นาทีแบบนี้เรื่อยไปจนถึง20นาฬิกาโดยประมาณให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะคะถ้าใครกำลังเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวมาฟังข่าวสารกันหน่อยก็เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะพรุ่งนี้หรือวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าติดตามบ้างวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะขออภัยไปที่ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาแต่ว่าในพรุ่งนี้ค่ะนายกจะประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งเป็นการประชุมครม.สัญจรนัดแรกของคณะรัฐมนตรีอนุทินเลยนะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลาในวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ค่ะก็มีการเพิกถอนผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบนะคะที่ได้รับการบรรจุไปแล้ว 3,868 รายอันนี้เพิกถอนไปแล้วนะ146รายชิงลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะแต่ว่านายกรัฐมนตรียืนยันเลยว่าแม้จะลาออกไปแล้วแต่ว่าไม่รอดความผิดนะคะมีการเรียกตำรวจด่านหนองสองห้องที่ถูกผู้ต้องหากล่าวหาว่าตำรวจขอแบ่งทองแลกกับการลดข้อหาให้ชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะโดยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายก็ให้สั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเดี๋ยวสักครู่มาติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้กันค่ะ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วBoo-da!

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาโฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cashแม็กสปีดดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะช่วงเช้าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงไปในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาก็มีการไปชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาถึงร่างพรกกู้เงิน400,000,000 บาทนะคะแล้วก็10โมงนิดๆลงไปที่สงขลาคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยนำคณะลงไปค่ะก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้โดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำหน้าควนค่ะตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปสำรวจพื้นที่รับฟังปัญหาแล้วก็ติดตามแผนงานระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่รับฟังผลการดำเนินงานซ่อมแซมคลองร.1ก่อนจะพบปะประชาชนในพื้นที่นะคะอธิบดีกรมทางหลวงขออภัยอธิบดีกรมชลประทานรายงานบอกว่ากรมชลประทานดำเนินการโครงการฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือฤดูน้ำหลากปี69ค่ะครอบคลุมการขุดลอกคลอง7สายด้วยกันแล้วก็เป็นการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายจะแล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคมนี้นะคะมั่นใจว่าโครงสร้างการบริหารจัดการคลองร.1จะสามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนได้แล้วก็ระบายน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะภายหลังรับฟังรายงานนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนขอประชาชนมั่นใจเรื่องของการบริหารจัดการน้ำว่าระบบมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอและกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือทั้งข้อมูลปริมาณฝนแล้วก็ปริมาณน้ำรวมไปถึงสภาพอากาศให้เป็นข้อมูลที่ตรงกันค่ะเพื่อจะประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในการประชุมครม.พรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะเสนอเรื่องการทำประกันอุทกภัยให้กับประชาชนทุกหลังคาเรือนเพื่อที่จะป้องกันเอาไว้พอมันเกิดเหตุจะได้ไม่กังวลเรื่องการพิสูจน์ว่าเป็นผู้เช่าหรือว่าเป็นเจ้าของเคหสถานนายกให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะบอกว่าได้พูดคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดสงขลาเองเนี่ยนะคะบอกว่าปีนี้น้ำจะท่วมหรือไม่เราไม่สามารถที่จะบังคับได้หรือไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าเลยแต่ต้องเตรียมความพร้อมต้องอพยพคนให้ทันท่วงทีค่ะสถานพยาบาลรวมไปถึงศูนย์อพยพต่างๆก็ต้องพร้อมสมบูรณ์ที่สุดระบบการระบายน้ำในคลองชลประทานต่างๆถนนก็ต้องทำให้น้ำมีที่วิ่งไปในที่ที่มันควรจะไปได้ถือว่าจะต้องมีการเตรียมตัวค่ะขุดลอกคูคลองตักตะกอนดินที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำออกซึ่งเราก็ได้ให้งบประมาณให้กรมชลประทานไปดำเนินการแล้วนะคะนายกบอกแบบนั้นจากนั้นนายกก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาค่ะถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงรวมไปถึงโครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะที่ตำบลเกาะกลางถึงเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ทีนี้ค่ะทั้ง2โครงการเนี่ยเป็นโครงการสำคัญนะคะในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของภาคใต้ตามแนวทาง Green Transport มุ่งสู่การพัฒนาที่สมบูรณ์และก็ยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะมีรายงานว่าช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาบริเวณตรงข้ามอาคารคณะครุศาสตร์แล้วก็อุตสาหกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมนะคะซึ่งเป็นจุดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรงนี้รัฐบาลเขาจัดเวิร์กช็อปนะคะระดมความคิดความเห็นระดมปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นรวมไปถึงข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาพื้นที่ใน5 จังหวัดภาคใต้ที่มีการพูดคุยกันก็คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสที่นายกจะเป็นประธานเนี่ยนะคะก็แน่นอนว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก่อนที่จะเดินทางไปถึงนะคะก่อนที่นายกจะไปถึงนะคะปรากฏว่าเกิดเสียงดังสนั่นขึ้นค่ะต้นเสียงมาจากรถ Fortuner คันหนึ่งของเจ้าหน้าที่ที่จอดอยู่ตรงข้ามกับหอประชุมแล้วก็ปรากฏว่าเกิดกลุ่มควันบริเวณห้องเครื่องทำเอาตกอกตกใจกันค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ EOD ก็เข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ทันทีเบื้องต้นอาจจะเกิดจากหม้อน้ำระเบิดนะคะเพราะว่ารถยนต์คันดังกล่าวขับมาไกลค่ะท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดอีกท่านหนึ่งที่ลงพื้นที่ไปที่ภาคใต้เหมือนกันนะคะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านก็ไปที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านไปตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะมีพลเอกธราพงศ์มะละคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะร่วมลงพื้นที่ติดตามปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่มีพลโทนรทิพย์พลอยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวรายงานค่ะบอกว่าปัจจุบันผู้ก่อเหตุยังคงมุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงก่อความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจเพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีตัวตนรวมถึงมุ่งหวังในการเมืองค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนภาคประชาสังคมแต่ว่าอย่างไรก็ตามหน่วยงานในพื้นที่ยังคงบูรณาการการทำงานอย่างเป็นเอกภาพค่ะขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาโดยด้านของความมั่นคงนะคะก็มีการบังคับใช้กฎหมายการดำเนินการกับกลุ่มบุคคลต้องสงสัยหลายรายพร้อมเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเน้นย้ำนะคะการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่พร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็นำไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจากสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะมาดูเรื่องของการตรวจสอบทุจริตสอบบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานหรือว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นของปี68กันหน่อยมีความคืบหน้าค่ะจากกรณีที่ต้องเพิกถอนผู้เข้าสอบที่แก้ไขคะแนนก่อนหน้านี้เราจะคุ้นชินกับตัวเลขผู้ที่โกงสอบและมีการแก้ไขคะแนน 5,900 กว่าคนใช่ไหมคะดีเดย์วันนี้ค่ะให้เพิกถอนให้เสร็จสิ้นว่ากันง่ายๆคือวันนี้จะต้องเพิกถอนทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ซึ่งเพิกถอนเรียบร้อยไปแล้ว 3,868 คนส่วนที่เหลือยังไม่ได้บรรจุค่ะก็ไม่ต้องมีการเพิกถอนนะคะหลายคนก็ถามว่าทำไมถึงเพิกถอนไปแค่ 3,800 ล่ะทั้งๆที่ทั้งหมดทั้งมวลมีตั้ง 5,900 กว่าคนก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกไปตอนนี้ 5,900 กว่าคนเนี้ยได้รับการบรรจุไปแค่ 3,800 คนส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะยังไม่ได้เรียกบรรจุก็เลยไม่ต้องเพิกถอนแล้วก็จะเตรียมเรียกผู้สอบผ่านบรรจุที่เขาสอบผ่านจริงๆด้วยความสามารถจริงๆเนี่ยมาบรรจุแทนก็ยืนยันว่าภายในเดือนตุลาคมนี้แหละค่ะแต่ว่าใน386รายชื่อที่มีการเพิกถอนไปเนี่ยมี146รายชื่อค่ะชิงลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรียืนยันเลยนะคะแม้จะลาออกไปแต่ก็ไม่รอดความผิดค่ะคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านให้สัมภาษณ์นะคะกรณีการเอาผิดกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น146คนที่ชิงลาออกไปก่อนที่จะมีคำสั่งถอดถอนบอกว่าความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายสำหรับแนวคิดเรื่องของการยุบคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.นายกย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์ถามกี่ครั้งก็ต้องตอบว่าเป็นไปตามกฎหมายเพราะหากถูกใจอย่างเดียวเอามาทำงานไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายด้วยไม่มีอิทธิพลใดที่จะทำให้การดำเนินคดีเบี่ยงเบนไปได้ขอให้คำยืนยันแบบนี้ค่ะอีกท่านนึงนะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรท่านบอกว่ากรณีที่มีการเพิกถอนไป 3,868 รายเท ทั้งที่ตรวจสอบพบ 5,925 รายเนี่ยนะคะตัวเลข 5,900 เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเพราะว่าการแก้ไขบัญชีในบัญชีใหญ่ 5,900 คนเนี่ยถูกแก้ไขออกจากบัญชีใหญ่เรียบร้อยแล้วแต่มีผู้ที่ได้รับบรรจุไปเป็นข้าราชการแค่ 3,800 คนก็เลยยกเลิกแค่นั้นแต่ในบัญชีใหญ่อะค่ะ 5,900 คนนี้ถูกแก้ไขออกจากระบบแล้วซึ่งก็จะต้องทำเรื่องเพิกถอน 3,800 กว่าคนนี้ส่วนอีกพันกว่ารายที่เหลือยังอยู่ระหว่างการรอสอบบรรจุก็เลยใช้วิธีแบบนี้รออยู่ใช่ไหมโอเคงั้นไม่เรียกบรรจุเข้าทำงานนะคะทำให้ไม่ต้องเพิกถอนกันในจำนวนผู้เพิกถอน 3,868 รายนี้ค่ะพบว่ามีผู้มายื่นใบลาออกอย่างที่บอกไป140กว่าคนนะคะลาออกเนี่ยมันไม่ได้พ้นจากความผิดอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกนั่นแหละค่ะก็ส่งข้อมูลส่งหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลรวมไปถึงคะแนนที่สอบได้จริงๆไปให้ปปช.ให้ตำรวจให้ DSI ให้สำนักงานปปง.แล้วก็สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินคดีในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปค่ะสถ.ก็จะกำหนดแผนบริหารจัดการบัญชีเพื่อคืนความยุติธรรมจะเรียกบรรจุผู้ที่สอบแข่งขันได้จริงตามลำดับที่ถูกต้องจากบัญชีที่มีอยู่ประมาณ 50,000 รายเข้าปฏิบัติงานแทนตำแหน่งที่ถูกถอดถอนออกไปตุลาคมนี้ชุดใหม่น่าจะได้บรรจุกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กันค่ะ
6: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
7: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะช่วงนี้มาดูความคืบหน้าการเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ค่ะก็ไหม้ตั้งแต่ช่วงคืนวันศุกร์ที่27สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขาแจ้งประกาศขยายเวลารับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยในการที่จะยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือค่ะโดยเปิดให้ผู้ประสบภัยเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะบริเวณศาลาวัดพระพิเรนนะคะเอกสารหลักฐานที่จะต้องเตรียมไปค่ะคือสัญญาเช่าสำเนาบัตรประชาชนบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีนะคะมีรูปภาพประกอบความเสียหายด้วยทางนี้สำนักงานเขตก็จะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยแล้วก็นัดจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งหนึ่งสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายปกครองค่ะโทรหมายเลขโทรศัพท์028244902ต่อ6442อีกครั้งหนึ่งนะคะ028244902ต่อ6442หรือว่าจะเป็น022816117ค่ะหรือว่าจะติดตามข้อมูลข่าวสารรายละเอียดได้ที่จุดให้บริการแฟนเพจของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็ได้นะคะผ่านทาง Facebook อันนี้ง่ายหน่อยนะคะก็พอเข้าไปใน Facebook สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเดี๋ยวในนั้นจะมีรายละเอียดทั้งหมดนะคะวันนี้ผู้ประกอบการร้านคลองถมเซ็นเตอร์เขาเข้าไปให้ข้อมูลภายในจุดเกิดเหตุค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์นะคะปรากฏว่าเข้าไปได้ไม่ถึง10นาทีค่ะผู้ประกอบการหญิงคนดังกล่าวเกิดอาการหมดสติค่ะแล้วก็เป็นลมลงเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวไปปฐมพยาบาลในจุดเกิดเหตุอะค่ะจากการสอบถามเบื้องต้นนะคะคาดว่าจะอาจจะเกิดจากความเสียใจหลังจากที่เห็นร้านค้าของตัวเองเนี่ยค่ะได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ประกอบกับว่าผู้ประกอบการหญิงรายเนี้ยไม่ได้พักผ่อนมานาน3วันละเครียดสะสมเครียดมาตั้งแต่วันเกิดเหตุหลังหมดสติไปประมาณ10นาทีก็เริ่มรู้สึกตัวนะคะก่อนที่จะร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจขณะที่วันนี้เองกองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจสอบภายในเขามีการตรวจสอบแบบถ้าเหตุมันเกิดมาใช่ไหมคะแม้ว่าเหตุจะเกิดตั้งแต่วันศุกร์ที่27สิงหาคมแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เข้าไปตรวจสอบได้ภายในเร่งเก็บพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้ความเสียหายของผู้ประกอบการยังคงรอการประเมินช่วยเหลืออยู่ค่ะสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังต้องรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะคะเพราะว่าวันนี้เข้าไปตรวจสอบภายในโครงสร้างของอาคารคลองถมเป็นวันแรกหลังกับเจ้าหน้าที่สำนักโยธาธิการกรุงเทพมหานครเขาได้ประเมินเอาไว้ละเข้าไปได้ปลอดภัยแล้วนะคะก็เลยไปดูกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องติดตามสาเหตุอีกครั้งนึงคุณชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะท่านผู้ว่าบอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปตรวจพื้นที่ ไปหาจุดต้นเพลิงเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจุดต้นเพลิงน่าจะอยู่บริเวณล็อก5โซน4ค่ะโดยต้องใช้ทั้งพยานบุคคลภาพจากสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประกอบกันพร้อมจะเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็หาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะส่วนคุณภาพอากาศตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะไม่ได้พบก๊าซพิษละขณะที่การรื้อถอนอาคารเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารหลังเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบพื้นที่เสร็จสิ้นแล้วก็จะประเมินว่าไม่พบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยก็จะให้สามารถเข้าไปรื้อถอนอาคารได้ด้านคดีค่ะพลตำรวจตรีชัยกิจโตอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความตอนนี้170คนสอบปากคำทั้งพยานทั้งผู้เสียหายรวมแล้ว138คนมีความคืบหน้าไปมากค่ะแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงไปจนถึงเหตุลอบวางเพลิงแต่แนวทางการสืบสวนยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะก็ต้องนำข้อมูลการตรวจพิสูจน์หลักฐานของกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจเนี่ยมาประกอบการพิจารณาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาดูประเด็นนี้กันหน่อยมันมีกรณีตำรวจด่านหนองสองห้องค่ะถูกผู้ต้องหากล่าวหาบอกว่าเนี่ยตำรวจมาขอแบ่งทองบอกว่าจะแลกกับการลดข้อกล่าวหาทำให้เรื่องนี้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายสั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยค่ะเพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรวมทั้งขยายผลพัวพันเครือข่ายพนันออนไลน์หรือไม่ค่ะพันตำรวจเอกประภาสนะคะขออภัยพันตำรวจเอกประภาสทิติศักดิ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายบอกว่าได้รับมอบหมายจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายให้ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะที่มันเป็นกระแสข่าวอยู่ตอนนี้กรณีผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์เขาอ้างว่าตำรวจด่านตรวจหนองสองห้องขอแบ่งทองโดยเชิญตำรวจที่ปฏิบัติงานในวันนั้นซึ่งมี6นายมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้นะคะยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขณะเดียวกันจากการตรวจค้นตัวนายปิยพงศ์ผู้ต้องหาแล้วก็แฟนสาวที่นั่งรถมาด้วยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ไปพบวัสดุวัตถุอะค่ะให้คล้ายกับทองคำบริเวณกระเป๋าข้างหน้าเสื้อแขนยาวที่นายปิยพงศ์เขาสวมใส่มาทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ถามถึงที่มาที่ไปผู้ต้องหากลับตอบวกวนค่ะไม่สามารถแจ้งที่มาได้ส่วนแฟนสาวผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะคะแต่พบวัสดุคล้ายทองคำจำนวนหนึ่งอยู่ในกระเป๋าสะพายของแฟนสาวด้วยซึ่งให้การว่าทำงานหาเงินมาซื้อทองคำเองชุดจับกุมก็ได้คืนวัตถุคล้ายทองคำแก่แฟนสาวไปส่วนทองคำแท่ง6แท่งมีทองคำแท่ง6แท่งด้วยนะคะแท่งละ1บาทตรวจสอบแล้วค่ะเป็นทองจริงๆยังไม่มีผู้ใดติดต่อขอรับคืนผู้ที่เป็นเจ้าของสามารถแสดงตัวพร้อมพิสูจน์ความเป็นเจ้าของทองคำได้นะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองหนองคายส่วนจะเรียกตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติมหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตามกระบวนการของกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังคะเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจค้นรถจักรยานยนต์ของนายปิยพงศ์เพิ่มเติมขออภัยรถยนต์ของนายปิยพงศ์เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ามันมีกล่องพัสดุอยู่หลังรถค่ะตรวจสอบแล้วเป็นโทรศัพท์มือถือมากถึง124เครื่องมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาอีก15เครื่องผู้ต้องหาเขาอ้างแบบนี้ค่ะเขาบอกว่ามารับของไปให้นายแต่ไม่รู้ว่านายเนี่ยนายคนไหนกันแน่นะคะต้องสืบสวนขยายผลต่อเพราะคาดการณ์กันว่ามันจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับกระบวนการพนันออนไลน์ไหมเพราะจากข้อมูลเบื้องต้นตรวจสอบโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่ตรวจยึดมันมีข้อมูลที่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเว็บพนันออนไลน์ค่ะมีข้อมูลบัญชีม้าที่ใช้ในการรับโอนเงินด้วยแล้วก็มีบัญชีรายชื่อของพนักงานอีก20คนเจ้าหน้าที่เขาก็จะขยายผลการปฏิบัติการต่อไปนะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะเมื่อเช้าก่อนที่จะไปลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสงขลานะคะอย่างที่เราเล่าไปช่วงต้นว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจไปที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะไปแถลงต่อวุฒิสภาถึงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในการรับมือวิกฤตพลังงานค่ะโดยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือว่าพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะพอวันนี้เข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาต่อมันต้องเข้า2ที่ประชุมส.ส.ผ่านแล้ววันนี้ส.ว.ค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา ว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องใช้พรก.ฉบับนี้เพราะแหล่งเงินและเครื่องมือทางการคลังปกติไม่เพียงพอไม่ทันต่อสถานการณ์วงเงินกู้ 400,000 ล้านแบ่งเป็น 200,000 ล้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและอีก 200,000 ล้านก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมไปถึงพัฒนาทักษะนวัตกรรมด้านพลังงานนายกย้ำว่าการกู้เงินครั้งนี้ไม่ใช่ทางการกู้เงินครั้งนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายหลังรัฐบาลพยายามบริหารแหล่งเงินภายใต้กรอบกฎหมายที่มีอยู่คือการกู้ก็ยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังแล้วก็คาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกิน 70% นะคะ

0: ันทีฟังความเห็นสว.กันบ้างค่ะนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสว.อภิปรายว่า 200,000 ล้านบาทก้อนแรกเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรอกนะแต่ 200,000 บาทหลังเนี่ยมันน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีความย้อนแย้งในวัตถุประสงค์กู้เงินว่าแก้ปัญหาถูกทิศทางถูกทางถูกจุดหรือเปล่าเพราะขนาดเนี้ยเรามีหนี้สาธารณะมากกว่า 60% อีกไม่เท่าไหร่ก็ 70% เต็มเพดานแล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยปีละ 200,000 กว่าล้านโหเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะซึ่งต้องหักจากงบประมาณในแต่ละปีอย่าให้เราต้องใช้หนี้ชั่วลูกชั่วหลานอย่าลืมว่าดอกเบี้ยต่อปีเนี่ยมัน 200,000 ล้านบาทเลยนะก็คาดหวังว่ากระทรวงการคลังจะบริหารเรื่องนี้ให้เป็นอย่างดีสว.นรเศรษฐ์ปัตยากรค่ะตั้งคำถามว่าเงิน 400,000 ล้านที่เรากำลังจะกู้เนี่ยประเทศไทยจะได้อะไรกลับมาจะได้แผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่เครื่องจักรที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือจะใช้โอกาสนี้ยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ขีดความสามารถใหม่ๆของประเทศเราจะได้2 อย่างนี้ถ้าได้ต้องดูว่า2 อย่างนี้มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการกู้เงินโดยไม่มีโครงการที่ชัดเจนไม่มีตัวชี้วัดที่เด่นชัดเท่ากับการขอให้สภาเซ็นเช็คเปล่าดังนั้นก่อนที่รัฐบาลจะขอให้สภาอนุมัติเงินก้อนใหญ่เราต้องดูให้ชัดว่าเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรการเปลี่ยนผ่านพลังงานต้องไม่ใช่แค่การซื้ออุปกรณ์และเทคโนโลยีเข้ามาติดตั้งต้องเอามายกระดับให้ประเทศมียุทธศาสตร์และอุตสาหกรรมใหม่ให้ได้เพราะเงินที่ใช้มันไม่ใช่น้อยๆเลยสว.นรเศรษฐ์บอกว่าประเทศที่มองเห็นโอกาสจะคิดว่าจะสร้างอุตสาหกรรมอะไรจากการลดคาร์บอนได้บ้างแต่สิ่งที่ตนเห็นจากพรก.ฉบับนี้คือเรายังไม่เห็นภาพชัดเจนเลยว่าการกู้เงินก้อนนี้จะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของประเทศเราได้ยังไงขณะที่คุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังนะคะบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจในช่วงไตรมาส2ที่ออกมามันสะท้อนว่าพรก.ฉบับนี้ทันการไม่ใช่ทันเศรษฐกิจไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจอาจจะหนักไปกว่านี้นะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกก็พุ่งราคาของก็แพงส่งผลให้ค่าครองชีพประชาชนสูงขึ้นจากนั้นที่ประชุมลงมติค่ะเห็นชอบพรก.ดังกล่าวนะคะด้วยคะแนนเสียง135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนน1เสียงเท่ากับว่าพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านผ่านความเห็นชอบจากทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาค่ะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลากันไปแล้ววันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายรามจันทราปาวเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฎมันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้น

0: ที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในรอบเวลา5นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในช่วงเวลาดังกล่าวพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และบทพระธรรมใหม่ทำนองเลื่อนส่วนพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ทำนองกะเวลา 11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในรอบเวลา 7 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกา 30 นาทีโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในช่วงเวลาดังกล่าวพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดบทพระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัตสังคหะและบทติลักขณาธิกถาทำนองเลื่อนส่วนพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระอภิธรรมมัตสังคหะและบทติลักขณาธิกถาทำนองสารพันยะ เวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้พระอภิธรรมมตสังคหะเป็นหนึ่งในบทสวดพระอภิธรรมของวัดบวรนิเวศวิหารที่พระอนุรุทธาจารย์เป็นผู้ประมวลเนื้อความในพระอภิธรรมปิฎกมากล่าวไว้โดยย่อแบ่งเป็น9ปริเฉดเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาส่วนบทติลัคนาธิคถาคือบทที่ว่าด้วยกฎไตรรักษ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ของทุกสิ่งบนโลกเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับมอบปริญญากิตติมศักดิ์6คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรคณะศิลปะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งเข้ารับมอบปริญญาบัตรรวมจำนวน643คนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบโอวาทความว่าอนุชนรุ่นหลังมีหน้าที่อย่างสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมของตนให้คงอยู่ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตรตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นองคมนตรีได้มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีกีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิพักอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์กีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันนี้เวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายอรรถพลอรรถวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโททำรงรัฐแก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัจจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยาไทยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินนางอธินานพีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิราสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตน์วิภาตากลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอาเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะนางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะและพลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยรักสายใจไทย
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์ องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์โดยโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสและภาคีเครือข่ายจัดการประชุมขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อถอดบทเรียนจากการปฏิบัติจริงนำมาสังเคราะห์เป็นคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านการสร้างวินัยและคุณธรรมเพื่อยกระดับรูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีพของไทยให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะมีงานทำและเป็นพลเมืองดีนำไปขยายผลใช้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนผ่านการดำเนินงานในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อสร้างสถานศึกษาต้นแบบในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนภายใต้หลักการให้โรงเรียนสร้างคนดีสู่สังคมและให้ครูรักเด็กเด็กรักครูโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรและอาสาสมัครจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการ63แห่งเข้าร่วมการประชุมกว่า160คนทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการช่วยเหลือสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากพร้อมกับพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและมีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีและประกอบอาชีพได้ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดและพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติได้แก่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมการมีงานทำมีอาชีพการเป็นพลเมืองดีปัจจุบันโครงการกองทุนการศึกษาครอบคลุมโรงเรียนเครือข่ายและสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยมีคณะองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้านกายภาพคุณภาพการเรียนการสอนและสุขภาวะของผู้เรียนอย่างต่อเนื่ององค์คมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหริ่งและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: สำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คน
1: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยสำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศาลาประชาคมยงใจยุทธบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมโดยมีว่าที่ตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานพร้อมด้วยนายอำเภอจาก11อำเภอร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานและเชิญไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครพนมในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่11อำเภอ74ตำบล500หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายการได้รับพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ผู้ประสบภัยเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎร์อำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวนายจักรพงษ์แตงอ่อนและคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์และวัดตาตีเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปแล้วถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศ์จังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทยิปอินซอยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาและวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา และเวลา 19:00 น.บริษัท The Street Retail Development จำกัดบริษัทสุวรรณไพศาล Enterprise จำกัดบริษัท Real Med Corp จำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกรุงเทพถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติค่ะและพร้อมกันนี้คณะบุคคลและประชาชนไปกราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิชาวบ้านตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66และบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือด้วยต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
6: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
7: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081 290 1691 0812901691
8: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
9: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
10: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
9: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
9: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: ไม่ต้องเขียวดีจ้ะ
12: จ
9: ะเขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ผมมารวยทีวี
9: ใช่
12: ด
9: ี
12: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
14: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691
15: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานรออาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับในช่วงของเพลงดังฟังสบายเพลงเก่ามั่งใหม่บ้างก็ว่ากันไปนะทักทายคุณผู้ฟังที่วสป .711 ลพบุรีวสป .1449 จังหวัดชุมพรครับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับจังหวัดปราจีนบุรีไปเยี่ยมไปเยือนคลื่นวิทยุมาครบทุกคลื่นเลยนะเนี่ยที่ปราจีนบุรีเนี่ยก็เพิ่งไปมาหมาดๆนะที่ AM 855เนาะน่ะไปเยี่ยมไปเยือนน้องที่เฝ้าสถานีที่เฝ้าสถานีให้เรานะขอบคุณคุณพี่จากทบ11/21นะเหล่าทหารปืนใหญ่พรรุ่งโรจน์เป็ดย่างฮ่องกงอยู่หน้าสถานีเลยไปฝากท้องไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยอิ่มอร่อยบรรยากาศดีที่จอดรถก็สะดวกแหละแต่ว่าลูกค้ามักจะจอดเฉียงเฉียงกันทำให้เลนถนนหน้าร้านหายไปซะเลนหนึ่งเลยถ้าจอดตามที่จราจรเขาขีดไว้ก็ดีเนาะคือจอดตามแนวยาวไปหน่อยเดินไกลนิดนึงแต่ปลอดภัยขอบคุณมากครับที่ให้การต้อนรับนะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่จากประจันตคามแถวดงบังนะครับวันนี้สั่งซื้อเม็ดฟูกรดอะมิโนไปเพราะที่นั่นปลูกต้นไม้กันเยอะนะผสมน้ำ200ลิตรฉีดพ่นสบายเลยนะครับใช้โดนก็ได้ใช้สายยางก็ได้1เม็ดผสมน้ำ200ลิตรเนี่ยฉีดพ่นโอ้15วันครั้งนึง20วันครั้งนึงก็ได้เนี่ยแต่ปุ๋ยคงไม่ต้องใช้ดูตรงนั้นละดินดีแต่พี่น้องภาคกลางบ้านเรานี่ทำนาทำไร่ทำสวนนะวันนี้ฝากไว้ด้วยกับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือนะครับถุงสีเขียวถึงจะมีฮอร์โมนมีฮิวมิกมีโคโลไมท์นอกจากเป็นอาหารของต้นไม้แล้วยังทำให้ดินดีดินร่วนซุยปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็เขียวปลูกอะไรก็งามอาจจะละลายช้านิดนึงถ้าได้น้ำมาฝนมาฟึบแน่นอนอาจจะช้ากว่าปุ๋ยเคมีอาจจะช้ากว่าปุ๋ยยูเรีย7-8 วันครับแต่พอเขียวปุ๊บเขียวทนเขียวนานเขียวจนท่านพอใจปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ลุงช้างเลยโดยตรง0812901691วันนี้ผมเปิดเพลงคุยฟุ้งกับลุงช้างจบเลยนะเนี่ยทุกทีจบเปิดไม่จบโดนแซวมาบอกจะฟังให้จบสักหน่อยคุยฟุ้งกับลุงช้างมีเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังอยากฟังให้จบวันนี้เล่นให้จบเลยไปฟังแม่พองร้องครับคืนนี้พี่นอนกับใครนะจ๊ะมีนะจ๊ะด้วยเนาะให้ลุงคดให้ป้าแจ๋วของเม่าแล้วก็ให้สาวเขาย้อยเพชรบุรีด้วยเขาขอมา

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ไปโรงพยาบาลนะไปหาจ่อเลือดเนี่ยนะครับไปดูเรื่องไตบ้างนะเพราะส่วนใหญ่เราจะจ่อเลือดดูแต่เบาหวานกันลองให้คุณหมอถามคุณหมอเลยนะเป็นไงบ้างค่าไตเราเนี่ยอัตราการกรองของเสียของไตเป็นยังไงบ้างนะค่าของเสียของไตเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการทำงานของไตยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงยิ่งดีนะนะวัดโดยเป็นหน่วยมิลลิกรัมนะเขาเรียกว่าถ้ามันมากกว่า90ขึ้นไปเขาบอกว่าไตทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพถ้าไตไม่ปกติไตเสื่อมไตผิดปกติเนี่ยมันจะมีระยะที่1ก็คือประมาณ60ถึง89มันเริ่มเสื่อมละระยะที่2คือ50ถึง59ไตเริ่มเสื่อมปานกลางนะระยะที่3ก็15ถึง29ไตเสื่อมมากครับระยะที่4ต่ำกว่า15นี่เขาเรียกว่าไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายแล้วครับนะครับก็ดูแลกันหน่อยนะฮะเบาๆเค็มหน่อยกินเค็มมากเกินก็ยังว่างนะครับมันอร่อยเตาไตเราจะแย่นะฮะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดเพื่อการบำรุงครับ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับ2กระปุก650บาทนะจ๊ะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้มีหลายร้านตอนนี้นะโทรหาลุงช้างก่อน0812901691ครับ

0: ยุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: โดยเฉพาะท่านที่สูงวัยนะต้องดูแลกันหน่อยเรื่องสายตาเราใช้กันมานานนะครับนะการตรวจสุขภาพตาทุกปีเพื่อคัดกรองโรคเรื้อรังนะต้องไปตรวจบันตรวจบ่อยๆหน่อยไม่ว่าจะเป็นต่อกระจกต่อหินและจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยรวมถึงการรับประทานอาหารที่มีลูทีนควรสวมแว่นกันแดดและการจัดการโรคประจำตัวอย่างเบาหวานและความดันเนี่ยจะสังเกตดูเอ๊ะวันนี้เราเห็นชัดอีกวันนึงเห็นไม่ชัดอีกวันนึงไม่ต้องใส่แว่นไหมวันนี้ต้องใส่แว่นประมาณนั้นนะเพราะเรามีโรคประจำตัวอยู่ด้วยนะครับวันนี้บำรุงฟื้นฟูด้วยยาย่าบิงนะหนึ่งกระปุกครับมี60เม็ดครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยนะสบายใจกว่ากันเยอะเลยนะครับแม่ดูเวลาไล่หลังมาเต็มทีเห็นทีจะต้องล่ำลากันไปก่อนแล้วล่ะใครที่ปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดก้าวปวดรูมาตอยปวดกระดูกทับเส้นวันนี้ลุงช้างมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับปวดกระดูกปวดข้อลุงช้างมีไทยแคลพัดครับอย่าลืมนะฮะสายตาก็เป็นสิ่งสำคัญต้องดูเลยกันวันนี้1กระปุก800บาท60แคปซูลครับลาไปก่อนแล้วส่งท้ายกับเสียงร้องของฝนธนสุนทรนะถ้าฝนตกมาแล้วปุ๋ยขายดีขายดีนะแต่ฝนไม่ตกลงมาเดี๋ยวเอาไว้ก่อนรอเข้าพรรษาก่อนประมาณนั้นใช้ได้เลยครับซื้อตุนได้เลยนะไม่แน่นะว่าอนาคตปุ๋ยอาจจะขึ้นราคากันอีกแล้วแต่ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวยังไม่ขึ้นราคาโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจับง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ไลน์07
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว

0: เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
0: ของมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่ม
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรีรับฟังเสียง5จังหวัดภาคใต้เรื่องไหนทำได้ให้ทำทันทีดันข้อเสนอพื้นที่เข้าครม.แก้ปัญหาให้ตรงจุดและกรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอ

0: แนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีใน4ประเด็นสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเพื่อรับฟังปัญหาจากพื้นที่โดยตรงและนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่และสำหรับประเด็นสำคัญที่ได้จากการหารือในวันนี้รัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ปัญหาและความต้องการของพื้นที่เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลและผลักดันเรื่องที่มีความพร้อมให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยเร็วกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนโดยเมื่อเวลา 19:05 นเกิดเหตุก่อกวนลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮในพื้นที่หมู่3ตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีขณะนี้เจ้าหน้าที่และผู้นำในพื้นที่ได้เข้าดำเนินการดับไฟเรียบร้อยแล้วพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบขอแจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทรศัพท์หมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงและเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอดแคสต์เตือนฝนตกหนักระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลปีล็อกตำบลห้วยขย่งตำบลท่าขนุนตำบลชะแลและตำบลสหกรณ์นิคมอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่6จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ10หลังคาเรือนทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปภ.หน่วยทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครกู้ภัยบูรณาการร่วมกันบรรจุกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำในบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมโดยสถานการณ์ในปัจจุบันฝนยังคงตกสลับหยุดเป็นระยะซึ่งปภ.ได้ร่วมกับพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้ประชาชนที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย
1: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

เมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าเราใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกอะ23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: อามิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
9: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
0: ครับทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลบบุรี
1: สวัสดีชาววสป.ลบบุรี
0: วสป.1449จังหวัดชุมพร
1: สวัสดีชาวจังหวัดชุมพรนะ
0: เสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรี
1: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรี855
0: จสหนึ่งกรุงเทพครับ
1: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
1: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75
0: ตำรวจภูธรที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: สวัสดีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย
0: ขอบคุณพี่บ่าวจากสตูลด้วยนะแม่โทรมาบอกชอบโชเล่จังเลย
1: พี่บ่าวไง
0: พี่บ่าวฟังอยู่สตูลเนี่ยนะ
1: โอ้คิดถึงนะพี่บ่าวนะ
0: คิดถึงจังเลยคิดถึงก็ไปทั่วบทคุณนะ
1: ผมคนใจอ่อนเนี่ย
0: อ้าวก็ขอความแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะครับ
1: ได้ไปแล้วได้ไปแล้ว
0: ชนะยักษ์ใหญ่เลยชนะจีนเลยเนี่ย
1: โคตรเจ้าภาพเนี
0: ่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาติดระดับโลกด้วยเน
1: า
0: ะนะครับเราก็ชนะเข้ามาแบบสนุกอ่ะ
1: โอ้สุด
0: เซตที่4นี่ขาดเลยนะ
1: สุดยอดสุดยอด
0: เราแพ้เขา2ทีแรกกันเนาะผมก็ใจคอไม่ดีเหมือนกันนะ
1: นอนเลยไง
0: นอนเลย
1: คุณไม่เทียจริงอ่ะ
0: เชียร์ทำไมเราหวาดเสียวผมนี่เป็นคนดูอะไรก็ช่างกีฬา
1: เป็นไง
0: ถ้าลุ้นดูนะแพ้ทุกราย
1: โอ้ดีแล้วคุณไม่ดู
0: ผมปิด
1: ให้ผมดูคนเดียว
0: ปิดปั๊บนอนเลยตอนเช้ามารอฟังข่าวดีอย่างเดียว
1: แล้วเป็นไงอ่ะ
0: ชนะดี
1: ชนะได้ไปตีตั๋วไปโอลิมปิกแล้ว
0: โอลิมปิกแล้วยินดีด้วยครับ
1: เป็นประเทศที่3ได้ไปโอลิมปิกกันนะ
0: ครับมีอเมริกาเป็นเจ้าภาพ
1: ได้ไปโดยอัตโนมัติกันนะ
0: แคนาดา
1: แคนาดา
0: ทั้งทวีปมีคนเดียวแล้วก็ทวีปเอเชียก็คือ
1: ทีประเทศไทยนี่แหละ
0: ไทยแลนด์ไม่ใช่ภูเก็ตไทยแลนด์นะ
1: วอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ไปโอลิมปิก
0: ยินดีปีดาปราโมทด้วยนะครับวันนี้4โมงเย็นครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
1: ฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้อง
0: แฉล่มไม่ปวดท้องเลยนะ
1: ไปไหนแล้ววันเนี้ย
0: ไอ้สี่หูสิ
1: ไอ้สี่หูเมื่อวานเป็นไงบ้างก็ไม่รู้
0: เมื่อวานคงจะรอดตัวแหละเมื่อวานน่าจะรอดนะ
1: ฝนนะ
0: ฝนตลอดเลยนะ
1: วันนี้ก็คลึ้มอยู่เนี่ย
0: เออพอฝนตกมาคนก็สั่งปุ๋ยกันเยอะเลย
1: ปุ๋ยก็ขายดีแหละ
0: ครับ
1: เพราะต้องใช้กันเนี่ย
0: มาช้ามืดกว่าจะเข้ารายการได้รับออเดอร์ปุ๋ยเยอะเลยครับบอกฝนมาแล้วลุงช้างก็ปุ๋ยมาเลยแล้วก็ที่แก่งคอยโดยเฉพาะที่ชะอมนะมันมาเร็วไปเร็วนะครับมาเร็วไปเร็วเลยครับ
1: แถวนั้นน้ำตกมันเยอะด้วย
0: มันเป็นทานน้ำไหลที่รีสอร์ท
1: ใช่
0: รถเข้าไปแล้วก็นักท่องเที่ยวกลับไม่ได้ก็เยอะ
1: ติดค้างอยู่
0: ติดค้างอยู
1: ่
0: ดีถ้าเป็นวันอาทิตย์แต่เป็นวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็
1: คนจะเยอะกว่านั้น
0: คนจะเยอะกว่านั้นนะที่ก็เช็คเอาท์กับบ้านกันเกือบหมดแล้ว
1: กลับไปก็เยอะนะ
0: ครับ
1: เ
0: ป็นความเป็นห่วงเป็นใยนะ
1: อ้
0: าวนี่มีกฐินสามัคคีเนี่ยมาวานเพิ่มมาอีกวัดนึงนะ
1: จดไปยังอ่ะ
0: จดแล้วเนี่ยวัดอะไรกันรู้นะ
1: วัดหอระฆัง
0: ใ
1: ช่ป่ะ
0: วัดหอระฆังบางขุด
1: สันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอามาคุยกันถึงวันที่1ก่อนก็ได้
0: 31ดีกว่า
1: 31เดือนตุลาคม
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีกองละพันนะ
0: ครับ
1: หรือจะมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรวัดหอระฆังเขาบอกแล้วกองละ500
1: โอ้ก็แล้วแต่ท่านศรัทธาของท่านนะ
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันที่7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามอันนี้อยู่กรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายน วัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีวันที่8พฤศจิกายนก็วัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันที่8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีนะที่วันที่8นี่ก็วัดเทพอภัยบางขามลพบุรี
0: เทพอภัยวันที่15
1: นะ15นะ5พฤศจิกายนตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: วัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีแล้วก็วันที่29 30 31ตุลาคมนี่เป็นงานปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับ
1: 2คือ2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: โชคดีสงสัยเจ้าเธอมันบ่นถึงผมนั่นเมื่อคืนนี้
1: เป็นไงอ่ะ
0: ฝันเห็นกำลังรำลิเกเลย
1: ไปโรงเรียนแล้ว
0: ไปโรงเรียนแล้ว
1: งอแง
0: อ
1: ่
0: ะวันนี้ฝนฟ้าไม่ตกก็เจอกันนะที่ไหนสิโหแต่มันน่าจะไม่รอดนะลุงโชเล่นะ
1: ภาคกลางเนี่ยนะ
0: ภาคเหนือร้อยละ70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ70
1: ส่วนภาคกลางนี่ก็ร้อยละ60ของพื้นที
0: ่แต่ตกหนักจริงๆนี่กาญจนบุรีนะครับที่ฟังเราอยู่ทั้งตชด.นี่แหละ
1: กาญจนบุรี
0: ภาคตะวันออกร้อยละ70ครับฟังอยู่ที่855
1: ตกหนักที่นครนายกประจินบุรี
0: ตกหนักมากเลยคือจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะ
1: ระยองก็มีฝนด้วยนะ
0: ระยองด้วยเหรออ
1: ืม
0: อู้ระยองอะไรนะ
1: ระยอง
0: ฮิจันจัน
1: ยาวนะจันก็ตราดนี่จะหนักนะ
0: เขาเป็นคำพูดของเขา
1: เป็นภาษาบ้านเขานะ
0: ครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เนี่ยนะ
0: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและ
1: ก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ
0: แม่พี่น้องชุมพรฮะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: จดเบอร์โทรลุงช้างไว้นะ
1: คิดถึงกันนะ
0: คิดถึงกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้ลูกให้หลานโหลดให้นะไปที่ Google พิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอลุงช้างภาษาไทยเนี่ยเว้นวรรคนิดนึงแล้วก็เรดิโ
1: อ
0: ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์เลยถึงเวลาครับฟังได้เหมือนเดิม
1: ฟังทางโทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์ก็ได้ไม่ต้องง้อมันมีอยู่ว่า
1: ฟังไม่ได้แล้วชุมพรเนี่ย
0: ครับพรุ่งนี
1: ้ไม่มีเสียงเราอะนะ
0: วันนี้อีกวันนึงพรุ่งนี้เสียงเราก็ไม่มีละ
1: แต่คิดถึงนะ
0: คิดถึงเนี่ยกสทช.เขาขอคืนไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนเหมือนกันนะ41449นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝนตกฟ้าตกร้อยละ40นะครับ
1: มีตกที่ระนองพังงาภูเก็ตและก็จังหวัดกระบี่นะ
0: สตูลไม่ตกนะกรุงเทพและปริมณฑลตกเยอะนะ
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เนี่ย
0: ครับฝนตกแล้วนึกถึงลุงช้างนะปุ๋ยไม่ใช้กัน
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับผม
1: ตังซื้อก็ได
0: ้ถ้าจะเอาถูกตังก็มีถุงสีเหลืองสีส้มนะ
1: อ
0: ันนี้ถูกตังหน่อยมันไม่มีฮอร์โมนไม่มีวัสดุปรับปรุงดินมีแต่มูลสัตว์อย่างเดียวนะครับสระบุรีเริ่มวิกฤตแล้วน้ำป่าทะลักนักท่องเที่ยวติดในรีสอร์ท
1: ระทึกเป็นยังไง
0: เขาเรียกว่าระทึกซ้ำซัดรถกระบะลงคลองช่วยรอดได้3ชีวิต
1: รถกระบะยังตกลงไปในคลองเลยนะ
0: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบริงและดีแคร
1: ์ทั้งสองอย่างเนี่ย
0: ดูแลเรื่องของสายตาครับ
1: ได้สายตาสิ
0: ยาย่าบริงเป็นแคปซูลกระปุกละ800
1: เป็นแบบแคปซูลเด้กระปุกมีกี่แคปซูลแล้วนะ
0: 60แคปซูล
1: รับประทานยังไงอ่ะนะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ทานเลย2เม็ดเหมือนกันเลยกับดีแคร์
1: คุณภาพดีต่อตา
0: ราคาดีต่อใจแต่ต้อง2กระปุกนะถึงจะได้60เม็ด
1: เป็นแบบซอฟเยลเดดา
0: 2กระปุกก็650บาท
1: ซื้อ4กระปุกไปเลย
0: 1,300 บาทแถมฟรี1กระปุกจ้า
1: แถมให
0: ้ครับ
1: ดูแลเรื่องดวงตาเนี่ยนะ2 อย่าง
0: ครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเนี่ย หลังจากฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีครับ
1: เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณหมู่9
0: ตำบลชะอมครับอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งระบุว่าม
1: วลน้ำผ่านมาที่บริเวณที่พักกันนะรุนแรงด้วย
0: ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวครับ
1: น้ำมันมาแรง
0: ล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีครับ
1: แจ้งบอกว่าได้รับแจ้งผ่านทางด้านสายด่วนเนี่ย
0: สายด่วนนิรภัย1784นะแล้วก็ประสานอำเภอแก่งคอยเข้าตรวจสอบ
1: ให้การช่วยเหลือ
0: ขณะนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9
1: ดำเนินการ
0: อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
1: โดยนำมาพักคอยอยู่ที่
0: ที่ทำการนั้นนะ
1: ผู้ใหญ่
0: ที่ทำการผู้ใหญ่
1: เพื่อความปลอดภัยเนี่ย
0: ระหว่างรอระดับน้ำลดลงและสถานการณ์ก็คลี่คลายครับ
1: ทางด้านของอำเภอแก่งคอยเป็นยังไง
0: ได้จัดเตรียมกำลังพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
0: เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
1: เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน
0: หากสถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ของตำบลชะอม
1: แก่งคอยสระบุรีโดยเฉพาะบริเวณ
0: เชิงเขาลำห้วยพื้นที่ลุ่มต่ำ
1: เพิ่มความระมัดระวังและก็ติดตามการประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
0: ครับ
1: ตลอดทั้งคืนนะ
0: ครับก็มีพักพวกผมเนี่ยรุ่นพี
1: ่
0: รุ่นพี่เป็นเจ้าหน้าที่ของอบต.ชะอมนะ
1: เป็นไงนะ
0: ก็ส่งข่าวมาส่งรูปมาด้วยนะ
1: โอ้
0: ส่งรูปมาให้ดูด้วยบอกโอ้โหมันมาเร็วไปเร็วตอนนี้ปกติแล้วนะแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวแล้วมันก็ไปมาเที่ยวไงน้องน้ำอ่ะ
1: มาเร็วไง
0: มาเร็วไปเร็วเค็มเร็ว
1: น
0: ี่นี่นี่
1: แป๊บเดียวเนี่ยนะ
0: ปกติแล้วครับมาไวไปไวครับเนี่ย
1: น้ำมันมา
0: ตอนนี้สถานการณ์คอสะพานอบต.ชะอมลดลงปกติแล้วครับไม่น่าเป็นห่วงนี่รายงานเมื่อตอน5 ทุ่มเมื่อคืนเนี่ยนะแล้วที่บ้านเขาเนี่ยนะ
1: งาน
0: ครับผม
1: นกกระจอกไม่ทันกินน้ำอ่ะนะ
0: น้ำหมายไม่ทันได้กินเลยอ่ะไปทะเล
1: ไป
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับครับคุณช้างครับเดี๋ยวผมขอสั่งยานะคร
0: ับได้ครับผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: คร
0: ับ ตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: คร
0: ับ ครับอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: หนองเสือคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: หนองเสือได้โทรกลับนะ
1: เดี๋ยวโทรไปนะ
0: ครับเพื่อเผื่อก็จะไปส่งพร้อมปุ๋ยเลย
1: คนน้องเสือปทุมเนี่ย
0: สั่งปุ๋ยกันเยอะเลย
1: ก็ใช้กันตอนเนี้ยฝนมันมาแล้วเนี่ย
0: ฝนมาแล้ว
1: ถูกต้องแล้วล่ะ
0: ครับผม
1: มีฝนก็ต้องมีปุ๋ยอ่ะ
0: เออปุ๋ยเรามันชอบน้ำอ่ะน้ำมานี่ลงดินดีล้วนซุยดีจังเลย
1: น่าน
0: ะครับ
1: อ
0: าจจะแพงกว่าเขาหน่อยไม่กี่ตังค์อ่ะแต่ถ้าจะเอาถูกๆก็ไม่มีวัสดุปรับปรุงดินไม่มีฮอร์โมนเท่านั้นเอง
1: อุ้ยธรรมดาเนี่ยนะ
0: อุ้ยธรรมดาแต่รับประกันว่าไม่มีดินนะแน่นอนที่สุดเลยนะครับ มีกรมควบคุมโรคนะฮะมาบอกว่าย
1: ืนยัน
0: โควิดระบาดตามปกติตามฤดูกาลไม่มีสายพันธุ์ที่รุนแรงนะว่างั้นนะ
1: มันก็ถึงฤดูกาลมาถึงไง
0: ครับ
1: โควิดเนี่ย
0: มาตามฝนเนี่ย
1: ทำให้ลำบากมาเยอะเลย
0: โอ้ยแย่กันเลยเนี่ยนักร้องดนตรีร้านอาหาร
1: ปิดกันเยอะนะ
0: ละเนระนาดบางคนนี่สิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะ
1: นั่นสิโดยเฉพาะพวกร้านอาหารเนี่ย
0: ครับ
1: ลำบากกัน
0: ต้องระวังกันหน่อยนะฮะไปในตลาดนัดไปสถานที่ชุมนุมอะไรเงี้ยใส่แมสซะหน่อยถึงแม้ว่าทางการมาบอกว่ายังไม่มี
1: สายพันธุ์
0: ที่รุนแรงก็จริงนะครับแต่เราก็ไว้ใจไม่ได้มันมองไม่เห็นตัวดิ
1: มันเป็นโควิดนะ
0: เออด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกออย
1: โปรมิกออยนะ
0: อันนี้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจตนจะจนใจเอง
1: อย่าห้อยตรงเตงเหมือนคนขึ้นตาลน
0: ่ะกินอาหารแบบเพลิดเพลินจำเริญใจอยากจะกินรสชาติไหนก็กินไม่เค็มนี่บรรยะบรรยังนี่ไตมันจะพังเอา
1: โดยเฉพาะคนนี่อย่างน้อยก็ต้องเค็มไว้ก่อนแล้วนะ
0: ไม
1: ่ได้นะ
0: ก๋วยเตี๋ยวมายังไม่ทันชิมเลยน้ำปลาปับปับปับพ
1: อ
0: แล้วพริกป่นปับปับโ
1: อ้พริกป่นก็ใส่เยอะนะน้ำต้มมีกันนะ
0: ครับ
1: จัดทั้งนั้นรส
0: กระเพาะจะพังไม่ว่าไตมันเดือดร้อนนะ
1: เรื่องของไตนี่
0: เพราะมันต้องขับของเสียออกไง
1: อย่าให้เป็นมากนะ
0: ครับโปรมิกออยล์1เม็ดเพื่อการบำรุงครับ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะ
1: โปรมิกออยล
0: ์ครับ
1: 2กระปุกก
0: ็650บาท
1: ราคาเดียวกันดีแคร์เนี่ย
0: ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันสี่แถม1เหมือนกันเลย
1: ใช่
0: ไฟไหม้อีกแล้วครับใกล้ศูนย์เยาวชนคลองเตย
1: อ้าว
0: ผาวอดไป5หลังเอ๊ะทำไมไฟเข้ากรุงเทพจังเลยช่วงเนี้ย
1: โดยเฉพาะคลองเตยเนี่ย
0: ครับ
1: สลัมเนี่ยนะ
0: ใช่ก็เรียกชุมชนแออัด
1: สมัยก่อนนี่เคยไปอยู่เหมือนกันเนี่ย
0: เหรอไปทำอะไรอ่ะ
1: โอ้ผมเล่นลิเกที่ดัน
0: โอ้คนเก่งเท่าไปเนี่ย
1: อ้า
0: ลิเกของเท่าไปเนี่ย
1: ใช่
0: อาโท
1: ไปเล่นมานี่
0: ไปปิดวิกหรือไปหางานปลีก
1: ปิดวิกปิดวิก
0: โอ้โห
1: สมัยดันของเตยคนเยอะดูลิเกแล้วผมสวยสมัยนู้นน่ะ
0: เขาเรียกหล่อ
1: หล่อ
0: ปะโถ
1: สวยอย่างเทวดาเนี่ย
0: อ่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอน 12:53 นาที
1: ทางด้านเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายด่วน199เนี่ยอันนี้ได้ยินเนี่ย
0: นี่เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะ
1: กายเคียงกันศูนย์เยาวชนของเตย
0: ถนนอาจนรงแขวงและเขตของเตยครับ
1: เจ้าหน้าที่ทำไงอ่ะ
0: เจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยของเตยก
1: ็ไป
0: ที่เกิดเหตุครับ
1: นำกำลังไปที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เกือบจะบ่ายโมงและอีกนาทีเดียวแค่นั้นแหละ
1: เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน
0: กายเคียงกับศูนย์เยาวชนคลองเตยครับ
1: เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง
0: และก็กู้ภัยของเตยถึงที่เกิดเหตุครับ
1: ลักษณะเป็นยังไง
0: เป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างสนุกสนานเจ้า
1: เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำเพื่อดับไฟเลยนะ
0: ครับเบื้องต้นทราบว่าเพลิงลุกไหม้ไปแล้ว 4-5 หลังคาเรือน
1: เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง
0: และก็กู้ภัยบ่อนไก่บรรทัดทองบางรักทุ่งมหาเมฆถนนจันทร์แล้วก็บางนาสนับสนุนที่เกิดเหตุครับ
1: ไปดับไฟกันก็ไหม้ไป 4-5 หลังใช่ไหม
0: อย่าไปเรียกอาคีภัยไม่ต้องเรียกรถดับเพลิงนะแม่นะ
1: เรียกอะไรอ่ะ
0: เรียกดับเพลิงที่ไม่เรียกรถดับเพลิงไปเรียกอะไร
1: ไฟนี่
0: อาคีภัย
1: ไฟไหม้เขาเรียกอาคีภัย
0: ครับ
1: ม
0: ัวไปเรียกรถดับเพลิงเนี่ย
1: รถดับเพลิงเนี่ย
0: ต้องเรียกรถดับเพลิงก่อนแล้วค่อยเรียกอาคีภัย
1: ไปดับไฟ
0: ครับไบโอดีนะฮะแม่นะดูแลสุขภาพกันอายุเรามากแล้ว
1: ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: ซึ่งร่างกายเรานี่ไม่สามารถผลิตเอนไซม์ได้นะคร
1: ับ
0: วันนี้ทานไบโอดีไปเพื่อทำการแปลงอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นพลังงานให้กลายเป็นโปรตีนเพื่อจะได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
1: เติมเต็มมานะ
0: หนึ่งกระปุก690บาทครับ
1: หนึ่งกระปุก690บาท
0: สองกระปุก 1,300 บาทครับ
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุก1คาราเบลเนี่ย
0: 2,000 บาทแถมให้1กระปุกนะจ๊ะ
1: แถมให้ไปเลย
0: ไม่ได้มีทุกร้านนะตัวแทนนะ
1: มีที่ไหนบ้างนะ
0: มีเจ๊หมูป่าโบกจริงวันจันทร์ช่องแคร์แล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมครับ
1: ไปซื้อกันได้นะ
0: ครับเมื่อวานนี้โจรปล้นทองที่อรัญญประเทศแล้วก็ปาระเบิดไปตอนนี้จับได้แล้ว
1: อ้าวหนีไปหลอดไง
0: เออปาระเบิดปิงปองมาหนึ่งสี่ลูกอ่ะ
1: โอ้โหมันเอามาเยอะเหมือนกัน
0: เ
1: ด็กจะเปิดเนี่ย
0: ไปไม่รอด
1: เมื่อวานเนี่ย
0: ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีคนร้ายก่อเหตุบุกเดี่ยวปล้นร้านทองภายในห้างดังอำเภออรัญญประเทศ
1: จังหวัดสระแก้วโดยคนร้ายเป็นยังไง
0: สวมหมวกปิดใบหน้าแล้วก็สวมวิกผมซะด้วยนะ
1: เพื่ออำพรางตัวพร้อมกับใช้วัตถุระเบิดแสวงเครื่องเน
0: ี่
1: ย
0: สี่ลูกครับเปิดทางเข้าก่อเหตุครับ
1: ตูมตูมเนี่ยนะ
0: โดนระเบิดทำงานแล้ว2ลูกแล้วยังไม่ระเบิดอีก2ลูก
1: ทำไม่เป็นแล้วบ้าง
0: จากนั้นก็กวาดสร้อยคอทองคำแล้วก็สร้อยข้อมือ
1: นับแล้วได้72บาท
0: มูลค่ากว่า5ล้านบาทครับ
1: ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเนี่ย
0: โอ้จะจับไม่ได้แล้วก็เนาะ
1: โอ้โหทองเยอะซะด้วย
0: ล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถ
1: ติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้แล้ว
0: แล้วก็พร้อมสร้อยคอทองคำนะของกลางโดยจับได้ที่บริเวณป่าริมทางรถไฟแห่งหนึ่ง
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการควบคุมตัว
0: ทำการสอบปากคำอย่างละเอียดส่วนความคืบหน้
1: า
0: เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไป
1: ทองเยอะเลยนะ
0: โอ้ย
1: แล้วปืนอะไรเนี่ย
0: มีผมมีปืนอะไรด้วยเยอะแยะไปหมดนะ
1: ของกลางเนี่ยนะ
0: เออมันอยู่กลางที่ไหนแล้วอยู่ริมน่ะ
1: ทองเยอะเลย
0: ครับ
1: โอ้อ่
0: ะดื่มกาแฟก็กาแฟลิต้าเอ็มหรือไม่ก็กาแฟลิต้าเอ็มโกนะ
1: ทั้งสองสูตรนี่ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นเนี่ย
0: สดชื่นสดชื่นทั้งวัน
1: เป็นเบาหวานยังรับประทานได้
0: เพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: เป็นไขมันก็รับประทานได้
0: เราไม่ใส่ไขมันทรานแล้วใช้ถั่วขาว
1: เนี่ยทั้งสองสูตรนี่แหละ
0: เราใช้สูตรลดตัดความขมของจอ
1: ม
0: ทางเช่าเกากี
1: ้เห็ดลิ้นจืด
0: และ
1: กระชายดำนี่แหละ
0: ทั้งสองสูตรส่วนผสมเหมือนกันนะเพียงแต่เราเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดให้กับ
1: ทางด้านกาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: ครับผม
1: ถุงหนึ่งก็380บาทเนี่ย
0: นี่โกนะโกนะ
1: โกสิ
0: ถุงหนึ่งมี20แก้วนะ
1: ถุงได้20แก้ว
0: สองถุง700สี่ถุง1,000บาทรับทันที
1: ถ้าโบหอบฟูงจากลุงช้าง
0: ให้หนึ่งก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมถุงสีแดงถุงหนึ่งนี่มี30แก้วนะ
1: 490บาท1ถุง
0: 2ถุง900บาทนะรับทันที
1: ตาโบหอบฟูงจากลุงช้าง
0: 1ก้อนถ้าซื้อ5ถุงให้2ก้อน
1: 2ก้อน
0: ถ้าถุง 2,000 นะ
1: ใช่ๆ
0: จรปล้นร้านทองและปาระเบิดห้างดังเนี่ยเขามีภาพนาทีบุกด้วยนะ
1: บุกเข้าไป
0: รวบเลยนะกรณีคนร้ายนี่ก่อเหตุบุกเดียวใช่
1: ไหมได้ทองไป72บาทนะ
0: ไปต้องไปหากับใคร
1: ลูกระเบิดตั้ง4ลูกนะทำ2ลูก
0: กวาดสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือหนัก72บาทมูลค่า5ล้านกว่าเนี่ย
1: นั่นสิ
0: 7นาฬิกาของเมื่อเช้าวานนี้ครับ
1: เมื่อวานนี่นะ
0: ตำรวจจากสระแก้วเจ้าหน้าที่กองกับการสืบสวนภูธรจังหวัดสระแก้วร่วมกับตำรวจสภ.อรัญประเทศกองกำลังบูรพาและกองกับการสองกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ
1: ไป
0: นำหมายคนเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลท่าขวัญ
1: อำเภอ
0: ขออภัยฮะท่าข้าม
1: อำเภอระยะประเทศจังหวัดสระแก้ว
0: ห่างจากตัวอำเภอไปประมาณสัก 4-5 กิโลแค่นั้นแหละครับ
1: นั่นสิ
0: จากการตรวจสอบพบนายอานนท
1: ์อายุ36ปีอยู่ภายในบ้าน
0: ที่ควบคุมตัวไว้สอบสวนเบื้องต้นอานนท์เนี่ย
1: ว่าไงอานนท
0: ์ให้การว่านำทองคำที่ได้จากการชิงทรัพย์
1: ไปไหนวะ
0: ไปทิ้งไว้บริเวณริมทางรถไฟเนี่ย
1: ไปปล้นแล้วมาทิ้งไง
0: ในพื้นที่บ้านใหม่หนองทรายอำเภออรัญประเทศ
1: เอาไปทิ้งไว้เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปตรวจสอบ
0: ตามคำให้การก่อนจะพบของกลางถูกทิ้งไว้ริมทางรถไฟ
1: เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
0: พร้อมกับควบคุมตัวนายอนนท์และของกลางเนี่ย
1: กลับไปสอบสวนเพิ่มเติม
0: ที่สภ.อรัญประเทศเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันแถลงข่าว
0: จะเดี๋ยวแถลงรายละเอียดอีกทีนึง
1: รวมทั้ง
0: รายละเอียดของกลางและก็พฤติการการก่อเหตุในวันนี้เวลาบ่ายสองโมงเนี่ยนะที่สภ.อรัญประเทศนี่จะได้ครบไหมเนี่ยทุกบาททุกกระลึงเนี่ย
1: 72บาทโอ้โห
0: ไปจริงไปข้าง
1: กันลามเลยเนี่ย
0: เวรแท้ๆบ้าจริง
1: ๆมันเอาไปซ่อนมันไม่ได้เอาไปทิ้งกันนะขายจะเอาไปทิ้ง
0: นั่นน่ะสิ
1: อ่
0: ะเป็นเบาหวานรีบไปหาหมอนะจ๊ะ
1: หาหมอก็จะได้ตรวจเช็คคุณเป็นก็เอายาเบาหวานของโรงพยาบาลมากิน
0: เอากินตามคำแนะนำหมอนะแล้วก็รับประทาน
1: มาละคีนกของเรานะ
0: ได้เลย
1: ตามกันไปควบคู่กันไป
0: ของเราไม่ใช่ยานะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมระขี้นกสกัดเย็น
1: สกัดเย็นนี่แหละ
0: ทานพร้อมยาโรงพยาบาลก็ได้หรือว่ากินดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกเสร็จแล้วก
1: ็
0: 2เม็ดตามก้นตามตูดได้เลย
1: นาน
0: ไม่มีผลต่อการรักษานะจ๊ะ60เม็ด300บาทจ้ะ
1: 300บาทนี่แหละ
0: สั่ง2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเนี่ย
0: 1,200 บาทเดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกนึงนะจ๊ะ
1: แถมให้
0: ราคาเดียวกันเลย
1: เดียวกันนี่แหละ
0: กับน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นสำหรับท่านที่กระดูกมาลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
0: เอาไปเสริมเอาไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้ออกินก่อนนอนนะ2เม็ดนะ
1: 2เม็ด
0: 2เม็ดนะครับเพื่อสร้างความหล่อลื่นของกระดูกและข้อต่
1: อ
0: บางคนนี่ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บลำคาญนะมันกรึบกรับแต่มันไม่ปวดไง มันไม่ปวดแต่มันรำคาญบางคนช้าด้วยอันนี้แล้วแต่คนบางคนนะบางคนก็ไม่เป็นถึงขนาดนั้นวันนี้อยากกินอยากได
1: ้อยากใช้อ
0: ยากซื้ออยากขายโทรมาครับ
1: 0812901691
0: หรือโทรหาลุงโชเล่ที่081924344781924344377
1: นะ
0: เมื่อวานคุณพี่จากสองพี่น้องหรืออะไรนั่นสองพี่น้องสิ
1: สุพรรณบุรีเนี่ย
0: จะหาลิเกหาแพงไหม
1: ติดต่อกันได้นะ
0: ถ้าผมบอกราคาไปแล้วถ้าบอกว่าแพงผมก็รู้จะร้องเพลงอะไรละ
1: นั่นสิ
0: ถูกที่สุดในประเทศไทยแหละ
1: ลิเกโชเล่ชาติลักษณ์เนี่ยนะ
0: ใครไม่เกินคณะเนี้ย
1: หากันไป
0: ครับ
1: เกทีมัน
0: บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปรึกษากันก่อน
1: ปรึกษากันให้ดี
0: ผมไปครบทุกอย่างยกเว้นเครื่องปั่นไฟถ้าจะเอาเครื่องปั่นไฟโดยขอเพิ่มอีก 8,000
1: เราก็ได้แล้วก็เอาไป
0: ไม่บอกราคากันตรงๆเลยนะเครื่องปั่นไฟเดี๋ยวนี้เมื่อก่อน 6,000 ไปได
1: ้
0: เดี๋ยวนี้ต้องขอ 8,000
1: น้ำมันมันแพง
0: นะครับผมนี่ตำรวจเขามีการสั่งการย้ายลูกน้องอีกแล้ว
1: เด้ง5เสือสน.ห้วยขวาง
0: น่ะเมื่อวานที่ไปจับผับเถื่อนทุนจีนไงยาบ้ายาเคยาไอยาอีอะไรเพียบ
1: นักเที่ยวเป็นไงนักท่องเที่ยว
0: ฉี่ม่วงทั้งคณะ
1: กินอะไรเข้าไป
0: ไม่รู้กินอะไรเข้าไปถึงฉี่ม่วงสั่งเด้ง5เสือเลย
1: ในทุนจีนเนี่ยนะ
0: ครับเมื่อวานนี้ครับนี่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1
1: ใครอ่ะน่ะ
0: ลงผลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรลงนามคำสั่งย้ายเลย
1: ย้าย
0: ลงนามคำสั่งลงวันที่29แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความว่า
1: ว่ายังไง
0: เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
0: อาศัยมาตราที่68แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565
1: ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ว่าโดยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติการราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2566จึงให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการแทน
1: และก็รักษาราชการแทนในสังกัด
0: กองบังคับการตำรวจนครบาล1ดังนี
1: ้นครบาล1ดังนี
0: ้1พันตำรวจเอกสรศักดิ์ทองมีคนนี้เป็นผู้กำกับไปปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการนะตำรวจนครบาล1 2พันตำรวจโทเอกราชมาละวันโนครับคนนี้ทำไมอ่ะ
1: รองผู้กำกับการปสน.ห้วยขวาง
0: ไปปฏิบัติการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1
1: ท่านที่3
0: พันตำรวจโทธเนศศรีจำปาคนนี้เป็นรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวน
1: สน.ห้วยขวาง
0: ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1
1: ท่านที่4
0: พันตำรวจเอกธนวัฒน์กมลธรรม
1: สวปสน.ห้วยขวาง
0: สารวัตรปราบปรามนะครับไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1
1: และท่านที่5
0: พันตำรวจโทอัครเจตวันแจ้งคนนี้เป็นสารวัตรสอบสวน
1: สน.ห้วยขวาง
0: ไปปฏิบัติราชการที่เหมือนที่เดียวกันหมดเลยทำไมไม่ย้ายผู้บังคับการตำรวจนครบาลด้วยล่ะสั่งเขาย้ายตัวเองเลยดีคุมลูกน้องไม่อยู
1: ่หลังจากย้าย
0: หยอก
1: หลังจากย้าย5เสือไปแล้วก็มอบหมายให้กับใครอ่ะ
0: น่
1: ะ
0: พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปรักษาราชการแทนผู้กำกับก่อนนะ
1: สน.ห้วยขวางเนี่ยนะ
0: แล้วก็จะพิจารณามอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด
1: สน.ห้วยขวางรักษาการแทนน
0: ่ะในระหว่างว่าง
1: ตามที่ว่างเนี่ยนะ
0: ตามความเหมาะสมนะคร
1: ับ
0: โอ้ย
1: เป็นเรื่องเป็นข่าว
0: อย่างมากก็ย้าย
1: เด้งย้ายเนี่ยนะ
0: ย้าย
1: รักษาการแทนกันไป
0: ครับถ้าผมเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาลนะ
1: เป็นไง
0: ผมขังไว้ก่อนงดบำเหน็จไว้ก่อนกักบริเวณไว้ก่อนย้ายไปก็ไปทำอะไรอ่ะไม่รู้สิ
1: ตามหลักเกณฑ์เขาเป็นอย่างนั้นก็ต้องย้ายกันไป
0: ไม่รู้อ
1: ่
0: ะ
1: ให้มาอยู่แทนกันรักษาหน้าที่กันไป
0: สงสารนี่รักษาการแทนอยู่คนเดียวนี่เนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เจ้าวาดวัดสามะเกลือนี่เนี่ย
1: สองวัดเลยไง
0: คุมสองวัดเลยวัดเดียวก็ยังเหนื่อยแย่แล้วนะ
1: สามะเกลือกับวัดพระบาทน้ำพุ
0: ใช่
1: อาจารย์พระครูสุวัตเนี่ย
0: ใครเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนะจ๊ะรับประทานไทยทิปโอสดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาท
1: 200บาท
0: มันปวดมากกินสูตรนี้เถอะ
1: ดั้งเดิมนี่แหละ
0: ครับเป็นมันเป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกนะกล่องหนึ่ง200บาทนะครับถ้าตาไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายซื้อทีละกล่อง2กล่องก็ได
1: ้ซื้อได
0: ้แต่สั่งซื้อกับทีมงานเราเนี่ย
1: สั่งซื้อได้สัก3กล่อง
0: อย่างน้อย3กล่องนะ
1: จะได้ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ครับ
1: ซื้อ5กล่องเป็นไง
0: แถมให้กล่องนึง
1: แถมให
0: ้ถ้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดาร
1: ับประทานไทยทิปโอสดแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: กระปุกละ300บาท
1: ซื้อกับ2กระปุกก็ไปเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กระปุกแถมกระปุกนึงนะ
1: แถมให้เหมือนกันนะ
0: ถ้าไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: และจะมีคำว่าลุงช้าง 100%
0: ของลุงช้างไม่มีขายในแพลตฟอร์มใน TikTok นะท่านอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายต้องโทรหาลุงช้างหรือเข้าไปในเพจบ้านสมุนไพรลุงช้างครับเนาะถ้าเผื่อว่าในเพจก็ต้องมีรูปลุงช้างเหมือนกันบางคนนี่ให้ลูกให้หลานไปซื้อใน TikTokแล้วมันไม่ใช่ของลุงช้างไม่รู้ของใครเหมือนกันนะครับอย่าลืมดูกันแล้วกันรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: ถามว่าลุงช้าง 100% นะ
0: ครับผมแต่ถ้ามันปวดกระดูกปวดข้อกระดูกผุกระดูกพุ้นกระดูกเสื่อมรับประทานไทยแคลพัดนะ
1: ต้องไทยแคลพัดนะ
0: 2กระปุก500บาทกินได้เดือนกินวันละครั้งครั้งละ2เม็ดนะจ๊ะ
1: ซื้อ4กระปุกก็ 1,000 แถม1กระปุก
0: 2กระปุก500บาทเอง
1: ใช
0: ่ไทย
1: แอลพัดเ
0: ด้ครับของไทยทิพย์โอสดเขาน
1: ั่น
0: นั่งกินเหล้าก็อยู่ในวงเหล้าในคว้ามาได้เคี้ยวตุ้ยตุ้ยตุ้ยเลย
1: เคี้ยวอะไร
0: หนุ่มพม่านึกว่าแหนมนะมั้งนึกว่าเจ้าของบ้านซื้อแหนมให้กิน
1: แล้วเคี้ยวอะไร
0: ที่ไหนได้ยาเบื่อหนู
1: อ้าว
0: ซัดกันไปอ้วก 3-4 รอบเลย
1: ไม่น่า
0: โอ้โหเอายาเบื่อหนูมาวางข้างวงเล่า
1: เห็นอะไรกินหมดถึง
0: 3:00 เมื่อคืนเนี่ยนะตำรวจได้รับแจ้งว่ามีบุคคลกินยาเบื่อหนูเข้าไปแล้ว
1: ภายในซอยยางงามนู่น
0: หมู่3สัตหีบชลบุรีครับ
1: เอาไปตรวจสอบแล้วไปพบใครอ่ะนะ
0: นายเยอายุนาน29ปีเป็นคนพม่า
1: อยู่ในการรู้สึกตัวนะ
0: พร้อมกับเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนั่งดื่มสุรากับกลุ่มเพื่อนนั่นแหละครับ
1: ไม่เข้าพรรษาไงวะเน
0: ี่
1: ย
0: มันพม่าไม่เข้าไง
1: ไม่เหมือนโชเล่เขาเข้าพรรษาก
0: ินแต่กลับ
1: เข้าแต่วันแรกก็นะ
0: แล้วออกอ่ะ
1: ออกตั้งแต่วันแรกอ่ะนะ
0: กินตะกับในช่วงเนี้ยนะมาเห็นถุงยานึกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแหนมไง
1: เข้าใจผิดใช่ป่ะ
0: หยิบมาเคี้ยวตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยเลย
1: แต่เข้าไปเล็กน้อย
0: อาเจียนตั้ง 3-4 ครั้งจนเพื่อนเพื่อนโทรศัพท์ตามหน่วยกู้ภัยมาช่วย
1: ช่วยเหลือนำพม่าส่งโรงพยาบาลที่เรา
0: ครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ประเมินอาการพยายามเกลี้ยกล่อมให้เดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อจะให้แพทย์ตรวจ
1: รักษาการอย่างละเอียดเนี่ยนะ
0: เนื่องจากเป็นกรณีรับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
1: แต่เจ้าตัวเป็นยังไง
0: เฮ้ยไม่ไป
1: อ่ะไม่ยอมไปโรงพยาบาล
0: สงสัยจะไม่มีบัตรสีชมพูแล้วมั้ง
1: นั่นนะสิ
0: เจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้เพื่อนๆและครอบครัวเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด
1: หากมีอาการผิดปกติแล้ว
0: รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือรีบส่งมาโรงพยาบาลทันที
1: สงสัยจะไม่มีใบอะไรแล้ว
0: ไม่มีใบสีชมพูป่ะ
1: ไม่ยอมไปโรง
0: พยาบาลไปก็หน่อยนึงโอ้หมอจะได้รู้หมอเขาจะได้ช่วยทันนะ
1: นั่นสิ
0: ใช่ไหมเล่า
1: ผมไม่เป็นไรแล้วเมียป่านนี้คงจะได้อ่านข่าวแล้วล่ะ
0: คงไม่เป็นไรนะขอให้ปลอดภัยแต่ถ้าเยี่ยวไม่คล่องเยี่ยวไม่ออกเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอก็ได้แต่จริงๆไปหาหมอก็ดีนะ
1: นั่น
0: ซื้อในลักษณะที่เยี่ยวไม่ออกเนี่ยต้องไปหาหมอแหละ
1: หาหมอกัน
0: แต่กระปิบกระปอยปิดปั๊บได้นิดเดียวแต่ปวดบ่อยเนี่ย
1: แม่ทรมาน
0: ไม่พุ่งไม่จวดเนี่ยฟอกัสสิ
1: ออกัสนี่แหละจะได้พุ่งชุดเนี่ยนะ
0: ไม่ต้องกินทุกวันนะ
1: ออกัส
0: โอ้เม็ดนึงคุ้มไปตั้ง5วัน6วันกล่องนึงเผื่อกินเป็นเดือนนะนะ
1: ก็ลองสีเขียวเนี่ยนะ
0: 390บาท
1: ซื้อ2กล่องก็ได้
0: 700
1: ถ้า3กล่องนะ
0: 1,000 บาทครับ
1: ออกัสนะ
0: กล่องเขียวๆไปซื้อตัวแทนจำหน่ายมีเกือบทุกร้านเนี่ย
1: ไปซื้อกันได
0: ้อย่างวันนี้ไปหายสีหูก็มี
1: แต่ซื้อทิพิดาเค้านะ
0: ครับ
1: ตลาดนัดหายสีหูอ่ะนะ
0: หรือก่อนเที่ยงก็ไปเนี่ย
1: หายที่โคกตูมเนี่ยนะ
0: ปุ๋ยเป๋ยมีดังนั้นเนี่ยนะครับนี่จากสแกลาบโทรมาเมื่อวานเนี่ย
1: ว่าไง
0: จะแบปุ๋ยบ้านคุณปิดาเอาทักสี่กระสอบโทรไปยังไม่รู้นะ
1: ไปเอาได้เลยที่โคกตูมไปก่อนเที่ยงนะ
0: บอกโอ้โหมานะเลยเนาะจากสแกลาบอ่ะจะไปโคกตูมอ่ะ
1: จะไม่เอาทักสิบลูกเลย
0: สิบลูกก็จะไปส่งไม่เอายังไม่เคยเห็นเม็ดปุ๋ยแต่เชื่อแกสองคนไงแกคุยหน้าใช้
1: เลยของเขาดีก็บอกกันไป
0: คาราผมก็เรามานึกถึงอ๋ออยู่สแกลาบวิ่งออกนี่เลยดีลังออกดีลังมาถึงก่อนถึงซอย12มันจะมีแยกขวาไปห้วยส้มอ่ะห้วยส้มที่อ่างเก็บน้ำห้วยส้มถ้าแถวบ้านบ้านสวองซอย4นะ
1: คาราบ
0: แล้วก็มาเลี้ยวซ้ายถึงตลาดโคกตูมเลย
1: โอ้
0: หน้าโรงเรียนบ้านโคกตูมนะถ้าเลยเที่ยงไปแล้วเนี่ย
1: ก็ไม่อยู่ละ
0: ไม่อยู่แล้วไปหายสี่หูแล้ว
1: ไปหายสี่หูถ้าจะแถวนั้นจะสั่งปุ๋ยก็ให้เขาเอาติดรถไป
0: โทรไปเลย0890815595ครับนี่ที่วัดธรรมามูลชัยนาท
1: เป็นไงอ่ะ
0: มีพระศรีวลีลอยน้ำมาติดที่หน้าวัดนะครับ
1: ลอยมายังไงอ่ะเนี่ย
0: ปีที่แล้วศาลาพักหน้าวัดธรรมามูลนี่จมน้ำนะสุดเนี่ยดินมันกัดเซาะปีนี้มีพระศรีวลีลอยน้ำมาติดหน้าวัดธรรมามูลชัยนาทอ่ะ
1: ผู้ใหญ่บ้านเล่าว่ายังไง
0: มันเป็นเรื่องอัศจรหันกรัญยอนะ
1: อัศจรรย์ไง
0: ชาวบ้านเห็นก็ส่องเห็นเลือกด้วย
1: ไอ้ลอยมายังไง
0: นั่นน่ะสิมาจากไหนอ่ะหลวงพ
1: ่อ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่หน้าโรงลิเกเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาวัดธรรมามูล
1: อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนี่
0: เนื่องแน่นไปด้วยชาวบ้านจำนวนมากทราบข่าวแล้วก็เดินทางมาร่วมกราบไหว้สักการะพระศิวลีเป็นพระพุทธรูปไฟเบอร์กลาสขนาดน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัม
1: น่าและอยู่ในไหน
0: ท่ายืนลอยน้ำครึ่งตัวครับ
1: อยู่ในน้ำครึ่งตัว
0: ก็ถูกอัญเชิญขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ชิญขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้น
0: มีคนเห็นลอยน้ำมาติดอยู่หน้าวัดโดยชาวบ้านต่างพากันจุดธูป
1: จุดเทียนนะ
0: ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลขอให้โชคให้ลาภ
1: หลังจากนั้น
0: เพ่งมองหาตัวเลขเด็ดพร้อมใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูป
1: เพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้พุกเนี้ย
0: ครับในหลอดไม่ใช่ลุงหลอดขั้วกระเทียมนะ
1: ในหลอดนี่เป็นคนชาวบ้านในพื้นที่นะ
0: บอกว่าเมื่อท่านให้โชคลาภก็จะช่วยไม่ให้อดไม่ให้อยากพระศิวลีเน
1: า
0: ะ
1: เมื่อทราบข่าวก็เดินทางมาดูด้วย
0: ครับแล้วก็อัญเชิญบูชาโดยมีความรู้สึกคล้ายกับตำนานหลวงพ่อธรรมจักรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชัยนาทถ้าเคยลอยถวนน้ำมาเช่นกัน
1: โอ้ลอยเหมือนกันเนี่ยนะ
0: เพียงแต่พระศิวลีองค์เนี้ย
1: เป็นไง
0: ลอยตามกระแสน้ำมาจากตอนเหนืออ
1: ๋อลอยมาจากเหนือ
0: ครับ
1: ลงมาทางใต้เนี่ยนะ
0: จุ่มจ่อมจุ่มในท่ายืนด้วยนะ
1: เออ
0: ชาวบ้านในคนปกติตั้งใจมาขอพรในครอบครัวร่ำรวย
1: หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไม่เจ็บไม่ไข้เนี่ยนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: เนื่องจากตามความเชื่อเนี่ย
0: มองเห็นเลข3-4ด้วยนะ
1: โอ้มองด้วยง่าย
0: แต่บอกยังไงสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ
1: อืม
0: ครับผม
1: นั่นเห็น3-4ไง
0: เห็น3-4เลยนะ
1: โอ้ยออกพรุ่งนี้ไง
0: ออกพรุ่งนี้ป่ะ
1: อืมพรุ่งนี้เนี่ยวันที่1อ่ะอืม
0: มาไม่เนาะ2-2เลยเนาะ
1: อ้าวก็ว่ากันไปนะ
0: ครับ
1: 3-4
0: ใ
1: ช่อ
0: ืมวัดธรรมมูลถ้าผมไปร้านสุภชัยทุกครั้งผมก็ต้องเลยไปทุกเที่ยวแหละที่วัดธรรมมูลเนาะ
1: ธรรมมูล
0: เดี๋ยวกลับมานะครับคืนเวลาให้สถานีแป๊บนึง
1: นั่นส
0: ินะครับไปฟังสปอร์ตเพราะๆจากทางสถานีแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาจ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง

0: ติแผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691
3: ขับถ่ายดีลำไส้ดี
4: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
5: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อดประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
4: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสีย

0: ็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
1: ของมารวยทีวี
2: ใช่
4: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับคาดเอี่ยวเหตุการณ์บูเกะซามีและตำรวจทางหลวงสกัดรถตู้ขน5ชาวจีนรอบเข้าเมืองโยงกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาตกรู้กลับมาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมน.ภาค4ส่วนหน้ารายงานการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับและตรวจยึดอาวุธปืนพร้อมกระสุนเพียบคาดเหยียบเหตุการณ์บุเกซามีคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: โดยชุดปฏิบัติการข่าวสำนักอำนวยการข่าวกองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้นำกำลังเข้าติดตามจับกุมนายมหามะอายุ29ปีบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาสจำนวน2หมายหลังพบความเคลื่อนไหวในพื้นที่ตำบลบงอำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสก่อนที่เจ้าที่ตรวจพบผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์บนถนนหมายเลข4026บริเวณบ้านยะหอหมู่ที่10ตำบลบงเมื่อแสดงตัวเข้าตรวจค้นผู้ต้องหาได้วิ่งหลบหนีแต่เจ้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้ทันจากการตรวจสอบพบอาวุธปืนขนาด9มม.จำนวน1กระบอกพร้อมกระสุนและกระเป๋ากันน้ำบรรจุอุปกรณ์เดินป่าเบื้องต้นคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รอบยิงจุดตรวจบุเกะชามีเมื่อวันที่12กรกฎาคมเจ้าที่จึงได้นำ

0: ตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปวิริยะจันทรารายงาน
1: ตำรวจทางหลวงชุมพรตรวจบนทางหลวงหมายเลข41กระทั่งพบรถตู้ขับผ่านบริเวณตำบลวิสัยใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยติดม่านทึบปิดบังภายในรถอย่างมิดชิดจึงส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อตรวจสอบภายในรถพบชายไทย2รายและชายชาวจีนอีก5รายโดยชาวจีนทั้งหมดไม่มีเอกสารอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมตรวจยึดรถตู้และโทรศัพท์มือถือ8เครื่องไว้ตรวจสอบพบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเชื่อมโยงไปยังกลุ่ม call center ในกัมพูชาโดยทั้งหมดลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านเพื่อเดินทางต่อไปยังมาเลเซียโดยมีคนไทยรับหน้าที่ขนส่งเป็นช่วงๆส่วนชายไทยทั้ง2รายยอมรับว่าได้รับค่าจ้างเบื้องต้น 20,000 บาทให้ไปรับชาวจีนจากพื้นที่ภาคกลางแล้วผลัดกันขับรถมุ่งหน้าลงใต้เพื่อส่งต่อที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับพรบ.ตรวจคนเข้าเมืองและอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับความผิดในลักษณะของการฉ้อโกงออนไลน์กับชาวจีนทั้งหมดต่อไปด่านศุลกากรแม่สอดสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มรถตู้เมียนมาหลังโซเชียลแฉพฤติกรรมดัดแปลงถังน้ำมันขนาดใหญ่ลักลอบขนน้ำมันดีเซลข้ามแดนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
2: ส่วนนี้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประจำด่านตรวจเพื่อความมั่นคงบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาที่หนึ่งบ้านริมเมย์ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีการเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบโดยเฉพาะรถตู้ชาวเมียนมาที่เดินทางข้ามฝั่งมาจากจังหวัดเมียวดีเพื่อตรวจสอบการดัดแปลงถังน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดมีการคุมเข้มสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่เพื่อวางมาตรการจำกัดการเติมน้ำมันของรถตู้ชาวเมียนมาไม่ให้เกินคันละ 1,000 บาทเนื่องจากไม่กี่วันมีกระแสโซเชียลร้องเรียนตรวจสอบรถตู้ชาวเมียนมามีการดัดแปลงถังน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อต้องการเติมน้ำมันครั้งละมากๆบางคันเติมสูงกว่า 8,000 บาทซึ่งวันอาจมีการลักลอบนำน้ำมันไปจำหน่ายในฝั่งเมียนมาเนื่องจากมีราคาน้ำมันดีเซลสูงกว่า100บาทนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทำให้ราษฎรชาวไทยในพื้นที่ที่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ต้องรอคิวเติมน้ำมันเป็นเวลานานทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการเพิ่มมาตรการเข้มงวดต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจุบตาคร
3: ับ เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
1: 0812901691 0812901691
0: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
4: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ลับมาชั่วโมงที่2ครับ
1: ก็มารับฟังกัน
0: อยากฟังเพลงเก่าๆไม่ต้องเก่ามากอะขนาดนี้พอได้พอได
1: ้ครับ
0: เอาใจกันบ้างบอกลุงช้างเลยเปิดเพลงเอาใจผมบ้างทีเปิดแต่เพลงแหล่เพลงอะไรให้ตะตุ๋ยฟังนั่นน่ะ
1: ตะตุ๋ยก็ชอบดาวลูกไก่
0: ครับขอมาอสรรักเสียงร้องของใครเนาะเสกศักดิ์ไม่ใช่สิศักดิ์สยามเพชรชมพู
1: นักร้องเก่าด้วยนะ
0: ครับแล้วก็น้ำอ้อยพุ่มสุขกับ
1: เพลงแก้กันเนี่ยนะ
0: รอรักจากอส
1: สองเพลงเนี่ย
0: สองเพลงชั่วโมงที่แล้วก็สุรพลกับผงศรีชั่วโมงนี้ก็เพลงแก้กันอีก
1: ศักดิ์สยามใช่ไหม
0: ศักดิ์สยาม
1: เพชรชมพู
0: เพชรชมพูอสรอรักน้ำอ้อยพุ่มสุขรอรักจากอส
1: เนี่ยเพลงแก้กัน
0: น้ำอ้อยพุ่มสุขนี่ประกวดร้องเพลงชุมทางเสียงทองได้ที่หนึ่งนะที่สองนี่สุนารีราชสีมาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยแต่สุนารีดัง
1: ดัง
0: ครับก็ไปเข้าโรงพยาบาลมาลำไส้ตันนะ
1: ผมว่าจะไปเยี่ยมมาได้ไป
0: ทำไมไม่ไปอ่ะ
1: ไม่มีเวลาโทษด้วยนะสุนารีคุณกันเนาะวันรอบผมเดี๋ยววันนี้เย็นๆจะเข้ากรุงเทพไปแล้ว
0: ไปทำไมอ่ะ
1: ไปรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเดี๋ยวกลับมาคืนเนี่ยเพื่อจะไปต้อนรับเขาหน่อย
0: เขาเรียกอะไรนะโชเล่ลพบุรีไทยแลนด์
1: จะไปต้อนรับแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลหญิงกันหน่อยแต่ไปโอลิมปิก
0: ยังไงก็พี่น้องแถวแถวแถวบางระจันไปต้อนรับคุณปีดาแล้วกันตอนเย็นนะนะ
1: วันนี้นะที่ตลาดนัดไหสี่หูนะ
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเราน
0: ี่ยังมาไม่หยุดเลยนะข่าวที่กังคอย
1: เรื่องอะไรอยู่กัน
0: ฝนถล่มสระบุรีน้ำป่าไหลหลากทะลักท่วมตำบลชะอมอำเภอแก่งคอย
1: น้ำป่า
0: พวกผมก็บอกกับปกติแล้วนะแต่มาวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงของชะอมนะ
1: แก่งคอยสระบุรี
0: ส่งผลให้เกิดมวลน้ำไหลบ่าสู่พื้นที่ด้านล่างกระทบประชาชนและก็นักท่องเที่ยว
1: โดยเฉพาะบริเวณหมู่2หมู่8หมู่9หมู่10หมู่11ชะอมเนี่ยนะ
0: ครับจากสถานดังกล่าวสถานการณ์ดังกล่าวเพราะว่าฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงโดยเฉพาะบริเวณน้ำตก7คด
1: 7คดหมู่11เนี่ย
0: แล้วก็น้ำตกโกรกอีดก
1: อันนี้หมู่ที่5ตำบลชะอม
0: ส่งผลให้มวลน้ำจำนวนมากไหลบ่าลงมายังพื้นที่ด้านล่าง
1: กระทบพื้นที่หมู่9
0: บริเวณคลองหินร่วงนะครับทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนตกค้างอยู่ในบ้านพัก
1: หลายบ้านพักแล้วก็ผู้นำชุมชนแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ย
0: ดำเนินการช่วยเหลือทุกคนปลอดภัยแล้วนะครับ
1: ปลอดภัยแล้ว
0: ต่อมามวลน้ำก็ไหลบ่าต่อเนื่องไปยังหมู่8บ้านหินตั้ง
1: โอ้โห
0: บริเวณสะพานไทยลาวซึ่งกระแสน้ำไหลเชี่ยว
1: อะไรแล้วก็ไหลสู
0: ่พื้นที่ต่ำในบริเวณหมู่2หมู่7แล้วก็
1: หมู่10ด้วย
0: ของตำบลชะอมนะครับก็ส่งผลให้มีบางจุดน้ำไหลเข้าบริเวณที่พักอาศัยและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก
1: เดินทางก็ลำบากกันนะ
0: ครับนอกจากนี้ก็ยังมีต้นไม้หักโค่นกีดขวาง
1: ทางเดินน้ำนะ
0: ครับทำให้การเดินทางบางส่วนถูกตัดขาดชั่วคราว
1: ผู้ใหญ่บ้านหมู่10ตำบลชะอมเนี่ย
0: ก็นำรถแบคโฮเข้ามาดำเนินการเคลื่อนย้ายต้นไม
1: ้แล้วก็สิ่งกีดขวางทางออกจากเส้นทาง
0: เพื่อเร่งเปิดช่องทางการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแถวนี้เขาขายไม้เนี่ยนะไม้ที่ค้ำเรื่องไม้ค้ำใช่ไห
1: ม
0: ไม้ต้นใหญ่ๆแล้วเอาไม้มาค้อมมาล้อมมาค้ำไว้
1: ใช่
0: นะครับ
1: หลายออกมา
0: คนที่ปลูกบ้านหลังใหญ่ๆแล้วแม่ปลูกต้นไม้ไม่โตไม่ทันใจอ่ะเขาก็ไปซื้อกันแถวๆชะอมนี่แหละนะ
1: ไปซื้อมาแล้วก็ไม้มาค้ำไว้เนี่ยนะ
0: มันรอดแน่นอนไงเพราะที่นู่นเขาทำมาอย่างดีแล้ว
1: ครับถึงก็ขึ้นรถไปปลูกที่บ้านได
0: ้นั่นสิพบหนุ่มรัสเซียขึ้นอืดเสียชีวิตปริศนาในห้องพักดัง
1: ที่คอนโดจังหวัดภูเก็ตดูนะ
0: ครับ
1: คอนโดดังเนี่ย
0: คอนโดดังเนี่ยมาเมื่อคืนเนี่ยครับได้รับแจ้งมีบุคคลเสียชีวิตในห้องพักของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งอำเภอกระทู้
1: เนี่ยภูเก็ตนะ
0: ก็ไปตำรวจตรวจสอบครับ
1: ตำรวจไปที่เกิดเหตุภายในห้องพักเนี่ย
0: ผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุประมาณ43ปี
1: สัญชาติรัสเซีย
0: สภาพศพนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่บริเวณ ข้างเตียงภายในห้องนอน
1: และก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือความผิดปกติภายในห้องพักขณะที่ทรัพย์สินและของมีค่ายังอยู่ครบถ้วนนะ
1: เบื้องต้นทางด้านแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลวัชรภูเก็ต
0: ประเมินว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วัน
1: เจ้าหน้าที่ต้องนำร่างผู้เสียชีวิต
0: ส่งไปเก็บรักษาที่โรงพยาบาลวัชรภูเก็ต
1: เพื่อดำเนินการชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องของคนตาย
0: ต้องแจ้งให้สถานทูตรัสเซียเขาทราบเลยนะ
1: นั่นสิ
0: เพื่อดำเนินการติดต่อญาติผู้เสียชีวิตมารับและดำเนินการรับร่าง
1: เอาไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีเนี่ย
0: คงไม่แพงเหมือนเกาหลีหรอกมั้งศพหญิงไทยกับกำแพงเพชรเป็นไงนะ
1: 200,000ใช่ไหม
0: โอ้โหต้องเลี่ยไรกันนะของเราไปต่างประเทศคงไม่กี่ตังค์นะ
1: นี่นักท่องเที่ยวรัสเซียนี่มาเที่ยวไทยเยอะนะ
0: อ้าวพี่น้องเพชรบุรีไฟไหม้ไงล่ะเมื่อวานเนี่ย
1: อ้าว
0: โอ้โหไฟรุนแรงเจ้าของติดอยู่ภายในนะ
1: ติดอยู่ภายในไง
0: เมื่อคืนที่ไหนแล้วเมื่อเช้ามืดเนี่ย
1: 5:44เนี่ยนะ
0: ตำรวจสภ.เมืองเพชรบุรีครับ
1: ได้รับแจ้งไฟไหม้อาคารพาณิชย์4ชั้น
0: ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าในตลาดสด18เมตร
1: ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีนู่นนะ
0: โอ้โหเพชรบุรีได้ฟังรายการเราเยอะนะครับ
1: ฟังกันนะ
0: ทั้งเขาย้อยทั้งตัวเมืองทั้งบ้านแหลมบ้านลาดเนี่ยนะเป็นห่วงนะตำรวจไปตรวจสอบหน่อยด่วนดับเพลิงเทศบาลลบเพชรบุรี
1: ไป
0: แล้วก็ดับเพลิงละแวกใกล้เคียงไปดูหน่อยสิ
1: ไปที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้น
0: พบเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณชั้น2อย่างรุนแรง
1: แล้วก็เสียงระเบิดดังออกมาเป็นระยะตูมตามตูมตาม
0: จุดดังกล่าวเป็นโกดังเก็บวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นกระป๋องสี
1: สเปรย์ทินเดอร์
0: ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีครับ
1: ทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
0: ครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้การกำลังความเรียกว่าใช้ความสามารถอย่างเก่งกล้าเลยนะ
1: ควบคุมเพลิงเอาไว้
0: เพราะมันเป็นไหม้เชื้อเพลิงไง
1: แหมวัสดุงาน
0: จินเดอร์เงี้ยนะ
1: เดอร์แอลกอฮอล์เงี้ยนะ
0: ลำบากอันตรายด้วย
1: อันตรายที
0: ่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้นะ
1: นอกจากนี้
0: รถจักรยานยนต์รถยนต์จอดอยู่บริเวณร้านเนี่ย
1: ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายไปอีก2คันเนี่ย
0: จากการสอบถามนางสาวดาวิกาพลเมืองดีผู้พบเห็นเหตุการณ์บอกว่า
1: ตนเนี่ยนอนพักอยู่ที่ห้องพักฝั่งตรงกันข้ามกับจุดเกิดเหตุ
0: ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงอะไรคล้ายกับรถมาชนน่ะ
1: จึงได้ลุกมาดูมาตรวจมาสอบดู
0: เพราะว่าบ้านฝั่งตรงข้ามมีเพลิงไหม้อย่างรุนแรง
1: คิดได้ไวปัญญา
0: คว้าโทรศัพท์แจ้งตำรวจเลย
1: แล้วก็แจ้งหน่วยโดดดับเพลิงมา
0: ดำเนินการทันทีครับ
1: เบื้องต้น
0: ทราบว่าเจ้าของร้านดังกล่าวคือนายธวัชชัย
1: อายุ55ปี
0: นี่ยังติดอยู่บนบ้านนะ
1: และขณะนี้
0: ยังไม่สามารถติดต่อได้อย่างไรก็ตามหากมีรายละเอียดความคืบหน้า
1: ก็จะรายงานให้ทราบกันต่อไปเนี่ยนะ
0: ไฟไหม้เพชรบุรีขยันไหม้จริงๆเลย
1: แล้วเจ้าของบ้านยังไม่ออกมาเลย
0: ออกได้หรือเปล่าไม่รู้เลย
1: เอาใครไปช่วยเหลือกันหน่อยนะ
0: ครับผมด้วยความปรารถนาดีจากยาย่าบิงและ
1: ทางด้านของ
0: ดีแคร
1: ์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: ดูแลสายตาทั้งคู่แหละครับคุณผู้ฟังนะ
1: ถ้า
0: ห่วงเป็นใยกัน
1: ดีแคร์นี่ก็เป็นแบบซอฟต์เจล
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นยาย่าบิงก็เป็นแบบแคปซูล
0: เมื่อกี้ก็สั่ง2อย่างเลยนครนายก
1: เขาเป็นเขาฉลาดสองอย่าง
0: เขาเรียนแบบผมไงเช้าผมกินยาย่าบิงก่อนนอนผมกินดีแคร
1: ์ใช่
0: ทุกวันนี้ผมไม่ต้องใส่แว่นแล้วนะ
1: ไม่ใส่แล้ว
0: ไม่รู้จะใส่ทำไม
1: นั่นเต
0: ้มันยังเห็นชัดเห็นแจ่มเห็นแจ้งเห็นแจ๋วอยู่เนี่ย
1: น
0: ะครับอ่านหนังสือสบายบือ
1: นั่น
0: เสียอย่างเดียวเนี่ยแพ้แสงกลางคืน
1: เป็นไง
0: เพราะขับรถกลางคืนขับไม่ทันโชเล
1: ่โอ้ขับไม่ทันไง
0: โอ้โหปีที่แล้วจากวัดบางลี่มาฝนก็ตกด้วยเน
1: า
0: ะเอ้าโชเล่ไปถึงไหนแล้วผมถึงลพบุรีแล้ว
1: ถึงบ้านแล้ว
0: ผมยังไม่ถึงท่าวุ้งเลยดูสิ
1: ขับรถเป็นเต่าผมพวกกระต่าย
0: มันกลัวอะไรไล่ล่าเลยใช่ไหม
1: รีบกลับไปเลย
0: เมียบอกจะกลับดึกนะผมเมียก็สั่งเหมือนกัน
1: นานไปไงอ่ะ
0: เมียกลับดึกนะผมกลับ
1: ม
0: ันเช้าเลยอ่ะ
1: โอ้
0: โชเล่นี่ถึง3ทุ่มถึงบ้านแล้ว
1: ถึงแล้ว
0: ครับ
1: ไม่ได้เพราะเมื่อก่อนเคยเนี่ยไปแล้วไปกลับบ้านเมียให้ออกนอนบ้าน7วันเลย
0: แล้วเป็นไง
1: พอวันที่7เนี่ยผมก็ไปนั่งอยู่หน้าบ้าน
0: ครับ
1: ข้างบ้านบอกทำไมไม่เข้าบ้านนะดิแม่วันนี้วันสุดท้ายกูไม่อยากเข้าบ้านเลยวะ อยู่ดอกเที่ยวเพลินด้วย มันไม่รู้
0: อ่ะดีแค่กับโปรมิกออยล์ราคาเดียวกันนะแม่นะ บำรุงตับบำรุงไตนะครับโดยดีแค่1เม็ดเพื่อการบำรุงนี
1: ่
0: 2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนี่ไม่ใช่ยานะ
1: นาน
0: ครับใครที่ท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: เอาใส่เลี่ยมจอยไปกินเป็นแคปซูลนะ
1: ใส่เลี่ยมจอยนะ
0: ถ้าบำมาหนักมากๆเลยก็จอยมิกฟู้ดชงน้ำดื่มเอา
1: ครับ
0: 2กล่องเนี่ย700กล่องเดียว350อ่ะ
1: สอง
0: กล่อง700นะ
1: 2กล่อง7นะ
0: แถมฟรีให้กล่องหนึ่ง
1: แถมให้
0: เหมือนไอ้ห้าวเลย
1: ราคาเดียวกัน
0: เมื่อกี้ใครสั่งนะเอาน้องไอ้ห้าว น้องไอ้ห้าวก็ต้องโฟกัสเลย
1: โฟกัสแก
0: สีไม่พุ่งไม่จวดอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะโฟกัสก็มี10เม็ด390บาท
1: นั่น
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงก็มี60เม็ดเนี่ยเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะยามตามฤทธิ์ดวงทวารเนี่ย
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารเนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้เป็นของไทยทิพย์โอสถนะ
0: เป็นฤทธิ์ดวงระดับ1ขั้น1ยังพอเอาไหวอยู่นะแต่อย่าให้เป็นถึงขั้น2เป็นกลิ่นมะเฟืองมะไฟนี่ต้องพบแพทย์พบหมอนะจ๊ะ
1: หาแพทย์หาหมอกัน
0: ครับหมอดีที่สุดนะเป็นเบาหวานก็พบหมอดีที่สุด
1: นานก็จะ
0: ซื้อยามากินเองแล้วก็ไม่เคยทางท่า
1: หาหมอหมอก็ยามากันรับประทานกันไป
0: ครับ
1: แล้วก็มาละกินนกเราก็ควบคู่กันไป
0: ใช
1: ่นี่เรื่องของเบาหวานเนี่ย
0: ดื่มกาแฟก็ต้องกาแฟ
1: กาแฟลิซ่าเอ็ม
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโก2สูตรนี่
1: 2 อย่างเนี่ยนะ
0: โอ้ยเบาหวานผมท้าคนทั่วโลกให้กินเลยไม่มีขึ้นนะ
1: ของเราเป็นเบาหวานรับประทานได้อยู่แล้ว
0: เขาไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: เป็นไขมันยังรับประทานได้เน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ใส่ไขมันทรานใช้ถั่วขาว
1: 2สูตรเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ว่ากันไป
0: ข่าวนี้ก็บอกสุดช็อก
1: ช็อกแบบไหนอีกล่ะ
0: กำลังจะกลับบ้าน BM หรูพุ่งชนจักรยานยนต์สองพี่น้องเสียชีวิตคาที่
1: หน้าสงสารเด็กเนาะ
0: ขี่ตัดข้ามเลนกระทันหันไง
1: กระทันหันเลย
0: ขี่รถไม่ดูหลังนะกระจกหลังมีไม่มอง
1: นาน
0: หรือไม่ได้ติดก็ไม่รู
1: ้ไม่
0: เวลาตำรวจเขาจับก็ว่าเขาม
1: อเตอร์ไซค์ก็พัง
0: ไอ้เรื่องตำรวจจับเนี่ยว่าชอบว่าขั้นตำรวจก็ต้องดูตัวเองด้วยมันผิดกฎจราจรเขาหรือเปล่า
1: เราทำผิดแล้วก็รับผิดไปสิ
0: ใช่ถ้าไม่ออกกฎมาแปลกๆเนี่ยมันออกหรือยังกันรู้แล้วเนี่ย
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: รถแคปข้างหลังไม่ใช่ที่นั่งแหมมีเบาะมายังดีแล้วนะกระบะหลังไม่ใช่ที่นั่งอันนี้ยังพอรับได้แต่ถ้ารถแคป2ประตูแล้วกระบะหลังมีแคปไปไห
1: ม
0: เขาบอกว่าไม่ใช่ที่นั่ง
1: เป็นที่อะไร
0: ที่นอนละมั้ง
1: ก็ต้องให้คนนั่งไปบ้างจะไปนั่งแคปหลังอยู่ไงอ่ะ
0: ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันจริงหรือเปล่ามารู้ข่าวเนี่ยนะ
1: ก็นั่นแหละ
0: เดี๋ยวรอดูกฎหมายใหม่ก็ออกมากันแล้วกัน
1: แ
0: ต่นี่ขับรถไม่มองหลังเนี่ยที่ระยองครับที่ไม่ใช่ที่ระยองดิ
1: จันทบุรี
0: จันทบุรีถนนมุ่งหน้าไประยองที่มะขามอ่ะสภ.มะขาม
1: ตำรวจสภ.มะขามจังหวัดจันทบุรี
0: รับแจ้งมีอุบัติเหตุ
1: มีคนเสียชีวิตเนี่ย
0: บนถนนสุขุมวิทขามุ่งหน้าระยองเนี่ยนะครับ
1: ใกล้กับสะพานบ้านลาวน่ะ
0: หมู่หนึ่งตำบลบ้านท่าหลวงอำเภอมะขาม
1: จันทบุรี
0: ไปตำรวจตรวจสอบหน่อยที่ลุงเฉลย
1: หน่วยกู้ภัยก็ไปเนี่ย
0: ที่เกิดเหตุช่องทางขวาสุดครับ
1: พบรถอะไรน่ะ
0: BMW X6 หมายเลขทะเบียนขอไข่จอจานเลข6ตัวเดียวระยอง
1: จอดอยู่สภาพหน้ารถนี่พังเสียหายเนี่ย
0: กระจกหน้ามีรอยกระแทกจนแตกร้าว
1: แล้วก็ยังพบเศษผักติดอยู่เนี่ย
0: ผักสดซะด้วยนะใกล้กันช่วงท้ายของรถยนต์พบรถผู้เสียชีวิต2รายก็คือนางสำราญ
1: อายุ70ปี
0: ห่างออกไปประมาณ10เมตรพบศพนายสำรวม
1: นางสำรวม
0: อีกคนชื่อนางสำราญ
1: อ
0: ีกคนชื่อนางสำรวมต้องเป็นพี่น้องกันละมั้งเนี่ย
1: นี่ก็อายุ66ปี
0: เสียชีวิตอยู่ในร่องกลางถนนโดยทั้งสองนั่นไงเป็นพี่น้องกัน
1: น่าสงสารเนาะ
0: พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟทะเบียน3081จันทบุรี
1: ของผู้เสียชีวิตล้มอยู่กลางถนนเนี
0: ่
1: ย
0: ใกล้หวยออกแล้วบอกหมายเลขทะเบียนเขาหน่อย
1: หมายเลขอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: 3081
1: ไง3081
0: ไงของเจ้าผู้เสียชีวิตนี่แหละล้มความอยู่กลางถนนในสภาพพังเสียหายทั้งคันครับ
1: นอกจากนี้ในที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พบรอยเบรกของรถยนต์เนี่ยในช่องทางขวาเป็นทางยาวเกือบ100เมตร
1: 100
0: คุณละเอียดเกินไปแล้วมั้งรวมไปถึงยังมีข้าวของอาหารสดของผู้ตายที่ไปซื้อมาจากตลาด
1: แล้วก็ตกกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณถนน
0: ส่วนคนขับรถ BM ยังอยู่ในการช็อกครับ
1: ยืนให้ปากการเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
0: ซื้อทราบชื่อทีหลังว่าชื่อสุภกร
1: อายุ43ปี
0: สอบสวนคุณสุภกรให้การว่าตนพร้อมภรรยาและลูกๆ2คน
1: กำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
0: พอมาถึงที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์คู่กรณีอยู่ซ้ายสุดนะ
1: แล้วจู่
0: ๆกลับตัดข้ามถนนมาเลนขวาทั้งนั้น
1: แ
0: หละ
1: แบบกระชั้นชิดเนี่ย
0: บีบแต่ปั้นแปนพร้อมเหยียบเบรกแต่ก็ไม่อยู่แล้ว
1: สุดท้าย
0: พุ่งชนก็อย่างแรง
1: ก่อนจะประคองรถให้หยุดนิ่ง
0: หลังตั้งสติได้ก็ลงมาดูคู่กรณี
1: แล้วก็ขอโทษทั้งญาติผู้เสียชีวิต
0: ตนไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: พร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต
0: โดยเหตุการณ์ทั้งหมดมีภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกเอาไว้ได้
1: เขามีกล้องอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: เนี่ยน่าสงสาร
0: ใช่คนอายุขนาดนี้นะขับรถก็ไม่ได้มองซ้ายมองขวา
1: เป็นผู้หญิงด้วย
0: ไม่มองหน้ามองหลังเนี่ย
1: น่าสงสาร
0: อยู่ทางซ้ายดีดี
1: ก็
0: ตัดหน้าเขาให้เขาชนเล่นนั่นเนี่ย
1: ก็จังหวะนะก็ไม่ทันได้ดูหรือบ้างนะ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี
0: ่
1: ย
0: ไบโอกินกันซะมั่งร่างกายจะได้แข็งแรง
1: ไบโอดีนะ
0: ครับ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่แหละ มีสารโปรตีนเนี่ย
0: ก็มันมีเอนไซม์
1: เต็มให้กับร่างกายนะ
0: แหล่งอาหารที่เรากินเข้าไปนะนะครับ
1: ให้เป็นพลังงานเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ไบโอดีเนี่ย
0: ครับ
1: ก็กระปุกหนึ่งก็ร้อยแคปซูลขายกระปุกละ690บาท
0: 2กระปุก 1,300
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล
0: 2,000 บาท
1: แถมให้1กระปุกด้วย
0: ครับ
1: ไบโอดีนะ
0: ครับ
1: เ
0: พชรดีแคร์นะดูแลเรื่องของน้องแมวน้องหมาที่เราเลี้ยงกันอยู่นั่นเนี้ย
1: เพชรดีแคร์
0: ครับก็กระป๋องเล็กก็200กว่าบาท
1: ใช่
0: ตัวเล็กๆก็เลี้ยงแมวตัวนึงอะไรเงี้ยนะคนเล็กก็พอ
1: นาน
0: มันเป็นแผลนะสงสารมันไม่ใช่แมวอย่างเดียวนะน้องหมาน้องไก่แล้วได้หมด
1: นาน
0: แต่ขวดกลางหลายตัวหน่อยก็ขวดกลางเมื่อวานนี้ขวดใหญ่2ขวดเลยนะ
1: 2ขวด
0: สั่งซื้อขวดใหญ่เลยใส่หลายตัวรักมันน่ะมันรักเราเราก็รักมันนะเป็นห่วงมันนะสัตว์เลี้ยงอะเน
1: า
0: ะ
1: นาน
0: ครับ
1: อ
0: ีกแล้วสันกระแพงไฟไหม้อีกแล้ว
1: เอ๊ะไฟทำไมไหม้บ่อย
0: ดีนะมีฝนตกลงมาไม่งั้นละเรียบร้อย
1: ไฟไหม้เนี่ย
0: เจ้าของบ้านวัย64ถูกคลอกเสียชีวิตในกองเพลิงครับ
1: โอ้แกไม่น่าไปอยู่ในบ้านเลยเนาะ
0: อยู่ในบ้านไปอยู่ไหนแล้ววังกะโลงไง
1: บ้านของเขาเนาะ
0: ใช่มัดเลยไม่เหลืออะไรสักหลังเลยนะ
1: ถูกไฟไหม้เนี่ย
0: ที่สันทรายสันกำแพงเชียงใหม่นู่น
1: จังหวัดเชียงใหม่เนี
0: ่ยไปดูหน่อยที่เมื่อวานตอน5โมงเย็นนะ
1: ไฟไหม้บ้านเนี่ยนะ
0: เป็นบ้าน2ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้ไฟกำลังไหม้พวยพุ่งออกจากบ้านแล้วดังกล่าว
1: แล้วทำไง
0: เจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำสกัดสามารถควบคุมไว้ได้ทีหลังเนี่ยนะ
1: จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบซากสลักหักพังในบ้าน
0: พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายทราบชื่อว่านายนิรันดร
1: ์อายุ64ปี
0: เป็นเจ้าของบ้านสภาพถูกไฟคลอก
1: ส่งผลนำศพไปทำการชันสูตรหาสาเหตุที่แท้จริง
0: ก่อนให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที
1: ่ถ้าไปตรวจสอบนะ
0: ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ไฟไหม
0: ้ต้องระวังหน่อยนะแม่นะตรงช่วงนี้เนาะไม่รู้เป็นอะไรบ้านเราประเทศไทยเราเนี่ยมีอะไรเยอะแยะให้เราเล่นสนุกสนุกอะ
1: ไฟไหม้
0: ชาวบ้านจะแย่งวัดพระอย่างเงี้ยพระเมาเหล้าอย่างเงี้ย
1: เห็นว่าจะแตกคอกันแล้ว
0: เขาว่าปัดเลิกแล้วมั้งลุงแหวนน่ะ
1: ปัดดาก็ลุงแหวนน่ะ
0: เขาว่าลุงแหวนออกแล้วยกเลิกแล้วมั้งจริงหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: นั่นสิ
0: ลุงแหวนได้ยอมง่ายจังเลย
1: โอ้แกหนักแหวนแกดิ้วแกหนักแหวนเลย
0: อ่ะปุ๋ยครับปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ย
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลูกช้างเนี่ย
0: เมื่อเช้านี้3 4ลายนะครับ
1: ออ
0: ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาถุงสีเขียวหรือจะเอาถุงสีเหลืองดี
1: ตัดสินใจจะได้สั่งซื้อกัน
0: ครับ
1: จะได้ไปส่งกัน
0: ใช่สักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่ขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะแม่นะ
0: แป๊บเดียว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691

0: เมื่อกี้ผู้หมวดร้อยตีทันกาบทองโทรมาจากบางพึ่ง
1: บางพึ่งไง
0: มาจากวัดบางพึ่งอะ
1: มหาสอดบะหมี่ลพบุรี
0: บอกเนี่ยตอนเนี้ยนะทั้งเงินได้ถึง5ล้านนะ
1: 5ล้านบาทเน
0: ี่
1: ย
0: เสร็จภายใน5เดือนเลยนะสะพาน
1: พอทำสะพานข้ามแม่น้ำข้าม3โลกนี่นะ
0: ครับ
1: อืม
0: เดี๋ยวเนี่ยถ้าได้เงินมาครบปุ๊บสะพานเสร็จปั๊บจะเอาลิเกโชเล่มาเล่นเลยนะ
1: ฉลองสะพานเลยไง
0: ครับผม
1: โอ้เอาขอบคุณ
0: เดี๋ยวโทรกลับนะครับ6115เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
2: จ้ะ
0: อยู่ที่ไหนเอ่ย
1: ไปแล้ว
0: เขากระถิ่นกองละ 1,000 บาท
1: 1,000 บาทหรือจะมากกว่านั้นอะไรก็ได้นะ
0: หลายบริจาคเข้าไปกันเนอะ
1: 31ตุลาคมใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่วัดบางพึ่งนะ
0: วัดบางพึ่งนะตอนนี้ต้องอ้อมหน่อยนะ
1: อ้อม
0: เข้าทางบางขามได้ไหมทางดีไหม
1: ได้ไปได้ตลอดหลายวัดเลยข้ามไปเลยแม่น้ำบางขามเนี่ย
0: ครับ
1: หลังบ้านผมก็ไปได้
0: ทางดีไหมทางดีไหม
1: ทางดีลาดยางนะไม่มีลูกลังนะ
0: ไม่มีลุมไม่มีบ่อนะ
1: ไม่มี
0: ไม่ได้หรอกผมแกบอกให้ไปหน่อยไปที่วัดอ่ะนะเดี๋ยวพระให้กินข้าวอย่างนี
1: ้ละเลี้ยงไง
0: พระเลี้ยงมือเย็นนะ
1: จะวาดเนี่ย
0: ครับ
1: เก่งท่านจะวาดเก่ง
0: เอาอันนี้ประกาศไงประกาศงานกฐินในชั่วโมงนี้ยังไม่ได้ประกาศเลย
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้ะ
1: อันนี้สร้างสะพานข้าม3โลกเนี่ยนะ
0: กองละ 1,000 บาทครับ
1: นั่นสร้างให้เสร็จลิเกโชเล่จะไปเล่นนะ
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายน
0: ครับ
1: วัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
0: อันนี้คณะกรรมการแจ้งมาว่าตั้งกฐินกองละ500
1: อันเนี้ยนะ
0: ครับ
1: วันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเมาตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามอันนี้อยู่กรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพัสสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้ก็2คืน2วันชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: สาธุก็อย่าลืมสิวันที่1พฤศจิกายนเหมือนกันวัดป่าอดุลยาราม
1: วัดป่าอดุลยาราม
0: ขอนแก่นไง
1: ขอนแก่นเนี่ยนะ
0: วัดปดาลุงแหวนน่ะ
1: โอ้ปดาก็ลุงแหวนเป็นเจ้าภาพกฐินไง
0: เขาไม่ให้เป็นลักไล่ไปแล้ว
1: แต่ไปปิดวัดเด้อ
0: ครับ
1: บาปกรรม
0: แล้วก็สำนักสงฆ์ท่านจำปา
1: ท่านจำปา
0: อันนี้ท่านจะมาทำบุญกับตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าจะกฐินจะวันไหนนะรอเจ้าภาพคือเจ้าภาพเขาจองไว้แล้วแต่ยังไม่ได้กำหนดวันแต่วันนั้นน่ะลุงช้างก็จะนำปัจจัยที่ได้จากการขายทำบุญภัยไทยทิพย์โอสถที่เราบอกว่า1กระปุก5บาทเอาไปให้กับทางวัดเลย
1: คือกระปุกละ300
0: ครับ
1: ให้ถวายวัดละ5บาท
0: 5บาทแล้วก็ถวายบริษัทคืน295
1: ให้ทางบริษัทเขาไป
0: ครับแล้วก็คุณแม่จากบางเลนนครปฐ
1: ม
0: ที่ซื้อปุ๋ยไปตั้ง30 40ลูกอ่ะนะ
1: คุณแม่ว่าไง
0: บอกช้างทำบุญด้วย500บาท
1: โอ้
0: ถวายวัดนี่ผมจะให้เขาเรียกประธานสงฆ์ใช่ไหมสำนักสงฆ์อะ
1: สำนักสงฆ์
0: จะให้ท่านนะ
1: ถ้า
0: บอกเดี๋ยวลุงช้างเอามาให้พร้อมกับงานกฐินเลยแล้วก็ที่โคกตูมอีกหนึ่งราย
1: เอาเดี๋ยวก็จะไปถวายซื้อที่ดินการ
0: ที่ดินเลยของเราก็ 2,000 กระปุกคิดเป็นเงินก็ 10,000 บาท
1: ประมาณนั้นนะ
0: จะมีมากกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไร
1: แล้วก็ถวายกันไปนะ
0: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ4086สักครู่นะจ๊ะ
2: จ้า
0: อยู่ที่ไหนล่ะจ๊ะเนี่ย
2: อยู่คอยนครสวรรค์จ้า
0: อ๋อนครสวรรค์จะคู่เดี๋ยวโทรกลับนะ
1: ฟังอยู่แล้วบ้างเลยเนี่ย
0: ครับฟังอยู่วอสปอร์ต711ดังไกล
1: นครสวรรค์เนี่ย
0: พิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์เพชรบูรณ์บอกฟังแจ๋วเลยนะ
1: นาน
0: ครับยังไงก็เลี้ยงผมไว้หน่อยอย่าเพิ่งไล่ออกนะ
1: อยู่ด้วยกันเนี่ยนะจะทิ้งกันไปไหนอะนะ
0: นี่ก็นี่ไงเขาทิ้งเราอ่ะที่ชุมพรนะ
1: ชุมพรไง
0: ออกอากาศอีกวันนี้อีกวันนึงพรุ่งนี้เขาก็ไล่แห่แล้ว
1: ผมนี่สงสัยคิดถึงชาวชุมพรแน่น
0: อ
1: นไม่ได้ฟังเสียงผมนะ
0: ครับบอกให้ฟังในแอปพลิเคชันนั่น
1: บางทีคนแก่ฟังไม่เป็นนะดิ
0: ซุ่มยิงกลางถนนเลยครับเป็นน้องของนักการเมืองท้องถิ่นสิ้นใจคาที่รู้ละ
1: รู้แล้ว
0: ว่าใครเป็นคนยิงอ่ะ
1: ใครยิงเน
0: ี่ยติดตามเหยื่อมาหลายวันเลยคนยิงเนี่ยนะ
1: โอน
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องเป็นข่าว
0: นี่ไงเราฟังกันอยู่ที่ทุ่งสงเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดที่นพิตำครับ
1: นพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: ตำรวจได้รับแจ้งมายิงกันตายที่ถนนตลาดจันขุนทะเลหมู่สามตำบลเหาะตำบลกระหรออำเภอนพิตำ
1: ก็ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุการณ
0: ์ครับ
1: ตำรวจไปแพทย์ไป
0: ที่เกิดเหตุบนถนนสายดังกล่าวพบศพนายอนุภาพ
1: อายุ55ปี
0: เป็นชาวบ้านตำบลไทยยุรีอำเภอท่าสลาจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: นอนเสียชีวิตจากการถูกยิง
0: ด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้าที่หน้าท้องไส้ทะลักเลยนะ
1: แล้วก็ใกล้กัน
0: พบรถจักรยานยนต์สีแดงดำเป็นของผู้ตายจอดอยู
1: ่แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์12ตกอยู
0: ่1ปลอกเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
1: คดีจากการสอบสวนก็ทราบว่า
0: ผู้ตายเป็นน้องชายนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่
1: เบื้องต้นทราบว่า
0: ขณะที่ผู้ตายกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปตามทางดังกล่าว
1: ก็ได้มีคนร้ายซึ่งเป็นคู่อริกัน
0: ขัดแย้งกันมาก่อนดักซุ่มยิงอยู่ริมถนน
1: แล้วก็ได้เรียกให้จอดรถและ
0: พูดคุยเคลียร์ปัญหากันแต่ไม่สามารถตกลงกันได
1: ้หลังจากนั้น
0: คนร้ายก็ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงใส่จนล้มฟุบ
1: เหลือเสียชีวิตเนี่ย
0: ครับแล้วก็หนีไปดิ
1: คนร้ายหนีไปแล้ว
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบว่าคนร้ายเป็นใคร
1: ซึ่งสาเหตุเนี่ย
0: มาจากปัญหาเรื่องส่วนตัวกันมาก่อน
1: ผู้นำท้องถิ่นก็พยายามนะ
0: เจรจาเพื่อเคลียร์ปัญหากันแต่ไม่เป็นผลครับ
1: จนกระทั่งมาทราบว่า
0: คนร้ายเนี่ยได้ออกติดตามผู้ตายมาโดยตลอด
1: จนกระทั่งมาเจอกันในที่เกิดเหตุ
0: จึงก่อเหตุดังกล่าวก็เร่งสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับคนร้ายครับ
1: เพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะ
0: มาปืนอีโบเราเนี่ยปืนลูกซองเราเนี่ย
1: ซองนี่เบอร์12นี
0: ่รู้ไหมตอนนี้รัสเซียสั่งซื้อแล้วนะ
1: สั่งซื้ออีโบเนี่ยนะ
0: อีโบนี่นะอีโบไทยประดิษฐ์นี่แหละ
1: ซื้อไปทำไม
0: เอาไปยิงโดน
1: โดน
0: บินมันบ้องต้องไปยิงแรงมันจะไปทำให้โดนล่วงได้ไงไม่รู
1: ้ไม่รู
0: ้แต่โดนมันสูงอะเนาะ
1: แต่โดนไม
0: ่ชัดเบอร์9เบอร์12มันต้องถูกอะเดี๋ยวนี้ก็มีลูกซองเป็นแมกกาซีนแล้วนะใส่ได้หลายนัดเลยนะ
1: ลูกซองเนี่ยนะ
0: แต่มันยิงได้ไม่ไกลแต่ว่าอัตราการกระจายลูกกระแรงแรงปะทะมันแรงนะแต่ว่ามันยิงไม่ได้ไม่ไกลไกลมันก็บาน
1: โอ้บัตเทโลโทเนี่ยนะไม่ดีปืนก็ผิดกฎหมายเน
0: ี่
1: ยก็ไม่ได้แล้วนะ
0: แต่เห็นว่าออกกฎหมายจะขอปืนคืนไม่ให้ตังค์อ่ะ
1: อ้าว
0: เขาคิดอะไรอยู่
1: ซื้อกันมา
0: ถ้าคุณไม่คืนผมนะผิดกฎหมาย
1: นาน
0: พกปืนเถื่อนอีกแล้ว
1: อ้าว
0: ใครมีปืนเถื่อนอีกแล้วแหมจริงๆนะสนุกจริงๆเนาะกฎหมายนึกอยากจะออกอะไรก็ออกกันสนุกดีครับบ้านคุณมีไหมแล้วบ้านผมมี
1: ผมไม่เล่นอยู่ไม่ยิงยังไม่เป็นเลย
0: ครับ
1: ผมคนใจดี
0: ใจดีใช่ไหม
1: ใจร้ายเนี่ย
0: อย่าลืมนะดูแลสุขภาพกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลไตด้วยโปรมิกออยดูแลร่างกายด้วยไบโอดี
1: ไบโอดี
0: ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นตลอดทั้งวันต้องดื่มกาแฟลิต้าเอ็มและ
1: กาแฟลิต้าเอ็มโก
0: เป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลสามารถรับประทานมาลาคินกของลุงช้างนี่ได้
1: รับประทานควบคู่ตามกันไปเลยนะ
0: เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเต้นรับประทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิ
1: ม
0: ไม่เนื้อไม่ตัวปลดเส้นเอ็นตึงไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูลทั้ง2สูตรอย่าลืมดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่าลุงช้าง 100% นะครับ
1: ซื้อได้
0: บางคนให้ลูกให้หลานสั่งซื้อในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วไม่ตรงปกก็โทรมาต่อว่าลุงช้างลุงช้างบอกแล้วในแพลตฟอร์มอะไรต่างๆนานาลุงช้างไม่มี
1: ไม่มีนะ
0: อยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายโทรมาที่
1: 0892901691
0: หรือโทรหาโชเล่081924437
1: นะ
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได
1: ้ได้
0: วันนี้ก็ตลาดนัดไห สี่หูครับ
1: อำเภอบารจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: เดี๋ยวคืนเวลาให้ชั่วโมงนี้ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราไปเจอกันต่ออีกหนึ่งชั่วโมง
1: ฟังกันนะ
0: สถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีนะครับ
1: ใช่
0: ส่วนที่ปราจีนบุรีเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลง
1: มีเพลง
0: แล้วก็ทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะ
1: นะ
0: นอกนั้นชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้สงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691จอยมิสฟูสช่วยได้จริงๆค่ะอืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ใช้ไป

0: ได้ก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยเนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
0: ของมารวยทีวี
1: ใช่
4: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

โดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812900

0: 0812-291-290-1691
1: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดขอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
2: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี่ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
3: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
4: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
5: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
1: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691อะมิโนดูเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
6: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกี
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่ชั่วโมงที่3แล้วครับ
0: รับฟังกัน
1: ชั่วโมงนี้เรามาเพิ่มเติมกันที่
0: สถานีวิทยุจทล.1197จังหวัดลพบุรี
1: มณฑลทหารบกที่13นะครับ
0: นี่แหละ
1: จส.1ยังอยู่ด้วยกัน
0: ฟังกัน
1: บสป.1449ชุมพรยังอยู่ด้วยกัน
0: ฟังกัน
1: เสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีไม่มีแล้วชั่วโมงนี้ตำรวจภูธรภาค9ครับ
0: ฟังการ
1: จังหวัดสตูลนะ
0: สตูลเนี่ยนะ
1: ครับใครที่สารภาพรักสารภาพรักโชเล่รายงานตัวหน่อยเร็ว พี่บ่าวผู้ชายผู้ชายฟังอยู่สตูลบอกแม่ผมรอเวลารอเวลาว่าโชเล่จะมาหรือยัง
0: ฟังการ
1: แม่ไม่รอเรารอโชเล่คนเดียว
0: พี่บ่าวเขาฟังทั้งสองคนนั่นแหละ
1: ครับขอบพระคุณมากครับเมื่อวานก็สั่งยาย่าบิงเป็นรับประทานแล้วล่ะ
0: ส่งไปไป
1: ครับสำหรับพี่น้องที่จะดูแลสายตาเรามีทั้งยาย่าบิง
0: แล้วก็ดีแค่
1: เลือกเอาจะเอาเป็นซอฟเยลก็ดีแค่
0: ดีเด็กดีแค่ที่สองกระปุก650บาท
1: จะเอาแบบแคปซูลก็ยาย่าบิง
0: กระปุกละ800บาท
1: นี่กระปุกเดียวก็เป็น60เม็ดเนี่ยยาย่าบิงกระปุกมีแค่30เม็ด
0: ใช
1: ่สองกระปุกก็650สี่กระปุก1,300แถมฟรีกระปุกหนึ่ง
0: ซื้อสี่แถมหนึ่งนะ
1: เหมือนกันกับโปรมิกออยที่ดูแลเรื่องไตไม่ใช่ยานะนะครับถ้าจะให้กินแล้วก็ให้ค่าไตมันลดได้เร็วก็คืองดเค็มจะไปกินเยอะนะครับกินข้าวแล้วก็อะไรอ่ะพวกอาหารสำเร็จรูปอ่ะที่มีโซเดียมเยอะๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยนะครับ
0: เค็มอ่ะมันอันตรายอยู่แล้ว
1: พวกน้ำปลาพวกซอสพวกซีอิ๊วอะไรพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ห้ามกินนะก็กินได้แต่ว่าเบาๆหน่อย
0: เบาเค็ม
1: ครับ
0: ลดเค็มไปหน่อย
1: ให้พอรู้รสชาติพอบางคนโอ้โหสั่งก๋วยเตี๋ยวมาสั่งข้าวผัดกะเพรามาเนี่ย
0: ขั้นแรกเลย
1: น้ำปลาใส่เลยไม่ชิมซะก่อน
0: ใส่น้ำปลาก่อนแล้วนะ
1: บางคนก็ไม่ได้จิ้มนะเอาช้อนไปจุ่มในน้ำปลาแม็กแล้วก็มาใส่ปากแล้วก็ตักข้าวก็ดีเหมือนกันนะ
0: ขอบน้ำตาลเน
1: ี่ยก็เบาๆหน่อยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการ
0: ข่าวคนคู่หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมูนี่แหละ
1: ครับ
0: ฟังกันนะ
1: ใช่วิธีรับประทานเจ้าดูแลสายตาเนี่ยทั้งยาย่าบิงทั้งดีแคร์ก็คือ2เม็ดตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยท้องยิ่งว่างยิ่งดีนะ
0: รับประทานได
1: ้ถ้าก่อนนอนอีกสักเม็ดนึงก็ได้ไม่ผิดกติกาครับก็ได้ขอให้ท้องว่างเท่านั้นแหละครับถ้าเป็นโปรมิกออยก่อนนอนนะ
0: ครับ
1: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับถ้ารับประทานไบโอก่อนอาหารเช้า3กลางวัน3เย็น3ไบโอดีนะครับ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
1: ครับถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกดื่มช่วงไหนก็ได้อยากจะดื่มเลย
0: ดื่มได้
1: ดื่มวันละกี่แก้วก็ได้เพราะว่าดื่มแล้วใจไม่สั่น
0: น้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้น
0: สดชื่นกันทั้งวันนะ
1: ครับผม
0: ทั้งสองสูตร
1: บางคน 3-4 แก้วยังไม่เป็นไรเลย
0: ชื่นใจ
1: ครับส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานกลัวว่าจะดื่มกาแฟแล้วเบาหวานจะขึ้นไม่ต้องกลัวนะเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาล
0: นาน
1: ถ้ากลัวมากๆก็ไปหาหมอเลย
0: หาหมอไงแน่นอน
1: ถ้าไม่ได้เป็นอะไรก็ดีแล้ว
0: ดี
1: ถ้ามันเป็นเบาหวานเนี่ยหมอให้ยามากินก็ต้องกินตามที่คุณหมอเขาบอกนะ
0: แล้วก็รับประทานมะระขี้นกของเราเนี่ยนะ
1: ควบคู่ไปเลย
0: ตามกันไป
1: มะระขี้นกเราเนี่ย1กระปุก60เม็ดนะ
0: 60เม็ด300บาทนี่แหละ
1: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ4กระปุก 1,200 บาทแถมฟรี1กระปุก
0: ซื้อ4แถม1เหมือนกัน
1: ราคาเดียวกันเลยกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนี่สำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกมันลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
1: คือกระดูกมันแห้งอะน้ำเลี้ยงกระดูกมันไม่มีอะแต่มันไม่ได้ปวดนะ
0: ครับ
1: มันไม่ได้ปวดมันลำคาบบางคนเอาชาเท้าชามือไปอีกอย่างเงี้ยรับประทานได้เลยก่อนนอน2เม็ด
0: 2เม็ดนะ
1: นะครับ1กระปุกก็60เม็ด2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: ไม่เสีย
1: โอ้300เหมือนกัน4กระปุกแถมฟรี1กระปุกนะครับ
0: แถมให
1: ้นี่คือ งาดำสกัดเย็นนะครับ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: ครับเวลาไปบอกทางร้านบอกเอาของลุงช้างนะไปบอกของคนอื่นไม่บอกก็แล้วเขาก็เอาของคนอื่นให้สิน
0: ั่น
1: อะไรที่เขาขายได้กำไรเยอะเขาก็จะเอาอันนั้นแหละขายได้กำไรน้อยเขาก็จะไม่หยิบให้ใช่
0: ใช่ใช
1: ่อย่าลืมทั้งลำมัน60เมตรนะ
0: 60เมตรมากกว่า
1: ครับผมซื้อสลับกันเลยก็ได้กับมะละก็ได้
0: ได้
1: ใครเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนะ
0: นิวล็อกอย่างเงี้ยนะ
1: รับประทานไทยทิปโอสดสูตรดั้งเดิมนะ
0: กล่องละ200
1: บรรเทาอาการปวดนะเพราะมันปวดไง
0: ปวดเยอะ
1: ทานสูตรดั้งเดิมนะแต่มันไม่ได้ปวดมากปวดไม
0: ่ปวดเส้นเอ็นตึง
1: เนี่ยเนื้อไม่ตัวก็รับประทานแบบแคปซูล
0: กระปุกละ300
1: ครับผม
0: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: เป็นแคปซูลนะ
0: รับประทานง่าย
1: แต่มันปวดกระดูกปวดข้อเพราะว่ากระดูกมันเสื่อมมันผุมันพุน
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องเสริมกระดูกด้วย
0: ไทยแคลพัดเนี่ย
1: ครับ
0: 2กระปุก500
1: ทานได้เดือนนึงเลย
0: ซื้อ4กระปุก 1,000 บาท
1: เดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
0: ไทแคลพัดเนี่ย
1: ส่วนคุณผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องระบบฉี
0: ่
1: ฉี่ไม่ออกฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่จวด
0: ที่รถหัวแม่โปแม่เท้าเนี่ยนะ
1: รถฉี่บ่อยๆนี่รับประทาน
0: ทางด้านของฟอกัสเนี่ย
1: กล่องเขียวๆ
0: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องฉี่กระปิบกระบอยนี่ไม่ฉี่จวดทั้งคืนบอกลุงช้างผมฉี่บ่อยจังเลย
0: นาน
1: แต่ปริมาณฉี่มันเยอะอย่างเงี้ย
0: โอ้
1: ไปตรวจหาหมอซะนะไม่เบาหวานก็โรคไตถามถึงนะ
0: ยุ่งเชียดา
1: เออถ้ามันกระปิบกระบอยปิดปั๊บปิดปั๊บอย่างเงี้ยต้มลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะ
0: นาน
1: เรารับประทานเพื่อขยายท่อปัสสาวะนะผู้หญิงกินได้ไหมได้
0: ได้
1: ครับ
0: ฟอกัสเนี่ยนะ
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตีนลำจะฉี่คล่องมันเลิกหรือเปล่าพอเกิดมาก็ไม่เคยเป็นผู้หญิงนี
0: ่นาน
1: นานแล้วเสียงแหบใหญ่เลยในช่วงนี
0: ้ฟอกัสคุณเนี่ยรับประทานในตัวนั้นมากไปละมั้งไอ้ห้าวอะไรนะ
1: ไม่ใช่หรอกผมดื่มน้ำเย็นกันเป็นเช้าเนี่ย
0: โอ้น้ำเย็นจะไปกินไม่ได้คนเราใช้เสียงเนี่ย
1: เอาก็ผสมกับจอยมิกฟูดไงผสมกับจอยมิกฟูกับมันก็โอ้โห
0: โอ้เพื่อระบายเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ขับถ่ายเนี่ย
1: เล่นน้ำเย็นกันไปก็เสียงอ่ะ
0: เสียงแห
1: ้งเลย
0: เ
1: พิ่งมากินไซเลียมจอยผมกินไม่ค่อยออกตอนเป็นจอยมิกฟูแล้วมันออก
0: นาน
1: แต่ราคามันเท่ากันนะ350บาทเหมือนกัน
0: ซ
1: ื้อ2แถม1เหมือนกัน
0: นานเจ๊
1: ในครับ
0: สั่งซื้อ
1: วันนี้แม่กุลรับอะไรจ๊ะแม่กุลรับอะไรจ๊ะ
2: อ๋อนี่เอาไททิป2กระปุก
1: จ้า
2: แล้วก็จำชื่อไม่ได้อ่ะอีกอย่างนึงอ่ะกระปุกนึง
1: อะไรละอีกอย่างนึงอ่ะงาดำ
2: ไอ้ที่ข้อเข่าอ่ะข้อเข่าอ่ะ
1: เอาไปกินทำไมแล้วกระปุกเดียวไม่ได้ลด2กระปุก500
2: ไม่ใช่
1: ไทแคลพัทน่ะ
0: น้ำมันงาดำ
2: จ้า
1: หรือน้ำมันงาดำ
2: ไม่ใช่น้ำมันงาดำ
1: ก็ไทแคลพัทดิไทแคลพัทดิ
2: ไอ้250อะไรพัด
1: ไม่ผมไม่ได้ขาย250ขาย2กระปุก500
2: ก็ฉันเคยซื้อเอาบางทีเอาไทยทิพย์2กระปุกเอาไอ้นั่นกระปุกนึงบางที
1: เสียงเราออกเดี๋ยวใครเจาะปากมาพูดวินะ
2: คะ
1: กำลังออกอากาศอยู่เอา2กระปุกกันแหละ
2: เอา
1: เดี๋ยวผมออกอากาศเสร็จผมโทรกลับเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: งั้นเอาไอ้นั่นสองกระปุก
1: เดี๋ยวผมโทรกลับ
2: จ้ะโอเค
1: เดี๋ยวไม่รักเลย
2: โอเคค่ะ
1: ครับผมแม่ภาษาอังกฤษซะด้วยนะ
0: เดี๋ยวโทรไปโอเคก็ตก
1: คืออย่างเงี้ยคุณผู้ฟังก็ไปเข้าใจผิดว่าเออผมก็พิเศษให้เนาะไทยแคลพัด2กระปุก500ซื้อกระปุกเดียวจะจ่าย250แล้วก็จะมีโปรโมชั่นทำไมอ่ะ
0: นาน
1: 290ราคาข้างกระปุกเลยและดีแคร์เนี่ยผมขาย2กระปุก650จะเอากระปุกเดียวบอก350เอา350ผมไม่ได้กระปุกเดียวผมขาย400
0: ปุกเดียวเนี่ยนะ
1: เออดีแคร์เหมือนกัน
0: ดีแคร์
1: จะซื้อกระปุกเดียวก็400ซื้อ2กระปุก650
0: นาน
1: เนี่ยกาแฟลิต้าเอ็มโกเหมือนกันเนี่ย
0: กาแฟ
1: เออผมขายถุงละ380
0: 380
1: 2ถุง700จะซื้อถุงเดียว350แล้วเขาจะเรียกโปรโมชั่นทำไมเรา
0: ครับ
1: เดี๋ยวไม่รักเลย
0: ตามเนี่ยแหละ
1: เดี๋ยวตีตาย
0: นี่แหละนะซื้อกันสั่งซื้อกัน
1: เอาต้องหนึบที่ดีมั้งนี
0: ่ใจเย็น
1: งานกฐินก็หน่อย
0: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนะวัดแรกก็วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 31ตุลาคมกฐินกองละ 1,000 บาทนะ
1: จ้า
0: วันที่1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีที่วัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
1: อันนี้กฐินเขาก็กองละ
0: 500บาทเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเมาตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นงานกฐินด้วย
1: แล้วก็วัดนี่ไงสำนักสงฆ
0: ์
1: ถ้ำจำปา
0: ตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: อันนี้ก็ทำบุญซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์นะแล้วแต่กำลังศรัทธาจากท่านกันแล้วกัน
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะท่านที่ซื้อไทยทิพย์โอสถของเรา1กระปุก300บาทนี่ท่านได้ไทยทิพย์ไป1กระปุกแล้วก็ได้ทำบุญอีก5บาทด้วยกัน
1: ครับ
0: 2กระปุกก็10บาทนะ
1: โทรหาลุงช้าง
0: 081-290-1691
1: โทรหาโชเล่081-924-4377 081-924-4377 โทรหาคุณปิดาครับ089-081-5595ครับผม
0: โทรไปจะสั่งซื้อปุ๋ยแล้วก็โทรไป
1: ครับ
0: อันนี้ได้ติดรถไป
1: โอ้เรื่องปุ๋ยเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยนะมากันเยอะเลยนะบอกฝนลงแล้ว
0: สั่งปุ๋ยกันละนะ
1: ครับ
0: ฝ
1: นมาฝนมาก็ต้องใช้ปุ๋ยแล้วล่ะ
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ย
1: บางคนก็กำลังจะเกี่ยวก็มีนะมาสั่งดึงลวงเมื่อสักครู่เนี่ยบอกขาดปีที่แล้วใช้ปีนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยนึกว่าเขาเลิกขายกันไปแล้ว
0: ยังมีย
1: ังเหลืออีกสักบริษัทก็ส่งมาให้ผม10กว่าลังนะตอนนี้เหลืออีก2ลังลังกว่าไม่ถึง2ลัง
0: ซื้อกันได้นะ
1: ได้เลยครับ
0: จะเป็นเบสฟูลเราก็มี
1: ครับ
0: ดึงลวงก็มี
1: ได้เลยนะฮะนะครับเมื่อวานนี้นะครับตำรวจจากโน่นโคกตูม
0: โคกตูมลพบุรีหรือไง
1: ครับ
0: เป็นยังไงกันเรา
1: บ้านคุณบิดาเขานั่นแหละ
0: แถวนั้นไง
1: มันเกิดขับรถข้ามเลนแหกโค้ง
0: อุบัติเหตุเนี่ย
1: ไปชนกับรถเองในกระสงตัวเองในดับ
0: อ้าว
1: อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บสาหัสภรรยาแล้วก็เพื่อนร้องระงมสาเหตุเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบครับเมื่อวานนี้ครับทางด้านพันตำรวจโทสมศักดิ์ทองกร
0: สารวัตรสอบสวนสภ.เมืองลพบุรี
1: ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเฉี่ยวชนรถยนต์อเนกประสงค
0: ์โดยเหตุเกิดที่ถนนเส้นทาง
1: นิคมสร้างตนเองโคกตูมแถววัดท่าเดือแหละ
0: แถวท่าเดือเนี่ยนะ
1: หมู่ที่3เนี่ย
0: ตำบลนิคมสร้างตนเองเนี่ย
1: ครับซึ่งในจุดที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: แล้วก็มีคนเสียชีวิตเนี่ย
1: หลังจากรับแจ้งก็เดินทางไปตรวจสอบสำหรับในที่เกิดเหตุเป็นถนน4เลน
0: มืดช่องทางเป็นทางโค้งอะไร
1: ช่วงทางโค้งพอดี
0: และเป็นไง
1: รถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าสีดำทะเบียนกทม
0: อยู่ในสภาพพังยับเนี่ย
1: จากการตรวจสอบภายในรถพบร่างของชายทราบชื่อภายหลังว่าสรายุทธนามสกุลวัยสว่าง
0: อายุ34 ปี
1: เป็นคนขับอยู่เป็นคนพุกคำจานพระพุทธบาทสระบุรีเนี่ย
0: อ๋อสระบุรีเนี่ยนะ
1: ส่วนอีกคันนึงเป็นรถยนต์ยี่ห้อมาสด้าสีเทา
0: ทะเบียนอะไรอ่ะนะ
1: กรุงเทพมีนายสุรวงศ์เทศธรรมเป็นคนขับ
0: อายุ26 ปี
1: สภาพด้านหน้าพังยับแต่ว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งนำส่งโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
1: มีญาติและภรรยาผู้เสียชีวิตร้องไห้ฟูมฟายกอดร่างผู้ตายไม่ห่าง
0: น่าสงสารเนาะ
1: ใช่จากการตรวจสอบ
0: เป็นไง
1: ที่เกิดเหตุทราบว่ารถเก๋งทะเบียนกทมนี่ขับมาจากโคกตูม
0: มุ่งหน้าไปตัวเมืองลพบุรี
1: พอมาถึงโค้งวัดท่าเรือจุดเกิดเหตุรถไปเสียหลักข้ามเลนไปอีกฝั่งหนึ่ง
0: และเป็นจังหวะเดียวกัน
1: ที่มาสด้าทะเบียนกทมขับสวนมา
0: สวนทางมานะ
1: ทำให้ได้พุ่งชนเขาอย่างแรง
0: ทำให้คนขับทั้งสองคันเนี่ย
1: ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตดังกล่าว
0: ทั้งนี้พนักงานสอบสวน
1: ได้นำรถทั้งสองคันมาเก็บรักษาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี
0: ส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ย
1: นำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ได้ทำการชันสูตรสาเหตุการ
0: เสียชีวิตที่แน่ชัดกันต่อไปเนี่ยเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
1: ครับกิตติพงศ์อยู่รอด
0: แถวเนี่ยนะ
1: บอกเล่า90มา
0: ขอบใจนะกิตติพงศ
1: ์หน่อยเดลิเจนซี่นานๆ มีข่าวสักทีนึง
0: รุ่นนี้ไม่เคยเจอกัน
1: ไม่เคยเจอหรอกอยากเจอไหมเล่า
0: อยากเนี่ย
1: โอ้โหไม่อยากหรอกเดลิเจนซี่แบดนึงเดี๋ยวมาเลย
0: พวกกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ว่ากันไป
1: มาช่วงนี้นะข่าวของเรานี่ก็มาเรื่องของนี่ฝ่าด่านหนองคาย
0: มีพิรุษเนี่ย
1: ไอ้พลทหารนี่แหละ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ที่เมื่อวานนี่ที่บอกว่าไปขโมยทองเขาบ้านเจ้านายมาเนี่ยตำหนุ่มสารคำจุกทอง6 แท่ง
0: มือถือ
1: 124 เครื่องพบสารเสพติดด้วยเนี่ย
0: มีสารเสพติดด้วย
1: เขาไปสืบตำรวจหนองคายกันเลยนะ
0: และซุกทองแท่งเนี่ย
1: ตำรวจน้องคายต้องมาแก้ต่างโอ้ยผมไม่เกี่ยว
0: ไม่ได้เอาทองแบ่งกันนะ
1: ครับจากคลิปเหตุการณ์เนี้ยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดือดร้อนนะสิหาว่าไปขอทองเขาน่ะ
0: จากผู้ต้องหาเนี่ยนะ
1: แบ่งกันเนี่ยตำรวจสายไหมจับไปแล้วนี่ซึ่งนายปิยพงศ์เนี่ยเป็นชาวมหาสารคาม
0: เป็นคนขับรถเน
1: ี่ยแฟนสาวนั่งมาด้วย
0: เจ้าหน้าที่สังเกตเอ
1: ๊ะมันขับรถไม่คนเหมือนคนเมาไง
0: เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยนะ
1: ตรวจปัสสาวะผลการตรวจสอบพบสารเสพติดครับ
0: ในร่างกายเนี่ย
1: ตรวจค้นในรถเจ้าหน้าที่พบกล่องพัสดุจำนวนมาก
0: มีโทรศัพท์มือถือ124 เครื่อง
1: คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก15 เครื่อง
0: แล้วก็บัญชีจำนวน1 บัญชีนี่นะ
1: ผู้ขับอ้างว่าเดินทางมารับสิ่งของที่หนองคาย
0: ระหว่างทางเป็นไงระหว่างให้ข้อมูลเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่พูดจาวกไปวนมามีบาสาดนี่แหละ
0: เจ้าหน้าที่พบพิรุษเนี่ย
1: กับวัตถุสีทองพบเป็นสร้อยทองสร้อยทองคำที่แฟนสาวของผู้ต้องหาถือครองไว้น้ำหนัก3 บาท 2 หลึง
0: ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้คืนได้ให้คืน
1: เนื่องจากว่ามีเอกสารยืนยันแหล่งที่มาทองคำนะครับส่วนผู้ขับเนี่ยวัตถุสีทอง
0: เป็นไง
1: ซุกซ่อนในเสื้อแจ็คเก็ตที่สวมใส่
0: ตรวจค้นแล้ว
1: พยายามไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจบริเวณเสื้อ
0: เจ้าหน้าที่ทำไง
1: ก็ตรวจสอบอย่างละเอียดพบทองแท่งขนาดใหญ่
0: 6 แท่งด้วยกัน
1: แล้ววัตถุสีทองขนาดเล็กมันจุรวมอยู่ในถุง
0: เมื่อสอบถามผู้ต้องหา
1: ให้ข้อมูลว่า
0: เป็นยังไง
1: อ้างว่าเป็นของบุคคลอื่น
0: อ้าว
1: และบางช่วงก็อ้างว่าเป็นของปลอม
0: ตำรวจทำไง
1: ก็ยึดสิ
0: ยึดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบเลย
1: ต่อมาครับตำรวจก็ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
0: ร้านทองแท่งเนี่ย
1: ร้านทองแห่งหนึ่งให้ช่วยตรวจสอบวัตถุนี้หน่อย
0: ตรวจสอบแล้ว
1: ผลการตรวจสอบจากร้านทองระบุว่าเป็นทองคำจริง
0: ขณะทรัพย์สินของกลางทั้งหมดเนี่ย
1: อยู่ระหว่างการตรวจสอบและเก็บรักษาโดยพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชัยนาทเพื่อไม่ใช่ไม่ใช่หนองคาย
0: หนองคายเนี่ย
1: จะย้ายมาชัยนาทแล้ว
0: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยครับ
0: ว่าไงกัน
1: ตำรวจจากจังหวัดหนองคายโดยท่านพลตำรวจตรีอัธชนนี่นะครับ
0: แถลงคดีความคืบหน้าร
1: วมถึงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับของกลางและแนวทางดำเนินคดีต่อไปไปโทษเขาว่าเขาเอาทองไป6 บาท 2 หลึงกันน่ะ
0: หาว่าตำรวจแบ่งไปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จะได้ไม่ต้องทนเดินคดี
1: นะมั่วแล้วเมายาบ้าแล้วพูดมั่ว
0: นั่นสิ
1: สาวพิการสายตาเหร่คือทำตาเหร่เป็นไหม
0: ไม่เป็นนะ
1: ขายลอตเตอรี่ครับ
0: และเป็นยังไง
1: แจ้งเอาผิดชายหื่นขี่จักรยานยนต์ประกบจับหน้าอกปีน
0: ๆโอ้ไปจับของผู้หญิงก็เนี่ย
1: เออแล้วมันเอาไปด้วยเปล่ามันน่ะ
0: มึกจะเอาไปได้ยังไงน่าสงสารผู้หญิงเน
1: า
0: ะ
1: มันหื่นเขาเรียกว่าคนพิการก็ไม่เว้นนะ
0: จับหน้าอกเขาเนี่ย
1: ครับเมื่อวานนี้นางสาวสาวนีอายุ37ปีครับ
0: อาชีพขายลอตเตอรี่ด้วย
1: เป็นผู้พิการทางสายตาเดินทางแจ้งกับตำรวจ
0: พนักงานสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ
1: ์บอกคุณตำรวจค่ะ
0: มีอะไรแจ้งมา
1: ไปจับชายคนหนึ่งหน่อยมันลวนลามหนูค่ะ
0: แล้วหนูไปทำยังไง
1: หนูกำลังเดินขายลอตเตอรี่พุทธหาเลี้ยงชีพ
0: ถึงที่เกิดเหตุภายในซอยรังสิตนครนายก20เนี่ย
1: ตำบลประชาธิปัตย์นี่แหละ
0: และเป็นไง
1: จังหวัดปทุมธานีอ
0: ่
1: ะ
0: นักศึกษาสาวดีว่าไง
1: แม่มันขับรถมาดองแดงดองแดงมาจับนมหนูจะได้อ้าว
0: แป้นๆเนี่ยนะ
1: เออ
0: ตำรวจเนี่ย
1: กำลังเดินขายของอยู่นะ
0: สัมผัสที่หน้าอกของเธอเนี่ย
1: คิดในใจในตอนแรกอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักจึงไม่ได้คิดว่าจะเป็นเหตุร้ายไงแล้วก็เดินหน้าขายลอตเตอรี่ไปอีกประมาณ30เมตร
0: หลังจากนั้นชายคนดังกล่าว
1: เฮ้ยมันกลับมาอีกมันติดใจหรือเปล่าไม่รู
0: ้มาทำไมอ่ะ
1: มาลวนลามอีกครั้งนึง
0: มาจับอีกก็ไง
1: โอ้จับคราวนี้แรงกว่าเดิมบีบด้วย
0: หนักด้วย
1: รู้สึกใจตนก
0: ตกกระจาย
1: พยายามใช้เหล็กที่ถือไว้เนี่ยนะสำหรับนำทางเนี่ยเวียงเพื่อป้องกันตัวไง
0: จากนั้น
1: รู้สึกคล้ายมีคนเดินตามมาข้างหลัง
0: ก่อนที่ตนเองเนี่ย
1: จะไปพบลูกค้าที่กำลังรอซื้อสลากกินแบ่งอยู่ด้านหน้า
0: จึงได้หยุดขายลอตเตอรี่นะ
1: หลังจากขายเสร็จก็เดินต่อไปมารู้สึกว่ามีคนเดินตามหลังมาอีกแล้ว
0: ไอ้คันนี้ขยันเดิน
1: โอ้ชายคนดังกล่าวเข้ามายืนอยู่ทางขวา
0: หลังจากนั้น
1: ใช้มือมาสัมผัสหน้าอกอีก
0: เอ้ย
1: ไอ้นี่มันติดใจอะไรหนูเนี่ย
0: นั่น
1: หนูก็พยายามใช้มือขวาจับล็อกแขนของชายคนดังกล่าวไว
0: ้ล็อกเอาไว
1: ้แต่กำลังมีไม่มากค่ะ
0: เออ
1: โอ้คุณตำรวจขา
0: เร่ง
1: หนูเป็นผู้หญิงหนูจะเอาแรงที่ไหนไปสู้พวกมัน
0: แล้วทำไง
1: ประกอบกันต้องถือเหล็กด้วยถือล่มด้วยไม่สามารถป้องกันตัวเองได
0: ้หลังจากได้คิดได้ไวปัญญา
1: ก็ตะโกนว่า
0: เฮลมีเฮลมี
1: มึงเป็นใครมาจากไหนเนี่ย
0: ถามมันไง เป็นใครมาจากไหนมาจับหน้าอกเนี่ยนะ
1: จากนั้นชายคนดังกล่าวก็วิ่งหนีไป
0: ลิงหนีไป
1: ขึ้นรถจักรยานยนต์ขับหนีไปบึ้นบึ้นบึ้นบึ้น
0: ไม่มีที่จับแล้วมั้งนะ
1: อ๋ออีตาคนนี
0: ้ก็มีเมียก็ต้องสายเมียยานถึงตะเดือนะ
1: เวลาผมจับผมไม่เห็นมีใครว่าเลยผมทุกคน
0: ทำไมอ่ะ
1: เอาจริง
0: ๆทำไมไม่ว่า
1: ไม่ว่าเลยผมจับนมโอ้โห
0: ผมชอบจับง่าย
1: นมโรงเรียนเนี่ยมันต้องจับทุกวันเนี่ยตอนมันส่งมาหลานไปโรงเรียนนะ
0: ให้หลานกินง่าย
1: ใช่ไ
0: อ้นมอย่างนี้เขาไม่จับหรอ
1: เขาไม่จับเหรอ
0: ตำรวจไม่จับ
1: เหรอ
0: ไม่ได้จับคนขายลอตเตอรี่นี่ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้นะโอ้เขาห่วง
0: อาจารย์เขานี
1: ่เออจะมาเถียงอีกไหนจับพยานมีไห
0: ม
1: ไหนหลักฐานนะไม่เห็นติดมือม
0: า
1: สักหน่อย
0: ว่าอย่างนั้นบ้านอยู่ไหนจะไปจับของเมียบ้างไม่ได้ติดมือเราอ่ะ
1: นี่สาวสองหรือว่า LGBT ที่พัทยาเนี่ย
0: โอ้เป็นยังไงพัทยาตอนนี
1: ้ดุดิก็ทหารมากันเยอะแยะอเมริกานะทีนี้ยกพวกไปรุมยำหนุ่มเมียนมาแล้วหัวแตก
0: อ้างว่าถูกลวนลามเนี่ย
1: คุณตำรวจขาหนูถูกลวนลามฮะ
0: ถูกลวนลาม
1: สาวสองสาวสองนะ
0: แทนที่จะไปรับทหารอเมริกา
1: ครับ
0: เออ
1: สามทุ่มห้าทุ่มเมื่อคืนเนี้ยศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา
0: ได้รับแจ้งมีเหตุทำร้ายร่างกาย
1: มีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบริเวณทางเดินเท้าริมหาดพัทยาฝั่งตรงข้ามซอย 13/1
0: หนองปลือบางละมุงชลบุรี
1: รับแจ้งเลยครับ
0: ไปไปกู้ภัยก็ไปตำรวจก็ไป
1: ครับ
0: ไปที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ก็มีร่องรอยการทะเลาะวิวาทและพบกลุ่มชายจำนวน3คน
0: อยู่ในการตกใจเนี่ย
1: โดยหนึ่งในนั้นก็คือมิสเตอร์คอนไอเมืองอายุ26ปี
0: นี่เป็นใครเนี่ย
1: สัญชาติพม่าได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ
0: ศีรษะแตก
1: บาดแผลรอยฟกช้ำตามร่างกาย
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
1: สอบถามนายธีรพงษ์น้ำอยู่อายุ35ปีคนนี้
0: เป็นใครเนี่ย
1: เป็นเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจพิเศษของเมืองพัทยา
0: ซึ่งขับรถผ่านมาแล้วก็พบเห็นเหตุการณ
1: ์เราว่าขณะที่ผมขับรถมาเรียบชายหาดนี่นะครับ
0: ก็พบกลุ่มสาวประเภท2เนี่ย
1: 3-4 คนเดินเข้ามายังฝั่งชายหาดก่อนจะเข้าทำร้ายร่างกายผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: ตนจึงได้จอดรถแล้วก็ลงพยายามห้ามปราม
1: พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ระหว่างเข้าไปห้ามกับกลุ่มสาวประเภท2
0: เป็นยังไง
1: อ้างว่าถูกผู้ชายพวกนี้ลวนลาม
0: หาว่ากระเทยหาว่าลวนลามกระเทย
1: จึงไม่พอใจ
0: ไม่พอใจ
1: ก็พากันกลับมารุมทำร้าย
0: แล้วก็เดินออกจากจุดเกิดเหตุไป
1: เอ้าตื้อก็แล้วอยู่ทำไมล่ะไปดีครับ
0: ไปลวนลามกระเทยอ่ะ
1: เสียชื่อแบบ
0: ประ
1: เทศไทยขับรถวกไปวนมาเส้นทางเดิมเจอตำรวจทางหลวงเก่ง
0: ขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับ
1: เจอยาบ้า20มัดกว่า 40,000 เม็ด
0: ซุกซ่อนอยู่ในช่องลับนะ
1: มีช่องลับด้วย
0: ไม่น่าขับรถไปเลย
1: ครับตำรวจเมื่อกี้นี่เองเนี่ย
0: นาน
1: เนี่ยส่งข่าวมาใหม่ๆเลยเนี่ย
0: ข่าววันเนี้ยนะ
1: ตำรวจจากทางหลวงเนี่ยครับนำกำลังจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้า20มัด
0: 40,000 เม็ดเนี่ย
1: ครับ
0: จับกุมได
1: ้เนื่องจากขณะตำรวจทางหลวงออกตรวจพื้นที่ตามปกติ
0: ถนนเพชรเกษมนู่นนะ
1: เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมกระทั่งพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล Honda Civic
0: เป็นรถที่เจ้าหน้าที่เคยพบเห็นมาก่อนเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ครั้งนั้นสังเกตเห็นพฤติกรรมผิดปกติเนื่องจากว่า
0: ใช้เส้นทางเนี่ยเดินวนไปซ้ำไปซ้ำมาเนี่ย
1: ในระยะสั้นๆในความผิดสังเกตเจ้าหน้าที่ก็ติดตามรถไปจนถึงทางหลวงหมายเลข4
0: หลักกิโลเมตรที่426บวก200
1: นี่อยู่ตำบลชัยเขาชัยราชอำเภอปทิวชุมพรเนี่ยก็เปิดสัญญาณไฟเรียกจะหยุดสิ
0: ขอตรวจค้นหน่อยครับ
1: ทีนี้เข้าไปตรวจรถจอดปั๊บ
0: พบชาย2คนอยู่ในรถ
1: ระหว่างสอบถามทั้ง2คนเนี่ยนะ
0: เป็นยังไง
1: ท่าทางกระวนกระวายพูดจาวกไปกระวนมา
0: เจ้าหน้าที่ก็ขอตรวจค้นในรถในครับ
1: ทันทีที่เปิดจุดเก็บของเจ้าหน้าที่พบยาบ้าซุกซ่อนบริเวณช่องเก็บของด้านหลัง
0: แล้วก็บริเวณคอนโซลหน้ารถอีกนะ
1: มีการดัดแปลงเป็นช่องลับรวมทั้งหมดเป็น20มัด
0: 40,000 เม็ดนี่แหละ
1: ครับที่ปทิวเนี่ยนะ
0: ผู้ต้องหาทั้ง2คนโดนจับแล้วว่ายังไง
1: ยอมรับว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตนเอง
0: เดินทางไปรับยาเสพติดมาจากที่ไหน
1: ภาคใต้ตอนบนนะ
0: แล้วจะไปไหน
1: กระจายส่งในพื้นที่ชุมพรนี่แหละ
0: แล้วก็เคยลำเลียงมาแล้วกี่ครั้งเนี่ย
1: ครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2
0: อ๋อแล้วเป็นยังไงล่ะ
1: ก็นำตัวไปตรวจปัสสาวะ
0: ที่โรงพยาบาลท่าแซะ
1: ผลการตรวจ
0: พบว่าปัสสาวะ เป็นสีม่วงอะนะ
1: ครับ
0: อ้าว
1: ทั้ง2คนเลย
0: โดนจับกันไป
1: ไปกินขนมนาที่ท่าแซะซะ
0: ชุมพรดิท่าแซะเนี่ย
1: ฟังแล้วอยู่นะตอนเนี้ยนะ
0: พวกนี้ไม่ได้ฟังแล้วนะ
1: พวกนี้เขาไม่ให้ผมออกอากาศแล้ว
0: ผมคิดถึงท่านนะเนี่ย
1: ใช่
0: อยากคิดถึงพวกผมบ้างไหมล่ะ โอ้มาคุยกันบ้างนะ
1: ครับนี่ครม.สัญจรจะเกิดขึ้นอีกแล้วครับ
0: ที่ไหนเนี่ย
1: นี่จะไปไทยแตนใต้อะสิ
0: โอ้ที่เขาตู้จ้าเมื่อไหร่นะ
1: บิ๊กลานบิ๊กลานพลตำรวจสำราญนวลมาเตรียมความพร้อมนะครับการต้อนรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะ
0: สัญจรไปนะ
1: มันจะไปประชุมปัตตานีหรือเปล่าไม่รู้นะน่าไปนะผมว่าเนาะ
0: ก็ไปเที่ยวไปดูบ้าง
1: ชาวบมชาวบ้านเขาจะได้รู้กันด้วยเราจะได้รู้ไอ้ความเป็นอยู่ก็เป็นยังไงทำไมข่าวออกมามันร้ายกันชังอะไรเงี้ยนะ
0: ตูมตามกันเนี่ยนะ
1: ครับ31สิงหาถึง1กันยาเนี่ยนะนายกไปเป็นประธานรวมถึงการเตรียมความพร้อมข้อมูลข่าวสาร
0: คัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยง
1: แล้วก็รักษาความปลอดภัยในการประชุมนะครับ
0: เอา
1: ก็
0: ว่ากันไป
1: เตรียมกันไปตอนนี้โควิดระบาดแต่ว่าทางกรมอนามัยบอกว่ามันไม่ใช่สายพันธุ์ร้ายแรง
0: มันเป็นร้ายแรงอะไร
1: จะร้ายหรือไม่ร้ายไม่เป็นดีที่สุดนะแม่นะไปตลาดนัดตอนเย็นหาแมสใส่ปิดปากปิดจมูกซะหน่อย
0: บังกันไว้บ้าง
1: ครับเห็นผู้ร้ายเห็นโจรเงี้ยไม่ใช่ปิดหูปิดตาเป็นหูเป็นตาให้ตำรวจเขาหน่อย
0: นั่นเจ
1: เนี่ย
0: แ
1: ม่พูดถึงพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: เขาสนับสนุนเจ้านาบินเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นเลยนะแต่เขาจะมาชกในนามทีมสโมสรตำรวจนะครับ
0: โอ
1: ้ด
0: ีแล้ว
1: ไม่แน่อนาคตอาจจะเป็น
0: ตำรวจด้วย
1: ตำรวจด้วยก็ได้ใครจะไปรู้
0: นาบินเนี่ยนะ
1: อะไรก็เป็นไปได้แล้วน้องไอ้คนนึงอยู่กับจอนนี่เป็นไงอันนั้นก็อายุ12ตัวบล่มเลยนะ
0: สูงใหญ่นะ
1: ครับซิ่งรถกระบะหนีไปตกคลองตะลึงซุกยาบ้าเกือบ5ล้านเม็ด
0: ตำรวจเชียงราย
1: ขยายผลได้มาเร็วหิ้วมาอีก2ผู้ต้องหาดำเนินคดี
0: เรื่องยาบ้านี่ไม่หมด
1: ครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ตอน2ทุ่มครับ
0: ตำรวจเมืองเชียงรายเนี่ย
1: กำพร้อมกำลังไปจับกุมนายอะเรพะเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นายตะวัน
0: อายุ60ปีเป็นคนพัทลุง
1: โอ้โหเหนือก็ใต้รวมกันเลย
0: มีของกลางเนี่ย
1: ยาบ้า 499,000 เม็ด
0: 4 ล้าน
1: อ่ะ4,990,000 เมตร
0: โทรศัพท์4 เครื่อง
1: รถกระบะอีกคันนึง
0: รถกระบะ1 คัน
1: เจ้าหน้าที่ได้รับบอกแจ้งบอกแต่ว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติด
0: ผ่านมาตามถนนสาธารณะเรียบคลองบ้านโพเนี่ยโพงามเนี่ย
1: ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงราย
0: แล้วใช้รถกระบะสีขาว
1: ติดกองหลังคาต่อมา 19:30 น
0: พบรถต้องสงสัยขับด้องแดงผ่านมา
1: ผ่านบริเวณสะพานคลองสาธารณะท้ายหมู่บ้านโพนงามเข้าไปในสวนผลไม
0: ้จนกระทั่ง2 ทุ่ม
1: เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่พบรถกระบะคันดังกล่าวกำลังขับออกจากพื้นที่เพื่อเข้าสู่ถนนสายหลัก
0: สายหลักเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจค้นในครับ
1: คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าอย่างรกทึบ
0: เจ้าหน้าที่ก็ติดตามอย่างต่อเนื่องเนี่ย
1: ก่อนที่รถกระบะคันดังกล่าวจะเสียหลักพลิกคว่ำตกลงมาในคลอง
0: เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเหลือคนที่อยู่ในรถเอาออกมาเร็ว
1: ทราบชื่อคือนายอเรภะครับ
0: มียาบ้า
1: ชื่อไม่ใช่คนไทยเลยนะ
0: 4 ล้านกว่าเม็ดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นายเลภะว่าไง
1: ได้รับจ้างจากบุคคลซึ่งอยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ย
0: อ๋อให้ลำเลียงของกลางทั้งหมดไปส่งที่ไหน
1: รถบรรทุกจอดอยู่บริเวณริมถนนสาธารณะเรียบคลองบ้านโพงาม
0: ขณะนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลจุดนัดหมายแล้ว
1: พบรถบรรทุก10 ล้อทะเบียนจังหวัดแพร่จอดอยู่บริเวณดังกล่าว
0: แล้วก็มีนายตะวันเป็นคนขับขี่เนี่ย
1: ก็เลยควบคุมตัวมาสอบสวน
0: ตะวันว่ายังไง
1: บอกว่าผมรับงานผ่านกลุ่มไลน์ให้เดินทางมารับของในพื้นที่เชียงราย
0: แล้วก็รับพิกัดจุดรับของด้วย
1: พร้อมแจ้งว่าจะมีรถกระบะสีขาว
0: จะนำสิ่งของมาส่งให้
1: เดี๋ยวโทรกลับนะครับข่าวจะจบแล้วพี่สมคิดนะครับข่าวกำลังจะจบแล้วนะ
0: เบื้องต้นก็ตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือเนี่ย
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็พบการสนทนาเกี่ยวกับการลำเลียงยาเสพติด
1: จากนั้นก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงราย
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้ง2 คนนะ
1: อ้าวเวลาหมดแล้วนะครับ4 โมงเย็นวันนี้เจอกันที่
0: ที่ตลาดนัดไห่สี่หูนะ
1: ตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจัน
0: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
9: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย
3: 0812901691 0812901691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมีรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาครับ0817796319ครับผมลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังวันนี้ก็วันจันทร์เนาะกับพรุ่งนี้ก็วันพระนะครับอย่าลืมไปทำบุญที่วัดนะผมเองก็ขึ้นวัดนะวัดเวรุวันเขาจินแลหลังจากไปเที่ยวมาก็ยังไม่ได้ไปวัดเลยสักวันนะครับมัวแต่ยุ่งมัวแต่เหนื่อยก็เลยนอนพักผ่อนหย่อนใจนะฮะดูแลสุขภาพร่างกายกรมอุตุเขาบอกจะมีฝนนะครับก็พายุจะเข้ามาเหมือนกันก็ให้มันจริงเถอะนะลพบุรีเราก็แห้งแล้งผมถามไปทางปากหนองเขคุณยายเพชรบอกไม่มีฝนเลยนะคุณยายเพชรยายอัมพรนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับเข้ารายการมาใหม่ๆฟังก่อนสักสองเพลงคุณยายเพชรเป็นผู้ขอมาครับทุก108ทำไมมันทุกแท้เนาะนะอีกเพลงหนึ่งผมจัดให้ครับบ้า108นะทุก108ชายเมืองสิงห์เพลงนี้อยู่ในภาพยนตร์เรื่องปลาบู่ทองนะที่ผมจำได้สมัยโน้นนานแล้วล่ะนะปลาบู่ทองครับออกไปหาปลาก็ไปกับเมียน้อยเมียหลวงมั้งหรือไงนะที่จำได้นะตายไปก็ไปเกิดเป็นโพเงินโพทองเต็นมะเขืออะไรโอ้ยเป็นกว่าจะอะไรเรื่องนิทานพื้นบ้านเราเนาะก็ดีเหมือนกันทุก108นะครับมอบไปกับคุณยายเพชรยายอมพรแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับเซิร์นแซบครับ

0: คุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไป2เพลงครับทุก108เสียงร้องของชายเมืองสิงห์และบ้า108ครับเสียงร้องของน้ำผึ้งบริบูรณ์ มอบให้กับคุณยายเพชรสาวสวยจากหนองเขนะครับก็คงจะถูกอกถูกใจขอบคุณผู้ทำประการนะครับลุงช้างไทยทิพย์เจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทิพย์โอสดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นยาหญ้าบิงบำรุงสายตางาดำสกัดเย็นบำรุงเข่าบำรุงกระดูกเอนไซม์ไบโอบำรุงร่างกายเป็นโรคภูมิแพ้เป็นเบาหวานเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับชามือชาเท้าไขมันในเลือดนี่ก็จะปรับความสมดุลในร่างกายให้นะครับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีอย.ทุกตัวก็มีวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านลพบุรีก็ร้านนพรัตน์นะครับไปซื้อได้อยู่หน้าโรงหนังทหารบกโรงหนังกับโรงภาพยนตร์ก็อันเดียวกันนะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ฉายหนังแล้วโรงหนังยุบตัวไปเยอะเลยนะเขาอยู่ตามห้างสรรพสินค้าโลตัสไม่โลตัสไม่มีนะโรบินสันมีบิ๊กซีมีนะครับก็มีแต่คนจะดูน้อยๆนะเดี๋ยวนี้มันดูในโทรศัพท์มือถือกันหมดโทรศัพท์นี่ดีบางทีก็มีหนุ่มๆสาวๆเท่านั้นที่ไปดูอย่างผมเนี่ยไม่กล้าไปเลยเข้าแค่ไปซื้อตั๋วหนังก็ยังอายแล้วต้องมีคนพาไปบางทีลูกเขาพาไปมั่งไปก็ไม่รู้จะไปดูอะไรมันหมดไฟแล้วล่ะนะอู้ไม่อยากดูแล้วก็ดูในโทรศัพท์เนี่ยซีรีส์น้อยๆสั้นๆอะไรเงี้ยดูๆไปพอได้นะก็อยากได้นะครับโทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจนะครับพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดนะครับวันนี้ไปหาหมอมาบอกว่าไปหาอาหารเม็ดมาก็ได้มาเยอะได้มาถุงใหญ่เลยนะก็ขอเพลงของพระอาจารย์พรพิรมผมจัดให้นะครับเศรษฐีอนาถานะครับเป็นหน้าที่ของลูกนะที่ต้องดูแลท่านเลี้ยงเรามาเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบแทนเลี้ยงทางด้านร่างกายและจิตใจด้วยนะครับทางด้านร่างกายก็ให้ปัจจัย4นะครับอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอะไรนะที่อยู่อาศัยที่จริงพ่อแม่เขาก็มีหรอกแต่มันคงถ้าแต่เราเป็นลูกเราต้องดูแลสอดส่องเอาใจใส่ว่าท่านขาดเหลืออะไรบ้างก็หามาอาหารอร่อยอร่อยหาให้ท่านรับประทานบ้างยาเยออะไรพวกนี้ไม่ใช่ว่าตายไปแล้วนะเอาไปโน่นวางไว้ข้างโรงนั่นเคาะป๊อกป๊อกแม่เอ้ยพ่อเอ้ยมากินเด้อมีแต่มดนะจอยเหาะเหาะเยอะต้องเอาให้ท่านรับประทานเนี่ยนะครับตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เขาบอกทำบุญกับพ่อกับแม่ได้บุญมากดีกว่าทำบุญให้กับพระนะฮะอันไหนที่อร่อยเราก็ต้องซื้อให้ท่านทานนะครับดูแลท่านสองทำงานแทนท่านนะพ่อแม่ก็เริ่มแก่ลงทุกวันการทำงานอะไรต่างๆก็เหนื่อยนะฮะเกะกะขนาดยืนทรงตัวยังจะยืนไม่อยู่บางทีลูกก็เล่นแต่โทรศัพท์นะฮะอย่างผมเนี่ยเมียใช้มากเลยเนี่ยใช้ล้างถ้วยล้างจานซักผ้าลายนิ้วมือหายหมดเลยเนี่ยเวลาไปต่างประเทศไปสแกนลายนิ้วมือไม่เห็นเลยครับเขาต้องเดินเข้าอีกช่องนึงครับไปสัมภาษณ์ส่องกล้องอะไรเงี้ยถึงจะผ่านลายนิ้วมือหมดแล้วเนี่ยมันแก่จริงๆพ่อเมียใช้เยอะเราก็เหมือนกันกับหน้าที่ของลูกนะครับพ่อแม่แก่ก็ต้องทำงานแทนอันไหนพอจะช่วยได้ก็ช่วยนะครับ3นะครับดำรงวงศ์ตระกูลพ่อแม่ไว้พ่อแม่วงศ์ตระกูลเราเนี่ยมันมาตั้งแต่ปู่ของปู่และปู่ตาของตาและตาโน้ยมาตั้งนานตระกูลดีใครๆก็ยกย่องตระกูลไม่ดีเขาก็ไม่ยกย่องนะเขาก็พูด ส่อเสียดอะไรต่างๆบางคนติดคุกติดตารางเข้าคุกไปนะครับนำวงตระกูลเข้าไปด้วยตระกูลพ่อแม่เราเนี่ยแหละนะครับเพราะนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นข้อ4ก็คือรักษาสมบัติที่พ่อแม่หามาพ่อแม่หามามาหาให้ใครแล้วก็หาให้ลูกนี่แหละนะครับเก็บไว้ที่ดินที่ดินต่างๆเงินทองแต่บางคนคบคนชั่วเป็นมิตรครับอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกมงคล38อเสวนาจะพาลานังบันติจะเสวนาบูชาจะปูชนียนังเอตมังคารมุตตมังนะครับมงคลแรกก็คืออย่าคบคนชั่วเป็นมิตรคบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาพ่อแม่เราเนี่ยครับบูชาคบคนชั่วเป็นมิตรก็ช่วยกันตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับเข้าบ่อนติดการพนันดื่มเหล้าต่างๆเงินทองหมดนะครับทรัพย์สมบัติพ่อแม่นะครับอันดับสุดท้ายก็คือเวลาท่านล่วงลับไปก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านนะครับตามที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำนะทำไปให้ท่านบ้างไม่ใช่ไม่รู้เอากระดูกไปไว้ในวัดในโกฏไม่เคยทำบุญเลยนะครับเป็นภาระให้กับวัดเพราะฉะนั้นทำบุญให้ด้วยเด้อหน้าที่ของลูกครับวันนี้ผมจัดให้เศรษฐีอนาถาครับให้กับพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดและแฟนเพลงทุกท่านเซิร์นแซบครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับมนุษย์เรานี่ก็เกิดมานะเกิดแล้วก็แก่ก็เจ็บแล้วก็ตายนะมีเท่านี้แต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ให้มันทำความดีก็คือรักษาศีลภาวนานะครับทำความดีการให้ทานรักษาศีลให้ทานเนี่ยก็ทุกวันนะใส่บาตรนะให้ทานกับพระก็ได้กับคนยากจนก็ได้นะครับรักษาศีลก็เอาแค่ศีล5ก็ดีนะแล้วก็ภาวนานะครับมันจะไม่สูญเปล่าไม่ใช่เกิดมาแล้วก็รอวันตายไปวันๆไม่ได้ทำอะไรก็ให้ทำความดีไว้นะครับชีวิตเราจะไม่สูญเปล่ามันก็จะกลับไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับเหมือนกับพระอาจารย์พรพิรมเขาร้องเพลงไว้เนี่ยครับเหมือนแกงเนี่ยเหมือนทัพพีที่เอาคนแกงเนี่ยไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้อะไรเลยนะครับไม่รู้รสของแกงว่าเป็นยังไงมันต้องทำนะต้องรักษาศีลมีภาวนาให้ทานเพื่อผลบุญจะได้ไปสู่ส่งเราในภพภูมิที่ดีนะครับพูดไปก็จะไปบวชแล้วมั้งเนี่ยเนาะ มีแฟนเพลงขอมาอวยพรวันเกิดให้กับคุณยายนุชด้วยนะครับวันนี้ก็จัดให้เมื่อวานนี้คุณยายนุชเขาเกิดนะเอามอบไปกับคุณยายนุชและแฟนเพลงทุกท่านเสริมแซ่บครับ

0: 的妹呀、啊，哎，好爱看你妹呀、啊，我了的可好。一场从谁家来把他？一场从谁我家来把他？
1: 没等从谁，那奶奶เดินมา
0: คงจะโดนจะว่าแล้วขอลาแล้วครับ

0: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290
2: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000cc ผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
3: 0812901691 0812901691
4: ครับจบไปนะครับเพลงพรวันเกิดนะครับให้กับคุณยายนุชนะครับขอบคุณหลายๆอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของมารวยทีวีนะครับปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือแล้วก็มารวยกรีนอัพอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับมาฟังเพลงของจินตลาภูลาภนะครับแล้วก็สมโพธิ์ดงสมพงษ์นะครับมอบไปกับเพียมพรสาวสวยหนองเขนะครับเสน่ห์พ่อไม้และเสน่ห์ไม้สาวครับมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีอ้าวเซิร์นแซบครับ

0: ปวดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะลุงช้างรับประกันคุณภาพ
1: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
1: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
2: 081-290-1691
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027-65-60020วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
4: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร081-290-1691
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
6: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
7: 10ปีแห่งความเชื่อมั่น10ปีที่เป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลขวดละ300บาทเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 2-20-1691
8: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
9: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 081-290-1691
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027-65-60020วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
2: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร081-290-1691
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหา
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: หมดปัญหาหวานข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร0353911193และ0353911194ผู้ผลิตและจำหน่าย

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5-7 โมงเช้าอวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงษ์855ปราจีนบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องใกล้ตัวหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์ค่ะรวมทั้งคมชัดลึกด้วยนะคะวันนี้วันที่1 กันยาเมื่อคืนเป็นไงมั่งนอนหลับฝันดีมีเลขเด็ดเปล่าแอนก็หลับค่ะก็ฝันดีอยู่เหมือนกันแต่จำไม่ได้เหมือนเดิมนะจำเหมือนอ่านหนังสือนะในฝันเนี่ยเหมือนกับว่าความฝันของแอนเนี่ยเหมือนกับว่าเราอ่านหนังสืออ่านไปแล้วยังไงไม่จำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่รู้สึกว่ามันสนุกดีอะไรเงี้ยเป็นประจำทีเดียวอ๋อและสำหรับเมื่อวานนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดค่ะเพราะว่าพอตอนที่เข้าสู่ชั่วโมงที่2ตอนบ่ายแม่น้องตินตินก็เตรียมเลยนะคะแบบว่าเสียอารมณ์มากเพราะว่าอยู่ๆอินเทอร์เน็ตก็ไปจ้อยเลยแอนก็งงไม่รู้ว่าทำไมก็กำลังใช้งานอยู่ดีๆก็เอ๊ะทำไมเช็คเสียงทางสถานี693เขาเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับแล้วก็เงียบหายไปแล้วก็ไปเปิดเป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้อะที่ไม่ใช่แอนเปิดอยู่อะก็โทรศัพท์ไปสอบถามเขาก็บอกเป็นที่คุณแอนนั่นแหละแอนก็อ้าวนะยังไงกันก็เลยโทรไปถามทาง855อีกทีก็อาการเดียวกันนะคะแล้วก็หันกลับมาดูของตัวเองก็ปรากฏว่านั่นแหละค่ะเพราะว่าแอนเปิดหน้าจอเป็นข่าวอยู่ใช่ไหมมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นแต่พอแอนคลิกเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละหัวข้อหายไปหมดเลยนะคะอินเทอร์เน็ตหายไปเฉยๆนะคะแล้วก็ใช้การไม่ได้ไม่ว่าจะพยายามทำอะไรยังไงแบบไหนก็เลยโทรนัดช่าง AIS นะคะ3 วันแอนเป็นอาการอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นตอนกลางคืนแล้วมันก็มาเป็นสักพักหนึ่งอะสักชั่วโมง2 ชั่วโมงอะแล้วมันก็หายเป็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอมันหายปั๊บเราก็อ้าวช่างมาเราก็บอกเขาอย่างเงี้ยเขาก็บอกเดี๋ยวถ้ามีอาการใหม่ยังไงก็บอกเขาแล้วมันเป็นอยู่เนี่ยเมื่อวานดันมาเป็นตอนกลางวันนะคะแล้วทีนี้ไม่ใช่ตอนกลางวันก็ตอนที่แอนจัดข่าวนั่นแหละบ่าย 2เนอะทีนี้ก็ยังโอ้ตายแล้วคือมันดับไปทั้งบ้านเลยนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นจอคอมไม่ว่าจะเป็นมือถือมันใช้การอะไรใดๆไม่ได้แต่ว่ามือถือเราก็ยังมีใช้อีกระบบหนึ่งได้เนาะมันก็เลยพอยังใช้โทรศัพท์ได้อยู่นะคะก็ยังนึกสงสัยไม่รู้จะทำอะไรกันแล้ววันนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวลองขยับดูหน่อยที่ว่ามันเป็นยังไงพอขยับอ้าวไปขยับไปตอนประมาณเกือบ3 ทุ่มใช้ได้เฉยเลย แต่ไม่รู้วันนี้ยังไงก็นัดช่างเรียบร้อยแล้วต้องเข้ามาดูอะไรตัวไหนมันชำรุดทรุดโทรมมันต้องเปลี่ยนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยค่ะแอนยังนึกว่าแอนจะไม่ได้จัดรายการและเช้านี้เพราะว่าช่างเขานัดแอนบ่าย 3นะยังนึกโอ้โหต้องไม่ได้จัดรายการไปอีก2 ช่วงเลยอ่ะเนี่ยทั้งเช้าทั้งบ่ายอะไรเงี้ยคือถ้าติดธุระแล้วไม่ได้จัดเนี่ยเรายังไปทำธุระใช่ไหมคะแต่นี่นั่งเฉยๆแล้วไม่ได้ทำงานเนี่ยชักใจไม่ค่อยดี บอกผู้จัดการลองขยับหน่อยที่เผื่อจะฟลุกเหมือนวันก่อนดันได้เฉยเลยก็ยังนึกอย่างน้อยก็ยังดีเนาะได้จัดรายการก็หวังว่ามันจะไม่มาเกิดปัญหาอะไรที่กำลังขณะกำลังจัดอยู่คุณผู้ฟังก็ถ้าเกิดแอนพูดอะไรอยู่แล้วเกิดหายไปก็นะคะตามนั้นนะขอให้เข้าใจกันรอช่างอย่างเดียวเป็นหายก็เบื่อมากเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะแล้วมันเป็นเรื่องที่เราแก้ไขเองก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็หวังว่าจะได้จัดจนถึงบ่าย 3แล้วก็ช่างเข้าๆพอดีเขานัดบ่าย 3นะคะเราก็จะได้ทำงานกันพอดีเนาะครบถ้วนวันนี้เป็นวันที่วันต้นเดือนด้วยนะต้นเดือนแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนโปรโมชั่นเมื่อวานนี้ก็มีนะคะประมาณสัก3 ทุ่มเนาะออเดอร์สุดท้ายน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 ทุ่มครบถ้วนดีแดนเช็คนิดนึงนะคะหวังว่าจะครบถ้วนดีไม่ตกหล่นใครนะคะถ้าเกิดสมมุติว่ามีตกขาดตกบกพร่องใครนะคะก็รบกวนโทรกลับหาแอนนิดหนึ่งแล้วกันเมื่อวานแอนก็โทรไล่จนหมดเลยนะประมาณ3 ทุ่มกว่านะ ครบถ้วนคิดว่างั้นขาดตกบกพร่องใครยังไงแจ้งได้นะคะโทรหาแอนที่0819474708ค่ะเดี๋ยวช่วงประมาณสักไม่แน่ใจนะคะอาจจะเป็นช่วงสายๆหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยที่โปรใหม่เขาพร้อมเขาแจ้งมาปั๊บตอนไหนเราก็เปลี่ยนกันตอนนั้นน่ะเนาะส่วนตอนนี้เราก็มากันที่ข่าวก่อนแต่กาแฟไม่เปลี่ยนนะคะกาแฟก็โปรเดิมขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ล้านนะคะกาแฟเขาก็โปรปกติเนาะอ่ะทีนี้เราก็มาเรื่องของข่าวกันหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์แหมลุงช้อยนะคะเห็นเลยแว็บหนึ่งมาแล้วลุงช้อยบอกขอให้แอนโชคดีโอ้ขอบคุณมากค่ะลุงด้วยนะอยากโชคดีจังเลยอยากมีเงินไปบริจาคนะอยากมีเงินไปบริจาคช่วงนี้มีคนรับบริจาคอะไรเยอะๆเห็นแล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับหมาแมวเนาะเห็นเขาคนที่เขามีใจจะทำอ่ะนะเขาก็ระดมทุนกันจังเลยแอนก็บริจาคไปแล้วแหละบางส่วนบริจาคอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าตามกำลังเนาะเพราะว่าเรามีกำลังแค่นี้ถ้าเรามีเยอะเราก็จะได้บริจาคเยอะเนาะจะได้ช่วยเหลือคนที่เขากำลังช่วยเหลือหมาแมวอ่ะเห็นเขาเราอ่ะรักสัตว์อยู่แต่ว่าเราไม่มีปัญญาที่จะไปดูแลอะไรได้ขนาดนั้นอ่ะคนที่เขาทำได้ขนาดนั้นนี่เขาเสียสละมากๆเลยแอนว่านะเพราะว่าหมาแมวมันไม่มีวันมาตอบแทนอะไรเขาได้นะแต่เขาก็ดูแลกันแบบโอ้โหเนี่ยอะไรพวกเนี้ยเนาะยังเป็นคนนะเราช่วยคนเนี่ยบางทีคนเขาก็ยังมาตอบแทนเราได้นะถ้าเขาตอบแทนในบุญคุณที่ให้กันนะแต่ว่าหมาแมวเนี่ยมันไม่มีวันที่จะตอบแทนอะไรมันมีแต่ความรักความซื่อสัตย์ของมันอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็รักเราแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะเขาเป็นสัตว์เนาะทีนี้ไอ้คนที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างแบบให้กับสัตว์ขนาดนี้แอนว่าใจเขาดีมากๆนะคะไม่หวังอะไรจริงๆอ่ะไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆช่วยเพราะความเมตตาที่สุดอ่ะแบบนั้นนะเราก็แต่เขาจะไหวไม่ไหวนะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไหวบ้างไม่ไหวบ้างอะไรเงี้ยนะเราก็ตามกำลังของเราแล้วก็ช่วยอยู่ตลอดแต่ว่ามันไม่อาจจะไม่ต่อเนื่องหรืออะไรเงี้ยถ้าโชคดีมีทุนก็ดี นะจะได้ช่วยเหลือเขาเยอะขึ้นนะคะมาที่เรื่องของข่าวกันเนาะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์เอาไทยรัฐก่อนก็แล้วกันนะคะทางด้านไทยรัฐมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มต้นกันที่คอลัมน์ข่าวทั่วไทยนะคะข่าวทั่วไทยก็มีภาพข่าวของแม่จริงๆเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของอะไรก็มาครบเรื่องของเลขเด็ดอุ้ยมีด้วยนะเลขเด็ดอะโอ้โหองค์ไม่เขาใช้คำว่าขันน้ำมนต์แต่นั่นมันไม่ใช่ขันนะมันเป็นองค์นะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าไล่เลียงกันไปตามภาพข่าวแล้วกันนะคะโอ้จากสถานการณ์น้ำท่าเมื่อวานบ้านแอนก็ยังฝนตกนะถามว่าตกแรงไหมก็ไม่ได้แรงเท่าวันก่อนแต่ก็ตกนะคะแล้วก็ตกไปเรื่อยนะคะปอบแปะปอบแปะแล้วก็หยุดเนาะแล้วก็จนถึงค่ำๆอะค่ะก็ยังตกอยู่จากสถานการณ์น้ำท่านี่เขาสั่งปิดน้ำตกเจ็ดสาวน้อยกับน้ำตกโกรกอีดกนะคะชั่วคราวนะรับมือน้ำป่าไหลหลากที่สระบุรีค่ะ2วันก่อนแล้วก็สั่งเฝ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้นนะคะ Facebook กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีก็เพื่อความปลอดภัยนะคะสั่งหน่วยงานในสังกัดทั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยสวนรุกขชาติมวกเหล็กปิดการท่องเที่ยวงดกิจกรรมทุกประเภทเป็นการชั่วคราวหลังเกิดฝนตกหนักสะสมส่งผลให้ระดับน้ำในลำห้วยมวกเหล็กเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลเชี่ยวกรากเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนายสุทินผอ.นะคะผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ก็บอกว่าฝนมันตกหนักตลอดคืนเลยนะคะตั้งแต่คืนวันที่30 ที่อำเภอมวกเหล็กสระบุรีปริมาณน้ำสะสมไหลลงสู่ลำห้วยมวกเหล็กอย่างรวดเร็วเกิดสภาวะน้ำป่าไหลหลากเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงได้สั่งให้อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยแล้วก็สวนรุกขชาติมวกเหล็กประกาศปิดให้บริการท่องเที่ยวและงดทำกิจกรรมทุกประเภทชั่วคราวเมื่อวันที่31สิงหาคมเพื่อประเมินสถานการณ์นะคะทางด้านนายปกครองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยก็เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าจากสภาวะกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากทางอุทยานก็ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกงดบริการน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะคะชั้น1ถึงชั้น7แล้วก็น้ำตกเกาะสีชังทันทีและให้เฝ้าระวังระดับน้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมของสถานที่ให้ปลอดภัยสูงสุดก่อนเปิดให้เข้าชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาก็สั่งหยุด1วันบ้าง2วันบ้างก็คงจะดูความเหมาะสมนะคะนอกจากนี้ที่อุทยานเขาใหญ่ก็ประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกโกรกอีดก2วันเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอยู่ในตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยสระบุรีปิดเป็นการชั่วคราวค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นะคะปลอดภัยไว้ก่อนเนาะเพราะว่าถ้าน้ำป่าไหลหลากมาเห็นแล้วแบบโอ้โหน่ากลัวนะคะมาไวอ่ะคือรู้ตัวนะคะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะรู้ว่าขณะที่เล่นน้ำตกเนี่ยถ้าเกิดหันไปเห็นว่าน้ำมันเปลี่ยนสีเป็นสีแดงๆมาเนี่ยให้ขึ้นเดี๋ยวนั้นทันทีก็พอก้าวขาปั๊บนะคะที่จะขึ้นจากน้ำมันไม่ใช่พรึบเดียวทันทีเนาะลุกขึ้นมาแล้วจะก้าวเดินอะไรอย่างเงี้ยมาถึงตัวแล้วนะคะเอาไม่อยู่หนีไม่ทันรู้นะคะแต่หนีไม่ทันเพราะฉะนั้นปิดไว้ก่อนดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะเห็นสีน้ำตกแล้วก็นะเรียกว่าเป็นสีเหมือนสีชาเย็นชาเย็นที่แบบน้ำแข็งละลายหมดแล้วอะไรเงี้ยตุ่นตุ่นแดงแดงแล้วก็ตุ่นตุ่นสีนะคะสีไม่น่าพิษสมัยประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ไหลแรงไหลเชี่ยวมากๆนะคะยังจำได้ไปเที่ยวบ่อยอยู่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะพาน้องตินตินไปนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปนานแล้วอ่ะก็อันนี้คือข่าวความคืบหน้านะคะสถานการณ์น้ำตกเจ็ดสาวน้อยสระบุรีค่ะส่วนที่แม่ฟ้าหลวงบ้านแม่ฟ้าหลวงที่อมก่อยนะคะก็ดัชนีความชื้นในดินเขาบอกอยู่ในเกณฑ์วิกฤตให้เฝ้าระวังดินโคลนถล่มค่ะว่าโอ้โหซับน้ำจนเอาไม่อยู่แล้วนะคะตอนนี้ความชื้นในดินอยู่ในเกณฑ์วิกฤตค่ะตอนนี้ก็แจ้งเตือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อยให้เฝ้าระวังดินโคลนถล่มที่บ้านแม่หลองหลวงนะคะบ้านแม่หลองหลวงโดยทางนายรัฐพลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี69เนี่ยก็สั่งด่วนไปที่อำเภออมก๋อยให้เฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มในพื้นที่บ้านแม่หลองหลวงตำบลแม่หลองอำเภออมก๋อยชนิดที่ว่าใกล้ชิดแบบ24ชั่วโมงเลยนะคะเนื่องจากพบว่าค่าดัชนีความชื้นของดินเนี่ยสูงถึง299อยู่ในเกณฑ์วิกฤตที่ต้องเฝ้าระวังการเกิดดินโคลนถล่มประกอบกับขณะนี้ฝนในพื้นที่ก็ยังคงตกอยู่นะคะจังหวัดเชียงใหม่เขาก็ได้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อยเพื่อรับทราบสถานการณ์เสี่ยงนะคะแล้วก็ให้อพยพตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ถ้าสมมุติว่าสถานการณ์มันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามสถานการณ์นะคะอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนนะคะต้องส่งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและให้ความสำคัญนะคะถ้ามีแผนอพยพอย่าลืมให้ความสำคัญกับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุคนพิการเด็กเป็นอันดับแรกเห็นภาพแล้วคนยังไปเดินกันอยู่เลยถนนมันเป็นเหมือนกับ ในภาพมันเหมือนเป็นดินแดงเลยนะคะหรือว่ามันเป็นถนนยางแต่ว่าขี้โคลนมันทับถมกันมาก็ไม่รู้มันเป็นสภาพเหมือนเป็นขี้โคลนอะแต่ว่ามีน้ำไหลด้วยนะเห็นแล้วก็น่าหวาดเสียวนะคะเพราะว่าฝั่งขวาเป็นภูเขาและไอ้ฝั่งถนนฝั่งซ้ายก็เป็นเหวลงไปเนี่ยแอนเนี่ยไม่กล้าเดินอะไรลักษณะพวกนี้นะคะเพราะถ้าแอนเป็นคนกลัวความสูงมันเป็นไปเองอะค่ะนะพอมองหันไปเห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยใจจะสั่นวิวทันทีเหมือนจะเป็นลมอะคุณผู้ฟังคือเมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออาการกลัวความสูงนะคะจนไปเกิดอาการแบบนี้ขณะที่ไปเที่ยวนะคุณผู้ฟังเดินข้ามสะพานจำได้เลยจะถามว่ามันสูงมากไหมในใจแอนเองก็ยังคิดว่าไม่ได้มากนะคะแต่ว่าสะพานมันเป็นสะพานไม้อย่างเงี้ยแอนก็เดินตามเพื่อนไปเดินไปได้จนถึงเกือบกลางสะพานอยู่ๆขาแอนอะเหมือนหมดแรงเฉยๆเลยค่ะคือ อยากจะก้าวแต่มันไม่ไปอ่ะแล้วมันอ่อนแรงจนถึงขั้นต้องลงไปนั่งแล้วใจนี่ก็วิวนะคะวิวเหมือนคนจะเป็นลมแต่ก็ไม่ได้เป็นนะแต่มันวิวแบบบอกไม่ถูกแล้วก็ทำให้เหมือนกล้ามเนื้อเราไม่มีแรงที่จะก้าวอ่ะแอนก็เพิ่งเข้าใจคนที่เขามีอาการแบบนี้ก็วันนั้นวันที่ตัวเองเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เอ้ยมาดีอะไรอย่างเงี้ยนะเราเวลาเพื่อนกลัวอะไรสักอย่างเลยไม่เป็นไรมาเนี่ยเกาะแอนเลยไปด้วยกันเพื่อนก้าวขาไม่ได้เราก็ไม่เข้าใจจนตัวเราได้รู้สึกเองว่าไอ้ความกลัวใจหวิวนะเวลานั้นนะมันอธิบายออกมาเป็นแบบเนี้ยแข้งขาอ่อนแรงแล้วก็เริ่มสังเกตว่าทำไมต้องอ่อนแรงโอ้นะคะเมื่อเห็นความสูงถ้าไม่มองก็ไม่เป็นไรนะแต่ดันมองไปแล้วไงแล้วมันเห็นเท่านั้นแหละมันมีปฏิกิริยาเองเลยนะคะแบบเกิดขึ้นเองเลยแล้วฝืนไม่ได้ด้วยใจคอก็เวลาที่เขาไปเที่ยวไอ้อะไรนะทางเขาเรียกทางเดินอะไรที่มันเหมือนเป็นกระจกอะไรเนี่ยสละสิทธิ์เลยค่ะสวยขนาดไหนยังไงก็ไม่ไหวนะคะแข้งขาอ่อนเดินไม่ได้ แล้วรู้สึกว่าจะเป็นค่อนข้างเยอะเพราะว่าไอ้ระดับที่มันดูเราก็ยังดูเองว่ามันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ทำไมขามันไม่ก้าวอะ นะเนี่ยกลัวความสูงแล้วแอนก็มีความรู้สึกอย่างแอนมองเป็นภาพนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่ไปจริงๆนะเป็นภาพที่แอนเห็นเขาแบบเคยเห็นไหมเหมือนเวลาที่เขาเล่นสกีหรือว่ากระโดดอะไรที่มันเป็นหน้าผาลักษณะนั้นแอนก็ใจหวิวขึ้นมาทั้งที่มันเป็นแค่ภาพอะค่ะมันรู้สึกไปเองเนี่ยอย่างในภาพนี้ก็เหมือนกันฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเหวเลยแล้วคนไปเดินเนี่ยเป็นแอนเดินไม่ได้กลัวนะคะนี่เขาเดินกันเฉยเลยเด็กเล็กอาจจะคุ้นชินเนาะจากในภาพนี้อะปะที่อย่างที่บอกไล่เรียงกันไปข่าวเรานะคะข่าวต่อไปก็เป็นเรื่องของเลขเด็ดและโอ่งน้ำมนต์ค่ะโอ่งน้ำมนต์นะคะไม่ใช่ขันแล้วนะโอ่งเลยที่วัดดังจากจังหวัดที่วัดดังที่กำแพงเพชรนะคะเขาบอกว่าให้โชคติดมาหลายงวดแล้วเนี่ยลุ้นรวยวันนี้1กันยายนนะคะขันน้ำมนต์เจ้าแม่ตะเคียนค่ะที่วัดน้ำดิบกำแพงเพชรเขาบอกคนไปกันแน่นวัดเลยนะเพราะว่าให้โชคติดต่อกันหลายงวดตามความเชื่อนะคะก็ไปพบเห็นเป็นเลขเด็ดเขาบอกว่าเห็นกันจะเลย ชอบคำนี้มากเลยอันจะขำทุกครั้งเห็นกันจะเลยนะจะถูกหรือจะไม่ถูกก็ไม่รู้นะ แต่เห็นกันจะเลยวัดเชตวนารามหรือวัดน้ำดิบตำบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะบอกเมื่อวานเนี่ยแหมคึกคักกันบรรดาชาวบ้านบรรดาคอหวยนะคะผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะเจ้าแม่ตะเคียนที่วัดเนี่ยเขาบอกว่าให้โชคลาภให้เลขเด็ดติดต่อกันมาหลายงวดจนเป็นที่เรื่องลือนะคะชาวบ้านศรัทธาก็มากันแล้วก็ถึงขั้นว่าตั้งศาลขึ้นเพื่อสักการะล่าสุดก็จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมความเป็นสิริมงคลหนุนดวงชะตาให้กับญาติโยมที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะ คือนอกจากจะมีพิธีทางศาสนาแล้วก็ทำมีพิธีทำเลขน้ำมนต์ตามความเชื่อเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขในการเสี่ยงโชคนะคะโดยมีร่างทรงมาทำพิธีพูดคุยให้แนวทางเลขเด็ดสำหรับงวดที่จะถึงนี้ก็สร้างความตื่นตัวให้กับผู้ที่มาร่วมงานทุกคนก็รอคอยนะคะงวดเนี้ยวันที่หนึ่งวันนี้แหละนะคะสำหรับผู้ที่ใจจดใจจ่อรอขันน้ำมนต์ในพิธีนะคะเขาก็ได้สังเกตเห็นลักษณะของดอกน้ำมนต์อ๋อไอ้น้ำตาเทียนเนี่ยเขาเรียกดอกน้ำมนต์เนาะปรากฏขึ้นมามีตัวเลขโอ้โหเขาบอกมีตัวเลขคล้ายๆเลขถึง5ตัวด้วยกันทำให้หลายคนก็รีบใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพเอาไว้เพื่อนำไปหาซื้อลอตเตอรี่งวดนี้ตามความเชื่อนะคะโอ้โหอะไรกันบ้างเดี๋ยวแอนดูดิมีภาพอยู่นะมีภาพอยู่ก็แล้วแต่ว่าใครจะหนึ่งนะแอนดูเลขก่อนมีเหมือนเลขอะไรบ้างนะคะคุณผู้ฟังขาอ่างองน้ำมนต์เอาว่าแล้วเซฟก่อน ดีเจอย่างเรานะคะเซฟภาพก่อนนะคะอ่ะก็ทีนี้เขาก็บอกว่ามันดูเหมือนเป็นคล้ายเลข8เลข9เลข7เลข5เลข0แหมมันก็คล้ายไปหมดอะคุณผู้ฟังอ้าวใครอยากได้รูปภาพนะคะก็แจ้งมาเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวส่งให้นะแอนขอย้ำนะคะเรื่องของตัวเลขเนี่ยแอนจะอ่านจากข่าวนะอ่านจากข่าวนะคะให้คุณลุงคุณป้าฟังตามคำขอนะแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยจะเอาเลขนั้นเลขนี้เป็นเจ้าแม่ใบหวยอะไรนั้นไม่ใช่นะคะอ่านจากข่าวเพราะฉะนั้นมีเลขอะไรงวดนี้ไม่รู้ค่ะถ้ารู้ก็ดีอะดิเนาะนี่อ่านจากข่าวเท่านั้นใช้วิจารณญาณในการฟังข่าวด้วยนะคะแล้วก็ตัวเลขอะไรใดๆฝากส่งต่อกันอะไรกันแอนก็ไม่ได้ส่งนะคะเพราะว่าไม่รู้จะส่งอะไรยังไงให้ใครนะคะแอนถือว่าแอนอ่านข่าวเนาะเพราะฉะนั้นต้องท่านที่อยากจะได้หรืออะไรเวลาแอนประกาศไปก็แจ้งมาเพียงแต่ว่าจะมาขอเป็นเลขอะไรเงี้ยไม่มีนะคะเนาะเพราะว่ามีคุณลุงคุณป้าหลายคนก็จะมาขอเลขเด็ดแอนก็อ้าวว่าแอนจะไปเอาเลขเด็ดที่ไหนหรือจะให้แอนบอกเลื่อยเฉยแอนก็พูดเลื่อยเฉยได้นะเผื่อถูกถ้าถูกนี่ก็อาจจะบอกว่าแอนให้แม่นนะนะไม่ถูกก็แล้วไปนะคะคนให้ก็ทำลืมๆเดี๋ยวงวดหน้าฉันจะให้ใหม่อะไรอยู่งี้ก็ใช้วิจารณญาณกันด้วยค่ะมาที่เรื่องของอุบัติเหตุนะคะกองเหล็กถลายทับคนงานดับ1เจ็บ1กลางโรงงานย่านบางพลีโอ้โหตายแล้วกองเหล็กคิดดูแค่แผ่นเดียวก็จะแย่นี่พูดว่าไหลมาทั้งกองเลยเหรอคะเฮ้ยน่าหวาดเสียวค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะตำรวจสภ.บางพลีได้รับแจ้งกองเหล็กขนาดใหญ่ทับคนงานมีคนตาย1เจ็บ1ในโรงงานเหล็กแห่ง1ที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีสมุทรปราการก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เป็นโรงงานเก็บเหล็กนะคะขนาดใหญ่เนื้อที่3ไร่กว่ามีกองเหล็กหลายชนิดนะคะหลายขนาดกองสูงกว่า5เมตรบริเวณกลางโรงงานค่ะกองเหล็กตัวไอยาว12เมตรน้ำหนักอันหนึ่งโอ้โหอันหนึ่งนะ500กว่ากิโลไหลลงมากองอยู่ตรงกลางแล้วก็ทับร่างวัชระพงษ์แจ้งสว่างวัย41ปีเป็นชาวสมุทรปราการคนงานที่ปีนขึ้นไปอยู่ตรงช่องว่างระหว่างที่ปีนขึ้นไปนะคะร่างของเขาอยู่ตรงช่องว่างตรงกลางกองเหล็กและกำลังใช้เครนเนี่ยยกเหล็กออกแต่ปรากฏว่าเขาเสียชีวิตอยู่ใต้กองนั่นแหละค่ะเพราะว่าเหล็กมันหนักตั้งหลายสิบตันเนาะแล้วก็ยังพบนายชัยวิทย์อุทัยแสงเป็นคนจังหวัดหนองคายคนงานอีกรายบาดเจ็บที่หัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าข้างซ้ายโดนเหล็กที่ไหลลงมากระแทกนะคะแค่กระแทกแข้งขาอย่างแย่แล้วก็อีกคนนึงวัชระพงษ์ถึงขั้นโดนทับเลยนะคะเขาก็นำตัว คนเจ็บน่ะปฐมพยาบาลแล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลบางนา5เบื้องต้นก็อาการปลอดภัยแล้วเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็ดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะเอาร่างของผู้ตายเนี่ยออกจากกองเหล็กกันนะคะสอบถามนายนนทกรยิวารัมอายุ29เพื่อนร่วม งานบอกว่าเหล็กคานแต่ละเส้นเนี่ยยาว12เมตรก่อนเกิดเหตุคนงานก็กำลังช่วยกันยกแล้วก็จัดเรียงเหล็กพวกนี้แต่ว่าผู้ตายขึ้นไปอยู่บนกองเหล็กเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายจากด้านบนระหว่างนั้นเหล็กคานเส้นหนึ่งที่ถูกยกขึ้นไปแล้วแต่ยังวางไม่เข้าตำแหน่งมันไหลลงมาอย่างกระทันหันแล้วก็กระแทกกองเหล็กที่วางซ้อนกันจนเสียหลักแล้วก็พังถล่มลงมาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากทำให้คนงานที่อยู่แถวนั้นหลบหนีกันไม่ทันทางด้านผู้กำกับรองสารวัตรสภ.บางพลีได้สอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ตรวจสอบขั้นตอนการยกและจัดเรียงเหล็กรวมถึงอุปกรณ์ภายในโรงงานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นได้ทุกขณะจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังเนาะส่วนข่าวความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่รถของอาจารย์หมอนะคะชนลูกศิษย์จากมหาลัยเดียวกันเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยค่ะหนึ่งในนั้นก็คือร่างของน้องอันฟารินนะคะครอบครัวบอกยังทำใจไม่ได้เลยค่ะน้องอันฟารินกาซออายุ19นักเรียนชั้นปี1สาขานิติศาสตร์คือน้องบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่29สิงหาที่ผ่านมานะคะผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านของน้องอันฟารินอยู่ที่ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีครอบครัวนำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาและฝังศพในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาช่วงเช้าญาติพี่น้องเพื่อนบ้านครูที่เคยสอนน้องตั้งแต่ชั้นมัธยมมาร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าขณะที่พ่อแม่และพี่ชายพี่สาวของน้องอันฟารินก็อยู่ในอาการเศร้าโศกแล้วก็ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกสาวและน้องสาวอันเป็นที่รักสอบถามครอบครัวบอกว่าก่อนเกิดเหตุน้องอันฟารินเดินทางไปรับประทานอาหารกับเพื่อน2คนแล้วก็กำลังจะกลับหอพักระหว่างทางก็เกิดอุบัติเหตุโดยช่วงแรกหลังเกิดเหตุครอบครัวไม่รู้ว่าน้องอันฟารินอยู่ในเหตุการณ์เนื่องจากว่าร่างของน้องตกอยู่ที่ข้างทางแล้วก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่บังร่างเอาไว้จนกระทั่งผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุได้โทรศัพท์ได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือของน้องดังขึ้นนะซึ่งเป็นสายแม่โทรไปนะคะทำให้รู้ว่าน้องอันฟารินไปอยู่ตรงนี้แล้วได้รับการช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครอบครัวบอกว่าสิ่งที่กังวลนอกจากความสูญเสียแล้วก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเชียงรายเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคดีและเรื่องต่างๆของน้องเนื่องจากครอบครัวไม่ได้มีฐานะร่ำรวยครอบครัวยังตั้งข้อสังเกตว่าหลังเกิดเหตุยังไม่ได้รับการติดต่อจากคู่กรณีเพื่อสอบถามอาการหรือแสดงความรับผิดชอบทำให้ครอบครัวกังวลแล้วก็ตั้งคำถามกับความคืบหน้าของคดียืนยันว่าไม่ได้มุ่งหวังเงินทองเพราะไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทดแทนน้องอันฟารินได้สิ่งที่ครอบครัวต้องการคืออยากให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างตรงไปตรงมาและขอให้คดีมีความคืบหน้าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับครอบครัวของผู้ตายสำหรับน้องอันฟารินกาซออายุ19นะคะเป็นลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัวมีพี่ชายมีพี่สาวคนในครอบครัวรักและผูกพันกับน้องเล็กคนนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าน้องเป็นเด็กน่ารักอัธยาศัยดีแล้วก็คอยเอาใจใส่คนในครอบครัวตลอดนายอนันต์กาซออายุ34พี่ชายคนโตบอกว่าพอรู้ข่าวว่าน้องประสบอุบัติเหตุจากที่อาจารย์โทรมาแจ้งโดยอาจารย์บอกว่าน้องมีอาการสมองได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายตนก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าน้องคงไม่เป็นอะไรมากแต่เมื่อแพทย์แจ้งว่าอาการหนักหากรอดชีวิตน้องก็อาจจะกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราทำให้ครอบครัวใจสลายเพราะน้องเป็นคนร่าเริงจริงใจแล้วก็ตั้งใจทำอะไรแล้วจะพยายามทำให้สำเร็จความฝันของน้อง องคืออยากเรียนให้จบมีงานทำหาเงินมาดูแลครอบครัวรวมถึงหลานๆปกติน้องจะโทรศัพท์มาหาครอบครัวทุกวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็จะโทรมาเล่าให้ฟังแต่คืนเกิดเหตุแม่รู้สึกผิดสังเกตเพราะว่าทำไมน้องไม่โทรมาก็เลยโทรไปหาน้องตอน2 ทุ่มกลับไม่มีคนรับสายก่อนที่อาจารย์จะโทรมาแจ้งว่าน้องประสบอุบัติเหตุจนถึงวันนี้ก็ยังทำใจไม่ได้แม้แต่ในห้องนอนข้าวของของน้องก็ไม่กล้าเข้าไปดูเพราะทุกอย่างมันเป็นภาพจำที่ผูกพันกับน้องโดยเฉพาะวันที่ไปส่งน้องเข้าเรียนที่เชียงรายเราพี่น้อง3 คนเดินทางไปด้วยกันไม่คิดเลยว่าจะต้องกลับมารับน้องในสภาพแบบนี้หลังเกิดเหตุอาจารย์ให้ตนกลับไปเก็บข้าวของของน้องที่หอพักแต่ตนยังไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นคนดูแลทำความสะอาดห้องรวมถึงข้าวของหลายอย่างก็เป็นคนซื้อให้น้องเองส่วนเรื่องคดีครอบครัวเป็นห่วงและกังวลว่าจะได้รับความเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหนเพราะน้องยังมีอนาคตเป็นเด็กเรียนดีแล้วก็ตั้งใจเรียนขณะที่คู่กรณีไม่ได้ติดต่อครอบครัวเลยเจอกันเพียงครั้งเดียวที่โรงพยาบาลโดยคู่กรณีบอกว่าไม่ได้ตั้งใจและเป็นอุบัติเหตุน้ำตาจะไหลเนาะเข้าใจความรู้สึกของพี่ชายคนโตแล้วก็กับน้องสาวคนเล็กนะคะซึ่งเขาคงจะต้องเลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กไปส่งเรียนไปจัดห้องหับซื้อข้าวซื้อของดูแลแล้วก็มีความหวังนะคะว่าเดี๋ยวน้องก็เรียนจบกลับมาอยู่กับครอบครัวช่วยกันดูแลครอบครัวดูแลหลานๆอะไรแบบนี้เนาะพี่ชายกับน้องสาวนะคะวันนี้น้องจากไปก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะน้องอันฟารินค่ะขอให้ไปสู่สุขติเนาะมีภาพข่าวของเขามีไทม์ไลน์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเหตุการณ์เนี้ยนะมีสรุปไทม์ไลน์กรณีนี้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะตอนนี้เท่าไหร่แล้ว 5:43 นะคะ 5:43มาที่ผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่ค่ะยากระใสชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระใสชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยด์นะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโค้ชเตียหมงเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665นะคะเจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าและแคปปิกครีมนะคะยาของหมอเนี่ยเป็นยาแผนโบราณเนาะก็มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะคะสอบถามถ้าเกิดไปหาแล้วไม่เจอก็โทรศัพท์ไปสอบถามคุณหมอหรือว่าอยู่ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้จะไปซื้อยาของหมอได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวคุณหมอเขาบอกให้เองเนาะก็โทรไปที่0991846665นะคะ0991846665ค่ะป้าการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะสำหรับป้าการเบอร์โทรศัพท์ก่อน080-626-4419และ087-993-4626นะคะช่วงนี้เข้าดีดเยอะประการบอกนะคะประการก็ส่งของกันทุกวันค่ะแล้วก็หลายๆท่านที่ใช้ดีแล้วบอกต่อกันเยอะแยะเนี่ยประการก็ขอขอบคุณมากๆนะคะก็ส่งไปรษณีย์ให้ได้เก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของเข้าดีดประการบอกจัดการได้เลย 80-90% เลยนะคะในสูตรของประการเข้าดีดยุบแน่นอน 80-90% แล้วก็ผลพลอยได้ที่เลิศมากๆก็คือดินจะดีนะคะดินดีถึงขั้นประหยัดปุ๋ยไปได้ครึ่งๆอะค่ะนะประหยัดปุ๋ยไปได้แบบครึ่งๆ 50% เลยทีเดียวเนาะต้นทุนก็ลดไงผลผลิตก็เพิ่มนะคะรับรองว่าถูกใจแน่นอนตัวย่อยเข้าดีดของประการเนาะ บอกว่าเมื่อวานน่ะแถวๆเมื่อวันก่อนแถวๆบางบัวทองแถวๆไซน้อยนะคะก็ไปเอายาเข้าดีดกับประการเยอะประการบอกก็เขาก็เคยใช้กันมาบ้างนะคะบางคนก็เคยใช้นานแล้วบางคนก็เพิ่งเคยใช้แล้วก็ติดใจนะคะมารับไปซ้ำอีกบอกว่าชอบใจช่วยลดปุ๋ยได้เยอะถึง 50% เพราะว่ายุคนี้ปุ๋ยแพงไงเออมันคุ้มค่าหลายอย่างนะดีซ้ำดีซ้อนเลยนะไอตัวย่อยเข้าดีดเนี่ยร้ายจริงๆ เพราะฉะนั้นอ่ะจัดการซะเจอเข้าดีดไม่ต้องรีบไปขัดทุนนะจ๊ะเจอเข้าดีดไม่ต้องรีบนะคะก่อนเกี่ยว7วันโทรหาประกันสั่งได้เลยเดี๋ยวประกันส่งไปรษณีย์แบบเก็บเงินปลายทางไปให้ได้แล้วก็พอเกี่ยวเสร็จแล้วไม่ต้องตีเทือกนะคะวิดน้ำเลยแล้วก็หมักไป10วันแค่นั้นแหละเดี๋ยวรู้เรื่องนะคะโทรหาประกันย้ำเบอร์นี้0806264419087-993-4626นะคะ17:47ค่ะมาที่อ้าวนี่เขาเตือนกันตั้งแต่เมื่อวานไปจนถึง6กันยานะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำโขงค่ะระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นแบบฉับพลันนะคะเสียงจะล้นตลิ่งนะคะอ้าวแถวๆน้ำโขงเขาก็บอกว่าคาดการว่าน้ำโขงจะขึ้นประมาณ2เมตรจนถึง 4.8 เมตรนะคะเตือน8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งกันด้วยค่ะนะก็แต่ละสถานีนะคะที่หนองคายนะคะที่บึงกาฬที่ที่หนองคายที่นครพนมที่มุกดาหารนะคะนี่ให้ระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดทั้ง8จังหวัดนะคะก็มีที่ไหนอีกบ้าง8จังหวัดที่อยู่แถบนั้นเนี่ยนะให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากนะคะเพิ่มขึ้นแบบฉับพลันก็เสี่ยงที่จะล้นตลิ่งเพราะว่าตอนนี้มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นแล้วนะคะในจังหวัด8จังหวัดก็ไม่ได้บอกแต่ว่านะในแถบนั้นนะจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโขง8จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะวานบรูด้าที่บางปูเกยตื้นตายคาดว่าจะเป็นเจ้ามาลีน้องมีแผลชะกันจากการกระแทกด้วยค่ะโอ้วานบรูด้านะคะโดนกระแทกอย่างรุนแรงทำให้เกิดเป็นแผลชะกันน้องเขาสงสัยว่าเจ้าวานบรูด้าตัวเนี้ยนะคะคือมีรอยกระแทกที่หัวและขากรรไกรคาดว่าจะเป็นน้องมาลีนะคะลูกวานตัวที่6ของแม่กัญญากรมทะเลวอนชาวเรือลดความเร็วป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยก็ถูกกระแทกอย่างแรงแถวๆหัวและขากรรไกรนะคะก็คงจะถ้าเกิดว่าจากแรงกระแทกคงไม่มีอะไรกระแทกนอกจากเรือละค่ะเพราะฉะนั้นเบาๆนะคะน้องก็ลอยมาติดบริเวณตลิ่งใกล้เขื่อนทะเลบางปูมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะคะน้องยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะคะเหมือนกับเป็นสาวเป็นหนุ่มเนาะซากก็อยู่ที่แนวฝั่งแต่ว่าเริ่มเน่าเปื่อยแล้วนะคะแต่ว่าตัวน้องก็มีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เป็นซากขนาดใหญ่และสมบูรณ์น่าเสียดายอ่ะเนาะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กลุ่มอนุรักษ์เขาก็เคลื่อนย้ายออกจากชุมชนแล้วก็เอาไปผ่าชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงทางทีมสัตวแพทย์จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะเขาก็รีบดูว่าเจ้าวานตัวเนี้ยมันเป็นวานตัวไหนอยู่ในระบบฐานข้อมูลหรือเปล่าก็คาดว่าจะเป็นน้องมาลีนะคะน้องมาลีซึ่งคือเจ้าวานบรูด้าพวกนี้ค่ะได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพนะคะอย่างเช่นว่าแม่ข้าวเหนียวเจ้าส้มตำอะไรอย่างเงี้ยนะคะชื่อน่ารักน่ารักนะคะส่วนเจ้าตัวนี้ก็คาดว่าจะเป็นน้องมาลี น่าสงสารแล้วก็น่าเสียดายน้องคือมีความสมบูรณ์นะคะน้องมีความสมบูรณ์เพียงแต่ว่าเหมือนกับทุกอย่างโอเคหมดนะสมบูรณ์เต็มที่แต่ว่ามาเจออุบัติเหตุจากโดนการโดนกระแทกนะคะเลือดคั่งที่หัวแล้วก็มีเศษกระดูกขากรรไกรฝังอยู่ในเนื้อเยื่อคือกรามหักอะไรต่อมีอะไรต่างๆผลจากการโดนกระแทกอย่างแรงนะคะก็ส่งผลให้เกิดภาวะช็อกจากการบาดเจ็บแล้วก็เสียเลือดค่ะก็เลยเสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะลดความเร็วแล้วก็เว้นระยะเพื่อความปลอดภัยของวานไทยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยนะคะในการขับเรืออย่าเอาเรือไปประชิดตัววานจนเกินไปห้ามขับผ่านเส้นทางการเคลื่อนที่โดยการขับพุ่งเข้าไปหาฝูงวานกระทันหันแบบนั้นก็ไม่ได้นะคะขอให้มีจิตสำนึกในการที่จะร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพื่อให้วานบลูด้าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยแหวกว่ายหากินและดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยและก็ยั่งยืนคือใครไปเที่ยวนะแล้วได้ไปเจอฝูงวานเขาก็เรียกว่าโอ้โหวันนี้โชคดีนะคะได้มาเจออะไรแบบนี้มันไม่ใช่ว่าจะไปเจอเขาได้ทุกครั้งนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มีอยู่ก็ต้องร่วมกันดูแลรักษาเนาะอย่าประมาทนะคะอย่ามักง่ายนะคะอันนี้จากคอลัมน์ทั่วไทยนะคะของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้โอ้โหสนั่นวันไหวนะคะชมสดแหกต้อนรับฮีโร่นักตบสาวไทยหลังผงาดแชมป์เอเชียคว้าตั๋วลุยโอลิมปิกค่ะช่วงนี้มีข่าวให้แบบให้ใจฟูเยอะเนาะสถานการณ์อื่นมันก็มีปัญหานี่แหละนะคะแต่ว่านะคะเรื่องใจฟูมันก็มาทำให้จิตใจมันไม่ดรอปลงไปเยอะกว่านี้มันไม่ดาวไปเยอะกว่านี้นะ มีบรรยากาศแฟนคลับไปต้อนรับอบอุ่นเหล่าฮีโร่นักตบสาวไทยกลับบ้านประเทศไทยหลังจากผงาดเป็นแชมป์เอเชียคว้าตั๋วลุยโอลิมปิกนะคะแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ค่ะแล้วก็คว้าสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสอเมริกาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะเมื่อคืน 20:20 เนาะบรรยากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะบรรดาแฟนคลับก็มารอรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกันอย่างคึกคักพร้อมกับร่วมรอแสดงความยินดีหลังจากคว้าแชมป์เอเชียจนสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเป็นครั้งแรกได้สำเร็จนะคะก็มีภาพสดให้ชมเนาะเดี๋ยวต้องขอชมภาพสดหน่อยเมื่อวานทีวีอะไรก็ไม่ได้ดูเลยนะคะจนปลาเข้าไปตั้งเกือบ4:00 เนาะเดี๋ยวตอนนี้พักฟังสปอตกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง7:00 เช้าค่ะ
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย ทรเลย
1: 0894780889
2: ติโน่ลาย07070
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
11: วิทยุกระจาย432ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกลับมาเปิดเรียนแบบออนไซต์อย่างเป็นทางการอีกครั้งวันนี้และ1กันยายนร่วมรำลึกถึงสืบนาคเสถียรสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ6-9กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าวันที่1กันยายนนี้โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากว่าครึ่งเดือนจากเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนที่ผ่านมาโดยในช่วงเช้านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าเนื่องจากตนติดประชุมครม.นอกสถานที่จึงได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจดูความพร้อมเนื่องจากเป็นการกลับมาเปิดเรียนแบบออนไซต์อีกครั้งส่วนสภาพจิตใจของครูและนักเรียนในขณะนี้ถือว่ายังมีขวัญและกำลังใจที่ดีแต่ยังจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอีกหลายด้านเพื่อให้เด็ก

0: 33เสียงปืน1นัดได้คร่าชีวิตของสืบนาคเสถียรหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งชายผู้เสียสละชีวิตตนเองเพื่อเป็นกระบอกเสียงส่งสัญญาณเตือนสังคมถึงวิกฤตป่าไม้และสัตว์ป่าเพราะว่าผ่านมาแล้วกว่า30ปีวิกฤตพื้นป่าไทยยังคงน่าเป็นห่วงในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติครั้งที่1ทับ2568ที่ทำเนียบรัฐบาลในการประชุมมีการรายงานสถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยในปี2566คิดเป็นเพียงร้อยละ31ของพื้นที่ในประเทศเท่านั้นซ้ำยังคงต้องเผชิญกับภัยคุกคามรอบด้านทั้งการบุกรุกพื้นที่สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและไฟป่าที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ที่ผลาญทั้งทรัพยากรป่าพืชพันธุ์และชีวิตสัตว์ป่าสำหรับสืบนาคเสถียรการทำงานครั้งสำคัญในช่วงสุดท้ายของชีวิตคือการผลักดันให้ผืนป่าทุ่งใหญ่ในเรศวรห้วยขาแข้งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและในปี2534พื้นที่ดังกล่าวได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยวันสืบนาคเสถียรจึงไม่ใช่เพียงวันแห่งการรำลึกถึงบุคคลหนึ่งแต่คือวันที่คนไทยจะต้องย้ำเตือนว่าวันนี้เราได้ทำอะไรเพื่อรักษาผืนป่าที่เหลืออยู่เพื่อส่งต่อธรรมชาติให้กับคนรุ่นต่อไปกิตารีสายสว่างเรียบเรียง
1: ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่น 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
2: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.ถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะกับแอนข่าวเช้าค่ะวสป711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะคุณกล้วยไม้สีฟ้าแต่ว่าวันนี้มากับดอกอะไรคะจามจุรีหรือเปล่าสีชมพูสวยจังขอบคุณนะคะคุณทวินค่ะคุณวิโรธด้วยนะคะคุณสิริพรค่ะวันนี้ชมพูก็หวานกันไปนะคะคุณกนกวรรณค่ะกุหลาบตุ่มๆสีชมพูก็สวยเนาะคุณวิทย์สวัสดีค่ะกุหลาบสวยมากคุณภาวนาทักทายตอนเช้าคุณแอนไม่ได้ทักมา2วันติดนานติดงานขาวดำโอ้โอเคค่ะคุณพรรณิตาด้วยนะคะคุณพงษ์จันทร์ค่ะสวัสดียามเช้าวันอังคารสวัสดีค่ะ

0: คุณเล็กด้วยนะคะน้องฟลุกมาแล้วอ้วนดำมารายงานตัวแล้วครับป้าแอนโอ้โหอย่างเท่นะคะตัวดำเก้าอี้แดงเก้าอี้อ้วนเนี่ยมีแต่สีสวยๆนะเก้าอี้เขียวเก้าอี้แดงเวลาอ้วนไปนอนแล้วมันตัดกันชุบชับแหมหน้าหมันเขี้ยวมากดูสิเนี่ยนะคะนอนได้ครึ่งร่างนะคะได้ครึ่งล่างนะคะคือท่อนนอนล้นเก้าอี้อ่ะนะนี่ขาอยู่ข้างล่างข้างอยู่ข้างบนข้างนะพยายามจะเบียดดูสิเนี่ยนะล้นเก้าอี้แล้วอะค่ะพูดง่ายๆนะล้นเก้าอี้และอ้วนดำนะคะขนเงาวับเลยน่ารักจริงๆคุณทิพวรรณสวัสดีวันอังคารพี่แอนขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวขอให้โชคดีด้วยขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันนะคะคุณทิพวรรณคุณพวงเพชรค่ะคุณประดิษฐ์ด้วยนะคะคุณกาละเวกค่ะคุณกาละเวกทำอะไรคะเนี่ยนมกล้วยใช่ไหม แม่นั่นไงนมกล้วยนะคะน่ากินทำขนมเก่งอ่ะคุณกาละเวกเนาะขอบคุณนะคะที่ทักทายกันนะคะสำหรับทุกท่านนะแล้วก็คุณเดี๋ยวทางไลน์นิดนึงนะคะทางไลน์คุณลำพึงสวัสดีค่ะจุ๋มว่าไงจ้าเช้านี้โอ้เดอะแก๊ง5ตัวจุ๋มนี่อันนี้เลี้ยงเองหมดเลยหรอแหมดูสินะมาครบนะมีสีดำสีน้ำตาลนะคะมีลายมีอะไรแต่ว่าแม่เนี่ยเป็นตัวสีอะไรนะเมื่อวานเนี่ยแม่เป็นสีครีมๆอ่ะได้แม่มาประมาณสัก2ตัวเนาะเหมือนแม่ไหมเนี่ย เห็นปากมอมๆบอกวันนี้ขอให้โชคดีเอาโอเคจ้ะโชคดีไปด้วยกันนะจุ๋มนะคุณจำเป็นค่ะคุณวิเชียรสวัสดียามเช้าค่ะแล้วก็คุณหน่อยด้วยนะคะนี่แหละค่ะน้องตินตินแหมหวานไปเปล่าน้องตินตินน้องตินตินเขาก็จะถามว่าเขาเป็นสาวหวานไหมก็ไม่เชิงนะคะเขาจะชอบแนวเท่ๆบางทีก็แนวแบบเกาหลีญี่ปุ่นอะไรทำนองเนี้ยแต่งตัวของเขานะคะนุ่งยีนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็บางทีก็ชอบร็อกบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วแต่สไตล์ของเขาเนาะวัยรุ่นเนาะเขาก็สนุกกับการแต่งตัวของเขานะคะชุดนั้นดีไหมชุดนี้ดีไหมนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยนะแม่ก็ดูเพลินไป ขอบคุณมากนะคะคุณหน่อยแล้วก็คุณยุพินนะคะคุณยุพินสวัสดียามเช้าค่ะบอกขอโอ่งน้ำมนต์หน่อยอ่ะได้เลยเดี๋ยวแอนส่งให้นะคะคุณยุพินนะบอกว่าวันนี้รางวัลที่6ไม่เอาแล้วค่ะ นะขอให้สมหวังนะจะเอารางวัลที่1ไม่เอาที่6แล้วเนาะพี่มานะค่ะพี่นำพี่มานะก็แหมมาดอกไม้หลากหลายพันเลยนะคะบอก711ชัดเจนดีนะคะเสียงแอนก็เข้าที่แล้ววันนี้วันดีก็ขอให้น้องแอนผู้จัดการแม่รมฤดีและแฟนๆรายการถูกหวยรวยกันเยอะๆได้เงินใช้จ่ายไปทั้งชาติ ขอบคุณมากค่ะพี่นะคะพี่มานะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะจะได้อยู่ใช้เงินของพี่มานะไปนานๆ จะอวยพรให้พี่เขารวยนี่บอกไม่ต้องแล้วนะพี่เขาเหลือเยอะแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่ใช้สตุ้งสตังไปอีกนานๆเลยของพี่มานะนะอ่ะแล้วก็ของคุณสายพินนะคะคุณสายพินคุณมาลีนะคะคุณอ้อนด้วยนะคะแล้วก็คุณสนั่นค่ะขอบคุณมากนะคะทุกท่านนะน้องชวีกับแม่สังวาลน้องหมวยบอกว่ามีแมววัดมาฝากพี่แอนขอให้โชคดีนะคะขอให้พี่แอนมีโชคลาภนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอุ้ยน่ารักเนาะน่ารักเชียวดูสิเนี่ยแล้วดูเจ้าแมวส้มสิอ้วนตับเลย อยู่วัดนี่กินดีอยู่ดีแน่นอนเลยดูหุ่นดิหุ่นพอกับน้องอ้วนดำเมื่อกี้เลยแต่อันนี้เป็นแมวส้มนะคะขอบคุณมากนะคะน่ารักค่ะคุณชมนะคะคุณชมแล้วก็คุณนพดล นะคุณประดับนะคะดอกไม้สวยๆคุณปัญญาค่ะแล้วก็คุณแป้นบอกวันนี้ขอให้โชคดีกันนะคะทุกคนคุณภาวนาด้วยนะคะคุณสำอางมากันครบถ้วนค่ะคุณไผ่คุณพรทิพย์ด้วยนะคะ อ๋อคุณไผ่บอกว่าวันแรกของเดือนหมอนัดค่ะไม่ได้ฟังพี่แอนนะคะวันนี้โอ้บอกมาตั้งแต่ก่อนตีห้าไม่เป็นไรค่ะผ่านฉลุยนะคะคุณไผ่นะเดี๋ยวพิมพ์หน่อยน้องคุณไผ่ไม่ได้ฟังนะพิมพ์ไปเป็นกำลังใจหน่อย ผ่านฉลุยทุกด่านนะเวลาหมอนัดนะบางทีก็มาหมอนัดไปฟังผลไอ้นั่นไอ้นี่บางทีก็อดใจตุ้มๆต่อมๆไม่ได้เนาะขอให้ผ่านฉลุยทุกด่านนะคุณไผ่คุณพรทิพย์นะคะคุณอุบลค่ะโอ้กุหลาบสวยมากแล้วก็คุณเล็กนะคะอ๋อคุณเล็กเมื่อวานขอเบอร์ประกันนะคะตามนี้เลยเนาะของคุณเอนะคะเดี๋ยวจัดส่งวันนี้ค่ะช่วงเช้านะคะเราก็จะจัดส่งของให้กับผู้ที่สั่งของเมื่อวานนะคะเมื่อวานที่สั่งตั้งแต่ประมาณ 5:00 น.ไปจนถึง 3:00 น.เนาะวันนี้เราจะจัดส่งให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะสักพักใหญ่นะคะอาจจะเป็นช่วงส่วนมากจะน่าจะเป็นก่อนเที่ยงโปรใหม่ก็จะมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ปิดจ็อบโปรเดิมไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอโปรใหม่นะคะของเดือนกันยายนจะมีอะไรที่ถูกใจไหมยังไงก็เดี๋ยวรอฟังเนาะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านนะติดตามรับฟังเป็นกำลังใจทักทายกันคุณกล้วยไม้บอกว่าเช้านี้เสียงจากค่ายจักรพงษ์ชัดแจ๋วเลยค่ะฟังที่ศรีราชาส่วน711เนี่ยโดนคลื่นของสัตหีบนะคะแทรกค่ะขอบคุณมากนะคะนะโดนคลื่นแทรกไม่เป็นไรฟังอันไหนชัดก็ฟังได้เลยนะคะเราเตรียมเอาไว้ให้2คลื่นนะคะหรือถ้า2คลื่นนี้ยังฟังไม่ชัดเจนยังไงก็ฟังทางเว็บได้นะคะทางแอปได้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านนะติดตามรับฟังเป็นกำลังใจกันตลอดคุณประยูนสวัสดีค่ะโอ้แก้วกาแฟเท่อะนะแก้วกาแฟสีดำเท่จังขอบคุณนะคะคุณประภาวรินด้วยค่ะเนาะก็อ่ะเนาะทบทักทายกันพอหอมปากหอมคอนะเดี๋ยวเราก็จะมาฟังข่าวกันต่อโอ้คุณวาสนาบอกได้รับสินค้าแล้วนะคะขอบคุณมากขอบคุณเช่นกันนะคะแล้วก็คุณจิราพรค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะครบถ้วนนะคะเมื่อวันก่อนนะแอนเดี๋ยวเมื่อวันก่อนที่แอนลงรูปเป็นรูปดอกมะลิอ่ะนะคะและแอนก็เลยเขียนบอกว่าดอกไม่ใช่ดอกมะลิขออภัยดอกเข็มแม่สำลีบางท่านบอกอ๋อเขาชื่อแม่สำลีเหรอคะอะไรเงี้ย ไม่ใช่ก็คือดอกเข็มแอนก็เขาก็ดอกเข็มทั่วไปเข็มป่าแล้วมั้งคะแต่แอนพอดีเป็นดอกเข็มที่คุณแม่นะคะคุณแม่สำลีคุณแม่ของผู้จัดการเนี่ยนะคะคุณแม่ปลูกนะคะแล้วคุณแม่ก็ไปเยี่ยมอะไรเนี้ยแม่เขาก็ให้มานะคะเราก็มาเพาะขยายหลายๆกระถางนะคะแล้วก็แต่ว่าแต่ละกระถางเนี่ยนะที่เราเพาะเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ออกดอกกันหมดแล้วก็หอมนะคะเราก็เลยดอกเข็มแม่สำลี บางท่านบอกนึกว่าชื่อต้นเข็มชื่อสำลีเป็นชื่อดอกเข็มของแม่สำลีนะคะที่แม่เขาปลูกแล้วก็ให้แอนมานะแต่ว่าแม่เขาจากไปแล้วนะคะก็มีดอกเข็มเอาไว้ให้เราเป็นที่ระลึกเราก็พยายามเพาะให้มันเยอะที่สุดอะไรตอนเนี้ยนะคะก็ออกดอกกันหลายกระถางแล้วนะแล้วก็ดอกเข็มสีขาวนี่หอมด้วยเนาะหอมแล้วก็ออกมาทรงเนี้ยนะคะสวยจังก็เลยถ่ายรูปส่งให้คุณผู้ฟังดูสักนิดหนึ่งนะดอกเข็มสีขาวบ้านแอนตอนนี้เหลือแต่สีขาวสมัยก่อนมีสีแดงด้วยนะแต่ว่าเห็นแฟนรายการมีสีเหลืองสีส้มสีอะไรสวยเนาะน่ารักแล้วสีขาวเนี่ยหอมแต่ว่าสีอื่นหอมไหมคะแอนเคยปลูกสีแดงแอนก็ว่าไม่หอมนะสีอื่นแล้วก็พวกเหลืองพวกอะไรพวกนี้หอมหรือเปล่ามีสีเหลืองสีส้มนะสวยจังเลยนะคะก็อยากได้บ้างแต่ก็นั่นแหละอยากไปหมดเนี่ยอะไรที่ไม่มีอยากไปหมดอ่ะแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเดินเลยไม่ได้ไปเดินร้านขายต้นไม้เลยนึกแล้วก็อยากไปอีกแล้ว อยากอยู่เรื่อยนะคะแล้วก็ก็ต้องขอบคุณมากนะคะทุกท่านนะทักทายเป็นกำลังใจกันบางทีแอนก็ไม่ค่อยได้ตอบนะคะทางหน้าเพจเนี่ยเพราะว่าบางทีถามกันมาเยอะอะไรอย่างนี้เนาะแอนก็ตอบออกอากาศไม่ทันนะคะแต่ว่าจะไปตอบกันอีกทีก็ไป ได้อ่านทุกข้อความอะนะคะแต่อาจจะไม่ทันได้ตอบก็ต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยเนาะบางทีแอนก็ไม่ว่างนะคะแต่ได้อ่านหมดละเพียงแต่บางทีไอ้ตอนพิมพ์ตอบอะมันก็ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็ได้พิมพ์ตอบบ้างเป็นบางท่านต้องขออภัยนะคะมาที่เรื่องของข่าวกันต่อดีกว่านะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไปแล้วเนาะเอามากันที่ข่าวสดบ้างทางด้านไทยรัฐอ๋อก็ยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวสักนิดหนึ่งทางด้านไทยรัฐนะก็จะมีรวบผู้ต้องหาชาวอเมริกันหนีคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กมากบดานอยู่ภูเก็ตโอ้โหมีหมายจับตั้ง8หมายนะคะคือละเมิดทางเพศผู้เยาว์อ่ะแล้วก็หนีมากบดานอยู่บ้านเรามาทำไมอุ้ยชิวๆนะคะชื่อนายอะไรเนี่ยแลนส์มิทเชลเบกนะคะแลนส์มิทเชลเบกอายุ48สัญชาติอเมริกันค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลสหรัฐอเมริกาความผิดล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เยาว์นะคะแล้วก็มีหมายจับทั้งหมดเนี่ย8หมายนะเป็นหมายจับของรัฐอลาบามา7หมายหมายจับของรัฐบาลกลางอีก1หมายนะคะล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ทั้งนั้นนะคะข้อหานะทรมานทางเพศโอ้โหข่มขืนกระทำชำเราค้ามนุษย์จัดหาและอำนวยความสะดวกการเดินทางของเด็กเพื่อการทางเพศที่ผิดกฎหมายล่วงละเมิดทางเพศอีกทั้งมีการสมสู่ในเครือญาติด้วยตายแหละซึ่งบุคคลคนนี้เรียกว่ามีพฤติการในการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่อายุต่ำกว่า14ปีทั้งหมดแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ก่อนที่จะหนีความผิดมากบดานอยู่ในประเทศเราโอ้โหโชคดีที่จับได้ขับไล่อย่างไวนะคะเดินทางเข้ามาประเทศไทยวันที่29สิงหาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็พักอาศัยที่รีสอร์ทหรูแห่งหนึ่งในย่านหาดในยางตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก่อนนำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวแล้วก็ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้วก็คุมตัวส่งให้ทางการสหรัฐดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปโอ้โหพฤติกรรมน่าเกลียดน่ากลัวมากๆเลยนะคะดันหนีมาอยู่บ้านเรารีบส่งกลับด่วนๆเลยทีเดียวค่ะดีนะเข้ามาวันที่29นะวันที่31จับกลุ่มได้แล้วไม่อย่างนั้นไม่รู้ล่ะค่ะพฤติกรรมเยี่ยงนี้อาจจะมาก่อเหตุอะไรทำนองนี้ในบ้านเราก็เป็นได้เนาะว่าไหมดีจังที่ตำรวจจับกลุ่มได้อย่างไวนะคะแล้วก็นอกจากนี้พอพูดถึงเรื่องล่วงละเมิดบ้านเราก็แหมไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่ค่ะพ่อเลี้ยงขืนใจลูกเลี้ยงวัย15นะคะเจ้าหน้าที่เขาบุกรวบแล้วบอกโอ้โหหวงหนักมากรู้ว่าลูกมีคนคุยนี่หึงเลยนะคะออกอาการหวงและหึงเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานเนี้ยตำรวจภูธรคูคตตัวแทนจากมูลนิธิเป็นหนึ่งแล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้องบีนามสมมุตินะคะอายุ19แล้วก็แม่ผู้เสียหายนะคะหลังจากครอบครัวต้องเผชิญกับเหตุการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศการทำร้ายร่างกายการข่มขู่คุกคามจากพ่อเลี้ยงมาเป็นเวลานานแม่ของน้องบีเนี่ยเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่ปี66เดือนธันวาพ่อเลี้ยงเข้าไปในห้องนอนลูกสาวคนโตซึ่งตอนนั้นอายุ15แล้วก็พาลูกนะลงมาที่ห้องน้ำชั้นล่างก่อนที่จะก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศต่อเนื่องถึง2วันโดยคาดว่าพ่อเลี้ยงนำยาบางอย่างผสมลงในต้มกระดูกวัวให้ลูกกินจนทำให้ตนกับลูกสาวหลับแบบไม่ได้สติหลังจากผ่านไป2เดือนลูกสาวจึงตัดสินใจเล่าความจริงให้แม่ฟังตนก็เลยพาลูกไปแจ้งความที่สภ.คูคตแต่ต่อมาพ่อเลี้ยงได้ตามมาขอร้องอ้างว่าสงสารลูกคนเล็กที่เพิ่งเกิดประกอบกับลูกสาวถูกข่มขู่ว่าให้การกับทีมสหวิชาชีพว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดทำให้คดีเนี่ยต้องหยุดชะงักกันไปแต่ยังไงก็ตามเมื่อกลับมาใช้ชีวิตร่วมกัน พฤติกรรมของพ่อเลี้ยงคนนี้กลับทวีความรุนแรงขึ้นมีการควบคุมลูกสาวอย่างเข้มงวดบังคับให้รายงานตัวตลอดเวลาและพยายามตรวจสอบโทรศัพท์มือถือจนกระทั่งล่าสุดปีเนี้ยปี69เนี่ยพ่อเลี้ยงเกิดความหึงหวงที่รู้ว่าลูกสาวมีคนคุยที่มหาวิทยาลัยจึงได้ลงมือทำร้ายร่างกายลูกสาวและแม่ที่เข้าไปปกป้องลูกพร้อมกับนำมีดมาแล้วก็ข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธปืนยิงให้ตายทั้งบ้านหากมีการรื้อฟื้นคดีเก่าทำให้แม่ทนไม่ไหวต้องพาลูกหนีออกจากบ้านหนีมาประมาณ10วันแล้วเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้แม่ก็ยังเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดปกติของพ่อเลี้ยงว่าเมียคนแรกของเขาเนี่ยอายุแค่13ปีในขณะที่เขาเนี่ยอายุ24แล้วเขาก็ชอบมีพฤติกรรมที่ชอบดูสื่อลามกอนาจารที่เกี่ยวข้องกับเด็กส่วนบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันแม้โฉนดจะเป็นชื่อของเธอแต่เงินที่นำมาซื้อด้วยเงินสดก็เป็นเงินของพ่อเลี้ยงซึ่งอ้างว่าได้กำไรมาจากการลงทุนคริปโตเคอเรนซีนะคะตนยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะบ้านเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับในหมู่บ้านจัดสรรที่ก็ดูหรูหรานะคะหลังใหญ่นะคะก็คุณแม่ก็บอกว่าจะยังไงก็ตามยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดทางด้านต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะก็บอกว่าคดีเนี่ยเป็นคดีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ก็พาผู้เสียหายมาติดตามความคืบหน้าเนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยยังคงถูกคุกคามและหวาดผวาอย่างหนักทั้งนี้พบว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยมีการแอบติดตั้งแอปเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของลูกสาวตลอดเวลาและเคยตามไปหาเรื่องคนคุยของลูกถึงห้างสรรพสินค้าย่านรังสิตจึงต้องการสอบถามแนวทางการดำเนินคดีจากตำรวจเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความคุ้มครองพันตำรวจโทประสิทธิ์รองผู้กำกับการสอบสวนสภ.คูคตบอกว่าความคืบหน้าของคดีตอนนี้คือก่อนหน้านั้นที่คดีต้องชะงักเพราะว่าผู้เสียหายให้การในชั้นสหวิชาชีพว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่เมื่อทราบข้อเท็จจริงล่าสุดว่าเกิดจากการถูกข่มขู่บังคับตำรวจก็เตรียมมอบหมายให้พนักงานสอบสวนหญิงเข้าสอบปากคำน้องใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดเพื่อให้ความเป็นธรรมและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมยืนยันว่าคดียังไม่ขาดอายุความเนื่องจากผู้เสียหายเป็นเยาวชนและพร้อมจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดล่าสุดตำรวจนำกำลังลงพื้นที่ตรวจค้นบ้านพักในจังหวัดปทุมธานีค้นหาอาวุธปืนตามที่ได้รับแจ้งเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่เรียกให้คนในบ้านเปิดแต่ไม่มีการตอบรับจึงตัดสินใจปีนรั้วเข้าไปเลยแล้วก็ไปเจอนายปฐมพงศ์อายุ39ปีพ่อเลี้ยงผู้ก่อเหตุหลบซ่อนอยู่ในบ้านจึงทำการควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.คูคตทันทีโอ้โหนะคะบ้านหลังใหญ่เบอร์เริ่มนะคะรวยมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะบอกว่าได้มาจากการอะไรนะลงทุนคริปโตซื้อด้วยเงินสดนะคะมีพฤติกรรมชอบดูสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กในขณะที่อายุ24ปีมีเมียคนแรกอายุ13เองอะเป็นเด็กหญิงอยู่เลยอะนะคะพฤติกรรมเยี่ยงนี้แต่คุณแม่เพิ่งมารู้ทีหลังหรือยังไงนะคะก่อนที่จะให้มารับตำแหน่งพ่อเลี้ยงเนี่ยเนาะเนี่ยค่ะรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าคิดอะไรไม่รู้ว่าเป็นคนเยี่ยงไรเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันนิดนึงค่ะสงสารน้องนะคะถูกข่มขู่มาตั้งแต่อายุ15จนวันนี้เข้ามหาลัยแล้วนะคะชีวิตไม่เป็นปกติจากนี้ไปก็ขอให้มีแต่อะไรดีๆนะในวัยของเขาที่จะต้องสดใสเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะเรื่องของยาบ้าค่ะขยันขนเนาะหนุ่มขับรถกระบะขนยาบ้ามา5ล้านเม็ดค่ะได้รับการว่าจ้างมา 100,000 บาทได้ใช้เงินหรือยังก็ไม่รู้บอกว่าได้แต่ว่าก่อนถูกจับเขาบอกว่าเขาจะให้แสนหนึ่งแต่เพิ่งได้ค่าน้ำมันมา 3,000 เองโอ้ยติดคุกหัวโตเลยดูสิคะเนี่ยนะตำรวจแถลงข่าวการจับกุมนายอนุชาหรือนายโอวัย26ปีเป็นคนสุรินทร์พร้อมของกลางยาบ้า5ล้านเม็ดรถยนต์ยี่ห้ออีซูซูทะเบียนสกลนครทางพลตำรวจตรีวุฒิพงษ์เย็นจิตผู้บังคับการตำรวจต่อชด.ภาค2บอกว่าการจับกุมรายเนี้ยก็คือเริ่มจากเดือนมีนาที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ต่อชด.ภาค2เนี่ยได้จับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่มุกดาหารแล้วก็จับได้ที่อำเภอนาแก่นครพนม2รายยาบ้าที่ยึดรวม2รายเนี่ยได้มา7ล้าน9แสนเม็ดก็ขยายผลจากการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง2รายเนี่ยแหละตำรวจเชื่อว่ายังจะต้องมีพรรคพวกหลงเหลือและยังจะต้องมีการลักลอบขนยาเข้ามาอีกในพื้นที่ตอนในของภาคอีสานเพื่อส่งต่อไปยังภาคอื่นๆก็สั่งการให้ร้อยตำรวจเอกคมสันนะครับหัวหน้าชปช.ต่อชด.ภาค2แล้วก็ชุดชปช.ลงพื้นที่สอบสวนนะคะสืบสวนหาข่าวตามแนวชายแดนและจังหวัดใกล้เคียงจนไปรู้เบาะแสว่าเดี๋ยวจะมีการจะมีขบวนการค้ายาเนี่ยลักลอบขนยาข้ามแม่น้ำโขงมาแล้วก็จะเอายาบ้ามาพักไว้ในพื้นที่อำเภอกุสุมานสกลนครแล้วก็จะมีเครือข่ายขนย้ายยาบ้าด้วยรถยนต์ไปยังบ้านเช่าที่ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยมหาสารคามเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปชุดชปชต่อชดภาค2เนี่ยก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วก็วางแผนจับกลุ่มแล้วก็มีการประสานตำรวจสพ.เขาใหญ่อะไรนะสพ.อำเภอกันทรวิชัยมหาสารคามเขวาเขาใหญ่หรือคะหรืออะไรเนี่ยอ่านว่าไง นะคะที่อำเภอกันทรวิชัยมหาสารคามแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นบ้านเช่าหลังเนี่ยนะคะเมื่อเดินทางไปถึงที่บ้านหลังนี้ก็ไปเจออนุชาหรือนายโอวัย26ปีเนี่ยแหละอยู่คนเดียวตรวจค้นในบ้านไม่เจอนะสิ่งผิดกฎหมายก็เลยไปค้นในรถกระบะ4ประตูอีซูซูปรากฏว่าไปเจอถุงขยะสีดำบรรจุของอยู่ในรถ12กระสอบเปิดดูปั๊บยาบ้า5ล้านเม็ดค่ะก็ตรวจยึดแล้วก็คุมตัวไปสอบสวนโอบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีงานทำนะคะก็รับจ้างไปทั่วๆแล้วก็ไปเช่าบ้านอยู่ที่หมู่บ้านตอนนาอำเภอขามเรียงตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยมหาสารคามโดยคิดว่าจะขายหอมขายกระเทียมแต่ปรากฏว่าช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสิงหานี่แหละมีเพื่อนแนะนำให้ติดต่อจากให้ติดต่อเอเย่นยาเสพติดชาวสปป.ลาวก็มีการติดต่อพูดคุยกันเรื่อยมาจนเอเย่นเขาให้นำรถยนต์มาขนยาบ้าในพื้นที่จังหวัดสกลนครแล้วให้เอาไปพักไว้ที่บ้านเช่าจากนั้นเดี๋ยวจะมีเครือข่ายมาขับรถที่บรรทุกยาเนี่ยเอาไปให้ลูกค้าในภาคกลางเขาจะให้ค่าจ้างแสนหนึ่งก็เลยตัดสินใจรับงานแล้วพอวันที่28สิงหาก็ไปเช่าโรงแรมในเขตพื้นที่อำเภอกุสุมานและพอวันที่29ก็ไปซื้อรถคันนี้ในอำเภอเมืองสกลนครคันละ150,000จากนั้นตีหนึ่งของวันที่30ก็ขับรถไปจอดในปั๊มน้ำมันเขตตำบลท่าแร่สกลนครแล้วก็จะมีกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเนี่ยขับรถมารับรถคันนี้นะคะจากนั้นตอนตี2วันเดียวกันก็ได้ไปรับที่รถได้ไปรับที่รถคันเดิมซึ่งบรรทุกยาบ้าเอาไว้ในรถแล้วก็จอดอยู่ในปั๊มจุดเดิมแล้วเขาก็ให้ขับรถคันนี้มาที่บ้านเช่าเพื่อมารอให้กลุ่มผู้ร่วมขบวนการมารับรถคันนี้ส่งต่อนะคะขับต่อไปที่ภาคกลางแต่ในขณะที่รอคนมารับรถก็ไม่มีคนมารับนะคะมีแต่ตำรวจมาก่อนก็เลยถูกจับกุมดำเนินคดีสำหรับมูลค่าของยาบ้าล็อตเนี้ยนะคะไม่ต่ำกว่า170ล้านบาทแต่ถ้าส่งไปถึงภาคกลางปั๊บจะมีราคาสูงขึ้นอีกหลายเท่าแต่การรับจ้างขนครั้งนี้ยังไม่ทันได้ค่าจ้างเลยตกลงกันไว้ว่าเอเย่นจะจ่ายเงินให้หลังจากมีคนมารับรถคันนี้ส่งต่อไปถึงภาคกลางถึงจะได้รับนะคะแต่ตอนนี้ที่ได้มาคือแค่ค่าน้ำมัน 3,000 บาทแค่นั้นโอ้ยนะคะก็จะขายหอมขายกระเทียมก็ไม่ขายนะคะกะรวยทางลัดงานนี้นะคะแย่เลยนะคะ5ล้านเม็ดนี่ไม่รู้ติดคุกหัวโตกันขนาดไหนยังไงในวัย26ปีเนาะเป็นหนุ่มเป็นแน่นแทนจะได้ใช้ชีวิตนะคะกลับต้องไปอยู่ในคุกอ่ะนะคะเสียเวลาชีวิตไปอีกหลายปีเลยทีเดียวนะคิดผิดคิดใหม่ก็ไม่ทันแล้วยาเสพติดนะคะภัยต่อชีวิตพิษต่อสังคมต่อครอบครัวเนาะเอาตัวไปพัวพันไม่ตายก็ติดคุกด้วยกันทั้งนั้นนะคะ ไปกันที่ข่าวสดบ้างค่ะทางด้านข่าวสดเขาบอกโอ้ชาวบ้านผวาตำรวจนะคะร้อยตำรวจเอกเมากลางขับรถเก๋งมาจอดแล้วยิงปืนขึ้นฟ้านะคะพบว่าเพิ่งกลับมาจากงานแต่งค่ะมีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กเขาโพสต์ข้อความบอกตำรวจเขาไล่กันแบบนี้เลยเหรอเพิ่งพาลูกมานั่งเล่นรอซักผ้าขี่รถมาถึงก็ยิงปืนลูกก็อยู่บอกทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอพร้อมกับโพสต์คลิปที่เห็นชายใส่ชุดดำขับรถเก๋งสีขาวมาจอดแล้วเดินลงจากรถปั๊บยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดไล่วัยรุ่นที่อยู่ในสวนสาธารณะหนองทาทางไปบ้านตาดพร้อมร้องตะโกนไล่บอกวัยรุ่นให้กลับบ้านวัยรุ่นที่นั่งเล่นกันริมหาดริมถนนนะคะขออภัยริมถนนก็พากันตกใจแตกตื่นก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์รีบกลับบ้านกันทันทีแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจนะคะและเบื้องต้นก็รู้ว่าเป็นตำรวจจริงด้วยนะแล้วก็ยศผู้กองนางสาว A วัย23เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีให้ดำเนินคดีกับชายชุดดำหลังจากถือปืนออกมายิงขู่แล้วก็ไล่ตนกับน้องๆกลับบ้านเหตุเกิดที่สวนสาธารณะหนองทาทางไปบ้านตาดนะคะเที่ยงคืน35นาทีของวันที่31สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ A บอกว่าตนเอาผ้ามาซักที่ตู้หยอดเหรียญนะคะแล้วก็ขับรถไปเล่นที่หนองทาไปเจอวัยรุ่นน้องๆรู้จักกันก็เลยนั่งเล่นกับน้องเพื่อรอให้ผ้ามันซักเสร็จจู่ๆผู้ชายคนนี้ขับรถเก๋งมาจอดตรงหน้าไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินออกมาจากรถแล้วก็โวยวายยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้วก็ร้องตะโกนว่าให้กลับบ้านไปให้กลับไปเดี๋ยวนี้แล้วก็ข่มขู่ต่างๆนานาแถมพูดว่าอย่ามาให้เห็นอีกนะพวกหนูก็ตกใจพากันขับรถกลับบ้านลูกวัย5ขวบก็ได้ยินเสียงปืนตกใจทำอะไรไม่ถูกวิ่งขึ้นรถแม่ผิดคันเลยอ่ะเหตุการณ์แบบนี้หนูมองว่าถ้าเป็นตำรวจจริงก็ทำเกินไปตำรวจเขาไล่กันคนกันแบบนี้เหรอตอนนี้แจ้งความยืนยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุดหากเป็นตำรวจจริงถือว่าสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนและทราบว่าคนนี้เขากลับมาจากงานแต่งงานแล้วกำลังจะกลับบ้านตัวเองที่บ้านตาดด้วยจากการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นตำรวจจริงนายยศผู้กองร้อยตำรวจเอกเป็นตำรวจอยู่ในพื้นที่ขอนแก่นหลังจากผู้เสียหายแจ้งความแล้วพนักงานสอบสวนก็จะได้ตรวจสอบคลิปนะคะหากพบว่าเป็นตำรวจจริงจะเชิญตัวมาสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะว่ามันยังไงกันแน่นะคะทรงนี้ก็ดูเหมือนว่าถ้าจะเมาเนาะกลับจากงานแต่งด้วยฉลองนะแสดงความยินดีกับเขาหนักไปหน่อยหรือเปล่าลงรถมายิงปืนขึ้นฟ้าไล่เด็กเลยนะคะอ่ะติดตามกันต่อไปมีคลิปเห็นชัดแจ๋วถือปงถือปืนพร้อมนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างก็มีภาพข่าวของหนุ่มใหญ่คนหนึ่งนะคะเสียชีวิตอยู่ข้างถนนหลังจากที่มอเตอร์ไซค์เสียหลักคว่ำข้ามคืนแล้วไม่มีใครเห็นนะคะไปคนเดียวเลยนะคะตำรวจสภ.แม่ทะลำปางได้รับแจ้งบอกมอเตอร์ไซค์แฉลบล้มแล้วก็มีคนตายก็เลยไปตรวจสอบนะคะก็มอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ริมถนนนะคะคนตายชื่อว่านายบุญยืนอายุ58ปีเป็นคนตำบลอำเภอแม่ทะลำปางมีแผลขนาดใหญ่ที่หัวแล้วก็เสียชีวิตอยู่ณจุดนั้นน่ะก็คาดว่ามอเตอร์ไซค์อาจจะแฉลบล้มเองตอนหัวค่ำนะคะแล้วชาวบ้านกว่าเขาจะเห็นน่ะมันเป็นช่วงหัวค่ำเนาะกว่าเขาจะมาเห็นอีกทีผ่านไปคืนนึงแล้วตอนเช้ามืดน่ะเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ก็ปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วนะคะคือจากไปคนเดียวโดดเดี่ยวเลยเนาะในจุดเกิดเหตุนั่นเองค่ะใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังนะคะฝนตกถนนลื่นขับขี่ต้องระวังค่ะดอกยางมีไหมครบหรือเปล่าดอกยางเอ่ยระบบเบรกเอ่ยไฟเฟยนะคะทุกอย่างรถพร้อมคนพร้อมล้อค่อยหมุนค่ะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเนื้อหุ้มเหล็กนะจ๊ะล้มไปเองเนี่ยดูดิไม่อาจจะไม่มีคู่กรณีก็ได้นะคะไม่แน่ใจว่าอันนี้มีหรือเปล่านะคะแต่ว่ารถล้มปั๊บก็เรียบร้อยเลยนะคะหัวคงจะไปกระแทกอะไรเข้าสักอย่างเนาะ จรบุกเดี่ยวค่ะคว้าท่อนเหล็กชิงทองกลางร้านซิ่งมอเตอร์ไซค์หลบหนีวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนเลยทีเดียวนะคะถี่จังเลยเนาะปล้นทองชิงทองอะไรพวกนี้นะคะตำรวจสภ.นาประดู่จังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งคนร้ายบุกชิงทรัพย์ในร้านทองเมื่อวานเนี้ยตอนบ่าย2นะคะก็เลยไปตรวจสอบคนร้ายเป็นชายใส่เสื้อแขนยาวสีดำปกปิดใบหน้าและสวมหมวกกันน็อกสีฟ้าขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโนไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดหน้าร้านลงจากรถปั๊บเอาท่อนเหล็กสีดำข่มขู่พนักงานในร้านชิงแหวนทองคำน้ำหนัก1บาทไปจากนั้นก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วกล้องวงจรปิดจับภาพรูปพรรณสันฐานของคนร้ายได้ตลอดจนยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุจับภาพได้อย่างชัดเจนหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดสืบสภ.นาประดู่ก็ประสานไปที่กองกำกับการสืบสวนแล้วก็ตำรวจสถานีตำรวจภูธรใกล้เคียงให้ทุกหน่วยในพื้นที่กระจายกำลังเร่งสกัดจับคนร้ายขณะเดียวกันฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาก็ยกระดับมาตรการคุมเข้มเร่งสั่งการให้จุดตรวจแล้วก็หน่วยกำลังในพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลลำไหมกับตำบลนาประดู่ตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยและบุคคลที่มีลักษณะรูปพรรณตรงกับกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีมาชิงทองทั้งทีได้ไปบาทเดียวนะคะเป็นแหวนคว้ามับแล้วไปเลยมั้งอะไรอย่างนี้เนาะเหมือนไม่ได้ตั้งท่ามาเนี่ยมาแต่ท่อนเหล็กท่อนเดียวปกตินะคะก็จะเข้าไปนี่ก็จะต้องขู่แล้วใช่ไหมมีเป็นปืนนะคะเป็นระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มาด้วยแค่ท่อนเหล็กท่อนเดียวก็อาจจะกลัวว่าเขาจะต่อสู้ได้แล้วมั้งเนาะคว้าได้ทองไปบาทเดียวแหวนทองเพ่นเลยนะคะแต่ว่ากล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ชัดแจ๋วตำรวจเขาก็คงจะไม่ปล่อยให้ลอยนวลล่ะค่ะมีภาพข่าวของมีภาพข่าวนะคะหลายข่าวอยู่นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้นำเสนอเนาะเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตเสียนั่นแหละค่ะตอนนี้เท่าไหร่และ 6:39 นาทีนะคะฟังสปอตกันแป๊บหนึ่งไหมยังไม่ได้สนับสนุนผู้ยังไม่ได้เปิดสปอตผู้สนับสนุนรายการเลยฟังสปอตสักครู่นะคะ
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริ0819474708 0819474708
3: หมดปัญหาหวานข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนๆที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419
4: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระสายผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193 และ035-391-194 ผู้ผลิตและจำหน่าย

0: ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะดูสภาพอากาศนะคะบอกว่าบ้านแอนเนี่ยตอนบ้านแอนตอนนี้อุณหภูมิ26องศาแล้วฝนจะตกนะคะตอนนี้กำลังฝนตกอยู่แล้วก็จะตกไปจนถึงนู่นเลยค่ะคุณผู้ฟัง6โมงเย็นแต่ว่าตอนนี้ที่บ้านแอนก็นะก็ไม่เห็นมีความครึ้มอะไรนะแต่ไม่รู้ไปตกที่ไหนยังไงนะคะโอ้แล้วจะตกไม่หยุดเลยไปจนถึง6โมงเย็นเลยเหรอเนี่ยถามจริง เยอะไปเนาะ มีเว้นวรรคมั่งเหอะจะตกกันทั้งวี่ทั้งวันคงจะไม่ไหวนะคะ6โมง44นาทีค่ะโปรโมชั่นนะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อโอ้ไม่ใช่สิอันนี้มันโปรเดิมนะคุณผู้ฟังโปรใหม่ยังไม่มาโอ้ยเบลอขออภัยนะคะอันนี้มันโปรเดิมหมดเขตไปแล้วค่ะขออภัยหมดเขตไปแล้วนะคะต้องรอโปรใหม่ก่อนแม้จะประกาศย้ำเดี๋ยวจะนึกว่าต่อได้ไม่ต่อนะคะหมดเขตแล้วหมดเลยนะคะวันที่31เดี๋ยววันนี้รอโปรใหม่กันเดี๋ยวรอก่อนเนาะอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็มาฟังข่าวแต่ว่ากาแฟเหมือนเดิมนะคะขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษอยู่ที่1ลังแล้วก็ถ้าสมมุติว่าซื้อสินค้าตัวอื่นแล้วนะคะอยากชิมกาแฟเพิ่มกล่อง2กล่องได้ค่ะไม่ได้คิดค่าส่งใดๆนะคะคิดแต่ค่ากาแฟเนาะเมื่อวานน่ะมีข่าวจากจังหวัดพัทลุงค่ะโดยนางสาวสุพรรณีวัย44ปีเธอมาร้องเรียนผ่านสื่อหลังจากลูกชายซึ่งเรียนม.5โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุงถูกครูผู้ชายประจำหอเอาท่อ PVC ขนาด4หุ่นยาว120เซนตีที่แผ่นหลังจนบาดเจ็บและมีรอยแผลแจ้งให้ผอ.ช่วยตักเตือนครูต้นสังกัดหลายหน่วยงานแต่ไม่ได้รับความสนใจหรือการแก้ไขจนลูกเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็เสียโอกาสแม่บอกว่าวันเกิดเหตุคือวันที่22สิงหาที่ผ่านมาแม่อยู่บ้านเพื่อนของลูกชายที่เรียนโรงเรียนเดียวกันโทรมาบอกแม่ว่าลูกชายแม่ถูกครูประจำหอตีจนบาดเจ็บจากนั้นตนก็รีบไปหาลูกที่โรงเรียนทันทีแต่ไปถึงครูเวรไม่ให้เข้าไปในโรงเรียนบอกว่าค่ำแล้วไม่อนุญาตให้ใครเข้าจึงเกิดการโต้เถียงกันไปมาก่อนตนจะบอกว่างั้นเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจให้มาเป็นพยานครูแล้วครูก็เลยนำเด็กออกจากโรงเรียนตนเห็นแล้วรับไม่ได้ลูกหน้าซีดหายใจแน่นก็รีบพาตัวส่งโรงพยาบาลพัทลุงก่อนหมอจะทำการรักษาแล้วก็ตรวจร่างกายให้แล้วก็ได้โทรสอบถามรองผอ.โรงเรียนบอกว่าครูประจำหอทำเกินกว่าเหตุกับลูกของตนไหมตีลูกทั้งที่ยังไม่สืบความจริงว่าเด็กบอกว่าเงินเด็กนักเรียนที่หายในหอ40บาทลูกตนเป็นคนขโมยหรือไม่ทั้งที่ลูกบอกว่าไม่ได้ขโมยความจริงครูน่าจะโทรแจ้งผู้ปกครองว่ามันเกิดอะไรครูน่าจะถามหรือปรึกษาผู้ปกครองไม่ใช่ลงโทษแบบนี้รับไม่ได้และพยายามติดต่อต้นสังกัดระดับสูงขอคำตอบแม้แต่ผอ.โรงเรียนก็ไม่มีคำตอบไม่มีการสอบถามครูหรือการที่ครูจะมาพูดคุยเพื่อขอโทษกันแต่จนถึงวันนี้ไม่ได้รับการติดต่อใดๆตนเลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สภ.เมืองพัทลุงเพื่อเอาผิดครูที่กระทำรุนแรงกับเด็กแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่ากลัวครูและจะย้ายออกจากโรงเรียนหากทางโรงเรียนก็ไม่อนุญาตบอกว่ากลัวเด็กจะเสียโอกาสทางด้านเด็กนักเรียนอายุ17ปีบอกว่าครูบอกมาว่าเขาขโมยเงินเพื่อนในหอทั้งที่เขาไม่ได้ทำและเขาปฏิเสธไปแล้วแต่ครูก็ยังตีจนเขาบาดเจ็บพร้อมทั้งขู่ให้ดื่มน้ำในกระป๋องที่อยู่ในถังขยะด้วยขณะที่เช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นต่อครูแล้วก็ผอ.ว่ามันเป็นมายังไงมีการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กคนนี้ยังไงบ้างแล้วแต่ทางครูบอกว่าผอ.ไปราชการรองผอ.ก็ติดประชุมไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้เลยและถามกลับผู้สื่อข่าวว่าใครอนุญาตให้เข้ามาในโรงเรียนน่ะนะคะก็พฤติกรรมก็เนี่ยจะแปลกไปนะคะจากในข่าวนะแม่เข้าไปดูลูกก็บอกค่ำแล้วไม่ให้เข้าแต่พอขู่ว่าเดี๋ยวจะแจ้งนะคะจะให้ตำรวจมาด้วยก็เอาลูกเขาออกมาแล้วน้องมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยทำไมไม่เอาส่งโรงพยาบาลต้องให้คุณแม่พาไปส่งเองอะไรแบบนี้ก็นะเป็นพฤติกรรมที่แบบนะ ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะคะบาดแผลมีนะคะที่หลังแล้วก็เป็นปื้นใหญ่เลยท่อ PVC ตีลูกคือต้องเอาท่อตีกันเลยเหรอคะหรือยังไงเงิน40บาทที่หายนะคะครูไม่มีวิธีการที่จะจัดการอะไรได้ดีกว่านี้แล้วหรอนะเออะใช้กำลังนะคะแล้วเอาท่อมาตีลูกเขาเนี่ยนะต่อให้ขโมยจริงก็ควรจะมีวิธีการที่จะจัดการอะไรได้ดีกว่านี้ให้สมกับที่ว่าเป็นครูอยู่เนี่ยนะคะติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะอันนี้จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะแล้วก็มีข่าวค่ะพ่อแม่ไปเดินห้างเจอพนักงานพาเข้าคลินิกบอกว่าฟรีสุดท้ายเอาบัตรเครดิตไปรูดเกือบแสนโอ้โห 85,000 กว่าบาทนะคะคุณผู้ฟังเกือบ 86,000มีผู้ที่ใช้ Facebook คนหนึ่งเขาโพสต์ภาพใบเสร็จและบัตรสมนาคุณ Gift Voucher จากคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งพร้อมขอคำแนะนำหลังจากพ่อแม่ไปที่ห้างแห่งเนี้ยในเชียงใหม่พนักงานในคลินิกชวนเข้าไปใช้บริการฟรีก็หลงเชื่อเมื่อเข้าไปแล้วกลับมีการนำบัตรเครดิตพ่อไปชำระค่าบริการเป็นเงิน 85,000 บาททั้งที่ไม่ได้สมัครใจหลังเกิดเรื่องพ่อแม่ก็เครียดต้องการเงินคืนนะคะเหตุเกิดวันที่16สิงหาผู้โพสต์ระบุข้อความว่าใครพอรู้จักกับคลินิกนี้ไหมที่บ้านโดนหลอกพ่อกับแม่โดนพนักงานหลอกให้ซื้อคอร์สแล้วไม่สามารถหาข้อมูลอะไรได้เลยไม่มีเบอร์โทรคลินิกจะทำยังไงได้บ้างพ่อบอกว่าเขาให้รูดบัตรแล้วก็ไม่แจ้งยอดด้วยว่าเท่าไหร่แล้วตอนแรกเขาบอกพ่อว่าครีมฟรีแล้วก็บอกให้เซ็นเป็นลูกค้ากิตติมศักดิ์แล้วอย่าไปบอกใครจากนั้นก็พาแม่ไปนวดหน้าคนนวดหน้าบอกเอาบัตรมาเมื่อคุณพ่อถามว่าไหนบอกว่าครีมฟรีเขาบอกว่าไม่ต้องพูดเอาบัตรมาพ่อเล่าให้ฟังอีกว่าตอนนั้นพนักงานเอาครีมมาทาที่หน้าจากนั้นก็มีอาการเบลอๆชาๆไม่รู้ตัวตอนนี้พ่อแม่เครียดนอนไม่หลับทำไงให้ได้เงินคืนบ้างพอแนะนำได้ไหมอันนี้เหมือนเข้าข่ายมิจฉาชีพเลยงงทุกวันคนหากินกันแบบนี้เหรอขอให้ทุกคนช่วยด้วยนะคะพ่อนอนไม่หลับน้ำหนักลดไปตั้ง2กิโลเขาไม่ยอมบอกเพิ่งจะมารู้เรื่องเพราะว่ากลัวลูกจะเครียดกลัวลูกจะบ่นจนตัวเองก็กินไม่ได้นอนไม่หลับไปผู้โพสต์บอกว่าขอสอบถามผู้เสียหายหรือใครที่เคยได้รับการทดลองทำหน้าที่คลินิกแห่งนี้เขาใช้เครื่องไฟฟ้าไม่รู้ว่าเครื่องอะไรมาจี้ที่ไหล่พ่อทำให้มีอาการปวดแสบปวดร้อนเป็นแผลไหม้ตอนนี้ก็ยังเป็นแผลอยู่แต่แม่ไม่โดนขณะนี้แม่ได้ยินพนักงานพูดว่าคนนี้จ่ายเงินขณะนั้นน่ะแม่ได้ยินพนักงานพูดว่าคนเนี้ยคนจ่ายเงินหมายถึงพ่อก็เลยอยากทราบว่ามีใครโดนบ้างอยากรู้ว่ามันคืออะไรและจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคลินิกเนี่ยอยู่บนชั้น4ของห้างโดยแต่ละแห่งมักจะมีวิธีการเชิญชวนลูกค้าด้วยการให้พนักงานยืนอยู่หน้าร้านคอยพูดจาชักชวนจูงใจลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยกลยุทธ์ต่างๆก็มีอยู่ทุกห้างนะคะแบบนี้บางทีก็อย่างแอนเดินไปเนี่ยก็จะมาคุณพี่เทสอันนี้หน่อยนะคะมีเป็นซองเล็กๆเหมือนกับครีมบำรุงผิวนะคะจับมือแล้วคว้ามับทาไปที่หลังมือนะคะให้ทดลองครีมอะไรใดๆทำนองอย่างเงี้ยก็มีทุกห้างนะคะแล้วก็เจอบ่อยมากคว้ามับทาครีมเลยเราก็ได้แต่ยิ้มๆหัวเราะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปธุระก่อนอะไรแบบนี้นะคะแต่อันเนี้ยไม่แน่ใจว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ให้เขาจุงเข้าไปข้างในเลยเนาะเดี๋ยวก็ลองดูกันนิดนึงแล้วกันนะคะว่าแบบไหนเพราะว่าก็มีรายละเอียดมานะก็ปรากฏว่าลุงกับป้านะคะไปแจ้งความแล้วตอนนี้เนาะเป็นความคืบหน้านะคะก็คือคุณลุงกับคุณป้าถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางและเสริมความงามในห้างที่จังหวัดเชียงใหม่ชวนเข้าบูธนะคะแล้วก็อ้างว่ามีการให้ทดลองใช้ฟรีแล้วก็ถูกกดดันให้ส่งบัตรเครดิตไปชำระเงินปรากฏว่าเอาไปรูดกันซะจนเป็นเงิน 85,800 กว่าบาทนะคะล่าสุดเนี่ยผู้เสียหายคือลุงกับป้าเข้าไปแจ้งความกับร้อยตำรวจโทราเมศพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงพร้อมหลักฐานดำเนินคดีกับพนักงานของร้าน ลุงกับป้าบอกว่าวันที่16เนี่ยไปใช้บริการห้างเดินผ่านร้านเครื่องสำอางพนักงานในร้านมาแจ้งว่ามีบริการเสริมความงามให้ทดลองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนที่พนักงานจะได้ดึงแขนเข้าไปในร้านเมื่อใช้บริการทดลองเสร็จแล้วพนักงานนำสินค้า2กล่องมาให้บอกว่าบอสของทางร้านให้นำมามอบให้ฟรีต่อมาพนักงานร้านขอบัตรประชาชนและบัตรเครดิตจากผู้เสียหายไปโดยได้แย้งไปในตอนแรกว่าไหนให้บริการฟรีไงแต่พนักงานร้านเนี่ยตะคอกใส่แล้วก็บังคับให้เอาบัตรเครดิตมาก็เลยให้เขาไปแล้วก็ไปนั่งรอหน้าร้านต่อมาพนักงานร้านนำกล่องครีมมาให้อ้างว่าให้ฟรีพร้อมกับนำเอกสารมาให้เซ็นอ้างว่าเซ็นเพื่อให้เป็นลูกค้ากิตติมศักดิ์จึงได้เซ็นไปเมื่อเซ็นแล้วบอสของร้านก็นำครีมมาให้อีก2กล่องอ้างว่าแถมให้ผู้เสียหายบอกว่าเมื่อพนักก็เล่าต่อบอกว่าเมื่อออกมาจากร้านพบว่ามีใบเสร็จรับเงินเนี่ยแนบมาด้วยโดยในใบเสร็จระบุว่ามีค่าสินค้าทั้งหมด 85,800 บาทซึ่งตนไม่ได้ยินยอมจะซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ยังไงก็ตามผู้สื่อข่าวก็ได้รับการเปิดเผยจากทางญาติว่าทางร้านเครื่องสำอางได้เตรียมดำเนินคดีฟ้องกลับโดยยืนยันว่ามีหลักฐานทั้งภาพถ่ายและภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวกับขั้นตอนในการให้ข้อมูลและแจ้งรายละเอียดก่อนการชำระเงินพร้อมระบุว่าหากยังไม่ลบข้อความทางบริษัทจะยุติการเจรจาแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้โพสต์ผู้แชร์และผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะอันนี้เขาก็ว่ากันไปตามกฎหมายเขามีกล้องวงจรปิดเขามีอะไรก็ไม่รู้ลุงที่ไปเซ็นทั้งหลายทั้งแหละนะคะก็ให้เป็นอุทาหรณ์เนาะอย่าไปเห็นแก่ของฟรีนะคะเขาจะมาบอกว่าฟงว่าฟรีนะคะแล้วก็นะขอบัตรขออะไรใดๆไม่เอาทั้งนั้นนะคะนะเราก็อย่าไปหลวมตัวพูดง่ายๆไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะบานปลายแบบนี้นะคะใครจะไปนึกถึงว่าจะไปซื้อเครื่องสำอางเกือบแสนอะไรแบบนี้นะคะเป็นเราก็ไม่อะค่ะทีนี้ไอ้ตอนที่ลูดบัตรอะไรใดๆเนี่ยมันก็ต้องดูไม่ใช่สักแต่จะว่ามีบัตรนะคะมันต้องดูเขาจะต้องมีให้เราดูเนี่ยว่ามันอะไรยังไงราคาเท่าไหร่ที่เราจะต้องจ่ายต้องเซ็นอะไรพวกเนี้ยแต่อันนี้คือจากที่เล่ามาเข้ามาให้เซ็นอะไรก็เซ็นเขาบอกว่าแถมแกก็รับไปของแถมอะไรต่อมีอะไรดูแบบไม่รับรู้ใดๆเซ็นอย่างเดียวรับของอย่างเดียวสรุปแล้วโดนรูดไป 85,800 กว่าบาทโอ้โหนะคะถึงกับนอนไม่หลับน้ำหนักลดไป2กิโลเลยค่ะลุงก็จะยังไงกันต่อไปก็ไม่รู้นะคะให้ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะหมดเวลาแล้วค่ะอ่านเพลินไปนิดนึงเดี๋ยวเอาไว้เจอกันตอนบ่ายนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจเนาะสวัสดีค่ะ
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสีย มันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผม
10: แบบสถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับทัพปนวัตรเลขสุนทรากรครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหนุนสร้าง2สะพานใหญ่ภาคใต้เชื่อมสงขลาพัทลุงและเกาะลันตาย้ำพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสักครู่กับมาติดตามครับ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างสองโครงการสำคัญของกรมทางหลวงชนบทได้แก่สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาและพัทลุงและสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจโดยต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งมีความสำคัญต่อทั้งระบบนิเวศเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชุมชนสำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลามีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรเชื่อมตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงคาดว่าจะลดระยะการเดินทางได้ประมาณ80กิโลเมตรจากเดิมราว2ชั่วโมง